0: ิ่มมากขึ้นมีแต่เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้น
1: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิจไกยุติธรรมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจคลองร.1ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของระบบระบายน้ำอำเภอหาดใหญ่และเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งลงทุนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครผลิตนาขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
2: นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกท้องถิ่นปี2568โดยขอให้ประชาชนวางใจเพราะขณะนี้มีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบและมีความคืบหน้าต่อเนื่องยืนยันว่าการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการโดยไม่ละเว้น
4: ปปช.ก็ประกาศออกมาชัดเจนก็มีความชัดเจนในตัวการแถลงของปปช.อยู่แล้วนางปปช.ก็ทำขึ้นมาเป็นเอกเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการเรียกผู้ที่คาดว่าจะมีผลเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
3: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 6,000 คนทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนและผู้เข้าสอบรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมซึ่งทั้งหมดจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบแต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตพร้อมย้ำว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่รัฐบาลตั้งขึ้นจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหากภายหลังพบการกระทำผิดจนเข้าข่ายดำเนินคดีจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในการดำเนินการตามกฎหมายยืนยันการตั้งคณะทำงานที่บูรณาการหลายหน่วยงานไม่ใช่การฟอกขาวหรือช่วยบุคคลใดแต่มีเป้าหมายเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
5: คณะทำงานชุดนี้จริงๆท่านประธานรองรองประกอบก็พูดถึงว่ามาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็สำคัญนะครับถ้าจะเป็นทางวินัยการตรวจจริงเรื่องวินัยและการดำเนินการของพวกนี้แต่ถ้ามีความผิดอาญาเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3: ขณะที่เมื่อวานนี้คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ชี้แจงกระบวนการจัดสอบท้องถิ่นทั้งหมดแต่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมจึงจะมีการออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่2หากยังไม่มาก็จำเป็นต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการตามขั้นตอนกฎหมายปฏิพลสถาพรมมารายงาน
6: เหตุน้ำรั่วในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านมุงเวียนใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ทำให้ต้องปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ทั้งสองฝั่งและมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยพบว่าแม้ระดับน้ำภายในอุโมงค์จะลดลงแต่ผิวถนนบริเวณดังกล่าวทรุดตัวเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรทำให้ทีมวิศวกรต้องเร่งกำหนดแนวทางแก้ไขที่ปลอดภัยที่สุดเบื้องต้นทีมวิศวกรอยู่ระหว่างพิจารณาปิดหัวและท้ายอุโมงค์เติมน้ำเข้าไปในระบบเพื่อรักษาระดับแรงดันทั้งภายในและภายนอกให้สมดุลป้องกันดินและทรายรั่วไหลเข้าสู่อุโมงค์พร้อมฉีดคอนกรีตผสมสารเคมีที่แข็งตัวเร็วจากภายนอกเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอุโมงค์ซึ่งเห็นว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้สั่งการให้ตำรวจจราจรปิดเส้นทางคมนาคมทั้งสองฝั่งถนนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมอุโมงค์และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในรัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุที่คาดว่าอาจมีการซุดตัวของพื้นผิวจราจรและสิ่งปลูกสร้าง
8: ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นภัยต่อโครงสร้างตัวเสาตัวคานเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายแต่เป็นการฉีกขาดของผนังที่ที่เห็นแต่บังเอิญว่าอาคารนั้นก็เป็นอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัยละดังนั้นเนี่ยท่านนายกก็

0: ได้ก็สั่งการว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเราจึงได้มีการหารือกันกับทีมวิศวกรแล้วก็ทางคอนซัลท์ทางผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เจรจากับทางตำรวจในพื้นที่ว่าขอให้มีการปิดผิวจราจร 100% นะครับ
1: ด้านนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.คาดว่าสาเหตุเกิดจากรอยรั่วบริเวณบ่อซันหรือบ่อรวมน้ำของโครงการซึ่งได้เร่งแก้ไขทันทีโดยขณะนี้เน้นป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่สาเหตุเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นบริเวณสามเสนแต่เป็นความบกพร่องหรือดีเฟกต์ของงานก่อสร้างซึ่งรฟม.ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเพิ่มจุดสูบน้ำใต้ดินโดยจะเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกประมาณ50เมตรเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่บ่อซ้ำควบคู่กับการอัดฉีดปูนเกลาเพื่อปิดกั้นการรั่วซึมลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ
2: ที่เราดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการสุดตัวไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแคร็กนะครับโดยเฉพาะตรงสะพานลอยเนี่ยซึ่งใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวโครงสร้างอะไรก็ยังปกตินะครับ
1: ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งปิดเปลี่ยนจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าบริเวณสี่แยกบ้านแขกถึงบริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปกวงเวียนใหญ่เพื่อดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนการจนาพิเศษตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยผู้ใช้เส้นทางขาออกที่มุ่งหน้าวงเวียนใหญ่และขาเข้าที่มุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้าสามารถใช้ถนนลาดหญ้าทดแทนนพศรแก้วคำรายงาน
3: และเมื่อวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่หลังเข้ารับตำแหน่งวันแรกพร้อมสั่งอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบบริเวณถนนประชาธิปกออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุขณะที่เช้านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ให้ประชาชนในพื้นที่รัศมี10กิโลเมตรรับทราบข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบด้านการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีสถานศึกษาและเส้นทางเชื่อมเข้าสู่ถนนสายหลักฝั่งพระนคร
4: และเมื่อวันนี้เกิดเหตุเครนล้มบนถนนพระราม2เป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองไม่ใช่การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มซึ่งกรมทางหลวงสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยหน้างานแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุเครนล้มในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม2พบจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและงานขยายผิวจราจรซึ่งเดิมทีเคยเป็นจุดกลับรถใต้สะพานและได้มีการปิดการสัญจรไปแล้วตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 จึงไม่มีรถของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ส่วนสาเหตุสำคัญเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการดึงเสาเข็มขนาดความยาว25เมตรซึ่งเป็นการควบคุมงานที่ผิดจังหวะจนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสูงส่งผลให้เครนล้มลงมาทับผู้ควบคุมเครนเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวจังหวัดสุรินทร์และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานอย่างถูกต้องทั้งนี้รัฐบาลได้กำชับไปยังกรมทางหลวงและผู้รับเหมาให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมเตือนว่าหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตอาจถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเห็นชอบไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมา
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่11บ้านห้วยคำตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่วัดอ่างทองตำบลอ่างทองอำเภอทับสแกและที่หมู่12บ้านทรายทองตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ นี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
6: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเท่าดินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในคูเวตบาเรนกาตาร์และจอร์แดนเมื่อวานนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีจังหวัดแถบชายฝั่งทางตอนใต้และตะวันออกของอิหร่านระหว่างวันที่8ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและบาดเจ็บเกือบ80รายนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญยังได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้การที่กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านในช่วง2วันที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่7กรกฎาคมซึ่งถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านลงนามร่วมกับสหรัฐอย่างร้ายแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะยกระดับการโจมตีตอบโต้ให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมหากเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีก
10: นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความแตกแยกในหมู่พันธมิตรระหว่างการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่7ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ยุโรปและแคนาดาจะแสดงออกว่าภักดีต่อรัฐบาลสหรัฐก็ตามนางซาคาโรวากล่าวเพิ่มเติมว่านาโต้ยังคงดำเนินนโยบายที่มุ่งยกระดับด้านการทหารของยุโรปสร้างเสริมขีดความสามารถทางทหารและให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปโดยมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามหลักต่อความมั่นคงของยุโรปแอตแลนติกและเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งทางอาวุธกับรัสเซียทั้งนี้ในการประชุมสุดยอดนาโต้ครั้งล่าสุดชาติพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นจะจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนมูลค่าราว 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อต้านทานการรุกรานของรัสเซีย
3: นายซามูเอล โรเจอร์ คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกยังคงอยู่ในระยะที่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากนอกจากนี้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะถึงจุดสูงสุดเมื่อใดทั้งนี้ดีอาคองโกประกาศการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดขณะที่ล่าสุดดีอาคองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลจากหลายฝ่ายว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้
10: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2-0โดยได้ประตูจากคิริยันเอ็มบัปเป้และอุสมาเน่เดมเบเล่ ฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศเตรียมพบกับผู้ชนะจากคู่ของสเปนกับเบลเยียมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ให้กับญี่ปุ่น1ต่อ3เซตทีมสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้8นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนญี่ปุ่นเก็บ3แต้มแรกในสนามนี้ทำผลงานชนะ7แพ้3มีรวมเป็น19แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ6สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับบราซิลในวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักโขดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแคโรไลน์โดไฮนักเทนนิสเจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย6ต่อ3และ6ต่อ4แล้วเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีอาหม่าอีกหนึ่งนักโขดเจ้าถิ่นมืออันดับ299ของโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่15-16สิงหาคมคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางแข่งขันด้วยตนเองส่วนนายวิษณุวิทยวราวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมทุกด้านและเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศร่วมในการแข่งขันผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th นายพัชกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6ระหว่างวันที่7-9สิงหาคมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยโปรแกรมการแข่งขันของทีมไทยวันที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดของไทยแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11-12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด
10: 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 8:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น1นาทีกับกปท
12: กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและสร้างพฤติกรรมการขับรถที่ถูกต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงและกระทำผิดได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานผู้ขับรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้บังคับใช้กฎหมายกับพนักงานขับรถที่กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้ทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้งสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าสงครามสงครามเขียนสอเสืององูคอควายรอเรือสระอามอม้ามาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังครามะหมายถึงการรบหรือการต่อสู้ที่มีคนจำนวนมากประหัตประหารฆ่าฟันกันด้วยอาวุธและมีความหมายเปรียบเทียบว่าการต่อสู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะของการสู้รบด้วยอย่างสงครามป่าสงครามชีวิตสงครามเศรษฐกิจเป็นต้นคำว่าสงครามยังผสมกับคำอื่นได้อีกเช่นสงครามโลกหมายถึงสงครามใหญ่ที่มีหลายประเทศเป็นคู่สงครามสงครามกลางเมืองหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่1ชาวมอญในประเทศไทยมีความเป็นอยู่อย่างไทยโดยยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อไว้อย่างดีเท่ากับดำรงความเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญไว้ได้ชัดเจนตลอดมานับตั้งแต่อพยพเข้ามาในประเทศไทยชาวมอญได้รับสิทธิและหน้าที่เหมือนเป็นพลเมืองไทยมีอิสระที่จะนับถือศาสนาประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อดำเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติมาแต่เดิมอย่างเคร่งครัดทั้งด้านศาสนาและความเชื่อชาวมอญมีความเชื่อและจะระมัดระวังไม่เหยียบเงาพระสงฆ์หากมีพระสงฆ์เดินสวนทางมาจะเดินหลบไปยังฝั่งที่เงาพระสงฆ์ทอดไปไม่ถึง ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
10: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทยหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.กู้เงินด้านพลังงานไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะ
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินการตามพระราชกำหนดดังกล่าวได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเช้านี้ติดตามรับฟังมุมมองเรื่องนี้จากนักเศรษฐศาสตร์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
17: ค่ะขอบคุณมากค่ะขณะนี้อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
18: ครับสวัสดีครับคุณนพศรและท่านผู้ฟังครับ
17: ค่ะแน่นอนนะคะการเฝ้ารอเรื่องของพรกเงินกู้นะคะที่หลายฝ่ายจับตามองอยู่ในเรื่องของด้านพลังงานนะคะที่ออกมา400,000 ล้านอย่างที่บอกว่า200,000 ล้านแรกก็เป็นเรื่องของเยียวยา200,000 ล้านหลังก็เป็นเรื่องของพลังงานแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะคะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกหรือเป็นการต่อลมหายใจให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะท่านคะ
18: ครับก็ต้องบอกว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมตินะครับว่าพรบเงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญนะครับจุดสำคัญมากๆจะมี2นัยยะทางเศรษฐกิจคือนัยยะทางตรงกับนัยยะทางอ้อมนะครับเอานัยยะทางอ้อมก่อนการที่พรกผ่านนะครับสะท้อนให้เห็นว่าเสถียรภาพทางการเมืองนั้นเป็นปกติเพราะว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะมีปัจจัยในการที่บอกว่าให้รัฐบาลรับผิดชอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งพอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับบอกว่าไม่ขัดนะครับผ่านไปได้ตามกรอบเนี่ยสะท้อนว่าการเมืองเป็นปกติสถานการณ์นิ่งก็จะมีผลทางอ้อมทำให้คนกล้าที่จะลงทุนต่อเห็นแนวนโยบายของรัฐบาลที่ทำไว้ก็จะใช้แนวทางต่างๆเหล่านี้เพราะเห็นรัฐบาลนั้นมีเสถียรภาพทางการเมืองก็ทำให้การลงทุนนะครับการจับจ่ายใช้สอยการท่องเที่ยวต่างๆเป็นปกติตามเดิมนะครับนั่นคือทางอ้อมสำหรับทางตรงเนี่ยจุดสำคัญมากๆเนี่ยมี2ระยะครับระยะที่1ก็คือทันทีก็คือการใช้มาตรการโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกดำเนินการต่อเนื่องก็หมายความว่าเม็ดเงิน200,000 ล้านบาทจะถูกทยอยใช้ในแต่ละเดือนนับตั้งแต่มิถุนาที่ผ่านมากรกฎาสิงหาและกันยายนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามหาลัยแห่งชาติไทยเราเพิ่งสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ปรากฏว่าเดือนมิถุนายนความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นเพราะประชาชนรู้สึกว่ามีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งประชาชนนะครับก็คือการเติมอำนาจซื้อประชาชนนั้นทำให้เศรษฐกิจควรจะค่อยๆดีขึ้นดังนั้น ภาพที่ออกมาคือเศรษฐกิจก็น่าจะมีการจับจ่ายให้สอยดีขึ้นจากมาตรการ 200,000 ล้านบาทแรกสำหรับไทยชุดไทยพลัสนะครับทั้งดูแลค่าของชีพส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้ที่ราคาน้ำมันเริ่มถูกลงถ้าไม่มีสงครามเพิ่มเติมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทำให้ภาพเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นนะครับและอาจจะเด่นชัดขึ้นในปลายไตรมาสที่3ต้นไตรมาสที่4ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยทางภาครัฐก็คิดไว้นะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะมีเศรษฐกิจหรือว่า GDP ขยายตัวมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 0.6 ถึง 0.8 จากโครงการเหล่านี้ก็เลยทำให้เราจะเห็นภาพข่าวนะครับว่าเดิมนักเศรษฐศาสตร์มองกันว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะโต 1.5% หรือต่ำกว่าตอนนี้ก็เริ่มมีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตในช่วง 2-2.5% นะครับโดยเฉพาะยิ่งแบงก์ชาติสภาพัฒน์ก็มองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโต 2.2-2.3% นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของการปรับโครงสร้างพลังงาน 200,000 ล้านบาทแม้ว่าโครงการของรัฐบาลยังออกมาไม่ชัดเจนว่าจะใช้วงเงินในแต่ละโครงการเท่าไหร่แต่โครงการหลักๆก็คือสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนการใช้รถมาเป็น EV มากขึ้นทั้งรถของสาธารณะตลอดจนรถของประชาชนแล้วก็เป็นโครงการในการที่จะฝึกอาชีพฝึกอบรมความรู้ของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการปรับเข้าสู่พลังงานสะอาดนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็น่าจะมีการใช้ภายในกันยายน70ผ่านงบและใช้วงเงินธันวา70ให้ครบนะครับน่าจะเป็นตามนั้นยังไม่เห็นภาพว่าจะเริ่มใช้ในไตรมาส4ปีนี้และปีต่อๆไปอย่างไรแต่ก็น่าจะมีเม็ดเงินกลับเข้าในช่วงของไตรมาสที่4ปีนี้เนี่ยก็น่าจะอย่างน้อยประมาณ 2-30,000 ล้านบาทเป็นอย่างน้อยจนถึง 50,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็อาจจะกระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับมีการติดตั้งก่อสร้างแท่นชาร์จไฟฟ้าอาจจะมีการซื้อขายรถยนต์ได้คล่องตัวขึ้นซึ่งก็จะเป็นการหนุนนำเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าภาพโดยรวมก็น่าจะส่งผลให้สินนั้นนะครับมีความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยการลงทุนและสินก็น่าจะเติบโตได้ในกรอบ 2-2.5% มีความเป็นไปได้สูงครับจากการผ่านนะครับโครงการ 400,000 ล้านบาทที่เป็นเงินกู้อีกครั้งนี้
17: หากมองไปอีกมุมหนึ่งในด้านวินัยการเงินการคลังและความเชื่อมั่นนะคะในเรื่องของการใช้วิธีการออกพรก.กู้เงินฉุกเฉินในครั้งนี้นะคะมีการตั้งคำถามนะคะเรื่องของวินัยการเงินการคลังคำวินิจฉัยในครั้งนี้อาจารย์มองว่าจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรัฐบาลในอนาคตในการออกพรก.ในลักษณะเดียวกันหรือไม่ครับ
18: ผมคิดว่าการออกพรก.เนี่ยจะมีกรอบของกฎหมายที่ชัดเจนนะครับว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการทำงานและส่วนใหญ่การออกพรก.ที่เราใช้ในระยะหลังๆเป็นการใช้ในช่วงของคำนำหน้าว่าวิกฤตเช่นตอนเราเกิดนะครับตัวโควิด-19 นะครับเราก็เศรษฐกิจเราก็ขยายตัวติดลบแล้วก็เศรษฐกิจก็จะมีการใช้งานการจับจ่ายใช้สอยก็น้อยลงนะครับก็เลยทำให้การออกพรก.ในครั้งนั้นเนี่ยจึงออกมาสอดคล้องกับสถานการณ์ที่นำหน้าว่าวิกฤตซึ่งเจอวิกฤตทั่วโลกนะครับครั้งนี้การออกพรก.เป็นช่วงที่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกเจอเหมือนกันทั้งโลกเจอสภาพเดียวกับที่ไทยเจอนะครับเพราะนั้นจุดเริ่มต้นของการออกพรก.มาจากเนื้อเดียวกันก็คือความเป็นวิกฤตที่เป็นวิกฤตระดับโลกนะครับการดูแลนะครับค่าของชีพภายใต้น้ำมันแพงการที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเพื่อไม่ให้เราเจอวิกฤตซ้ำซ้อนถ้าราคาพลังงานยังสูงเนี่ยถ้าเราโครงสร้างพลังงานการใช้พลังงานยังเป็นแบบเดิมใช้ฟอสซิลเนี่ยเศรษฐกิจก็มีความเสี่ยงเพราะนั้นผมคิดว่าตรรกะมาตรฐานในการออกมันมีรากเหง้าหรือเจตนารมณ์ใกล้เคียงเดิมนะครับและที่สำคัญคือการออกพรก.เงินกู้เนี่ยมันก็จะต้องกู้และมันจะนับรวมในหนี้สาธารณะต่อ GDP นะครับซึ่งมันก็จะถูกคุมในกรอบของหนี้ห้ามเกิน 70% ของ GDP นะครับซึ่งแน่นอนว่ากรอบนี้เนี่ยก็เป็นกรอบแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการที่งบประมาณขาดดุลไม่เกิน 4% GDP แต่มันก็ยังอยู่ในกรอบของการคอนโทรลควบคุมก็คือหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% ของ GDP และรัฐบาลชุดนี้ก็ยังกำหนดเพดานเงินกู้ไว้เหมือนเดิมก็คือหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% ของ GDP นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลก็แสดงเจตนารมณ์ว่าใช้เงินเพื่อเหตุผลจำเป็นเพื่อดูแลเศรษฐกิจและยังยึดวินัยทางการคลังไว้ครับและที่สำคัญผลก็คือทางบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็รู้เรื่องที่รัฐบาลใช้และก็ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ นะครับซึ่งก็ทำให้นานาชาติก็จะเห็นว่าเราใช้นโยบายการใช้เงินเนี่ยอย่างรัดกุม
17: แน่นอนค่ะการออกกฎหมายผ่านแล้วหากกู้เงินได้แล้วแต่อำนาจในการกู้เงินนะคะแน่นอนมันเป็นยาที่ช่วยระงับแก้ปวดชั่วคราวในเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะคะในแง่ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมองว่ารัฐบาลควรมีมาตรการปรับโครงสร้างพลังงานระยะยาวอย่างไรคะเพื่อไม่ให้ต้องพึ่งพาการกู้เงินมหาศาลแบบนี้อีกในอนาคต
18: คือสิ่งที่ผ่านการพิสูจน์มาระดับหนึ่งก็คือการที่มีวิกฤตการวิกฤตพลังงานในครั้งนี้เนี่ยประเทศจีนผ่านพ้นไปได้นะครับเพราะเขามีการปรับโครงสร้างการผลิตพลังงานปรับการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นผมคิดว่าไทยเองก็ด ดูแลสถานการณ์ปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตผมคิดว่ามันก็เป็นจุดที่เหมาะสมในระดับหนึ่งครับเพียงแต่ว่าเม็ดเงินการใช้เงินเนี่ยเราต้องเห็นนะครับว่าโครงการที่รัฐบาลใช้เนี่ยหลายโครงการนั้นต้องนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศเพราะว่าวัตถุดิบเกี่ยวทางด้านแผงวงจรแผงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าในเรื่องอุปกรณ์แบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยเรายังผลิตเองไม่ได้มากดังนั้นเม็ดเงินในการใช้เนี่ยก็ควรที่จะสนับสนุนให้มีการใช้และมีเม็ดเงินให้หมุนเวียนในประเทศให้มากที่สุดให้ได้นะครับแต่ว่าการปรับโครงสร้างพลังงานในครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องนำเข้าในเบื้องต้นแต่ระยะปานกลางระยะยาวเนี่ยเมื่อต่างประเทศเนี่ยเขามาลงทุนเกี่ยวกับพลังงานสะอาดในบ้านเราเนี่ยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมให้ธุรกิจไทยเนี่ยนะครับได้มีการเรียนรู้และผลิตนะครับวัตถุดิบเกี่ยวกับการเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานนะครับหรือพลังงานสะอาดผมคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราวางรากฐานไว้แล้วก็เตรียมบุคลากรด้านนี้นะครับซึ่งก็อยู่ในโครงการของการใช้เงินกู้200,000,000 บาทนะครับและที่สำคัญก็คือโครงการนี้เนี่ยถ้าสามารถที่จะใช้วัตถุดิบในประเทศให้ได้มากที่สุดเนี่ยเพื่อทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศนะครับผมคิดว่าก็เป็นกรอบของการปรับโครงสร้างพลังงานแต่จะต้องวางรากฐานในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการลงทุนในประเทศมากขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประหยัดพลังงานและที่สำคัญก็คือควรจะขอให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเต็มที่เตรียมบุคลากรรองรับนะครับธุรกิจนี้เพื่อจะได้ประโยชน์ตกอยู่กับคนไทยและคนไทยสามารถผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดได้ครับ
17: อาจารย์กำลังจะบอกว่าเม็ดเงินที่มันกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยจากพรก.ฉบับนี้เนี่ยรัฐบาลก็คือควรจะจัดสรรแล้วก็กลไกต่างๆเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถูกต้องใช่หรือไม่คะ
18: ใช่ครับและที่สำคัญก็คือว่าหลายส่วนก็อาจจำเป็นที่ต้องใช้เงินบางส่วนเนี่ยไปผลิตนะครับเช่นเรียกว่าแผงนะครับโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับแผงพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยในหน่วยงานราชการด้วยปรับเปลี่ยนรถยนต์ EV ในหน่วยงานราชการด้วยเพราะว่าจะทำให้จำนวนของการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยมีมากขึ้นและเพิ่มปริมาณของพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งที่รัฐควบคุมได้ก็ควรจะควบคุมให้มีปริมาณให้ได้ตามเป้าและก็จูงใจเอกชนด้านได้ปรับการใช้พลังงานสะอาดตามเป้าซึ่งผมคิดว่าการใช้ไม่เงินในครั้งนี้ต้องใช้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพครับ
17: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะขอให้อาจารย์ฝากถึงรัฐบาลนะคะว่าควรจะจัดสรรเม็ดเงินอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดส่งถึงมือภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม SME แล้วก็ภาคประชาชนฐานรากได้อย่างตรงจุดที่สุดค่ะท่านคะ
18: คือหนึ่งผมคิดว่ารัฐบาลเองมีเป้าหมายโครงการอยู่แล้วนะครับสองเนี่ยการมีเป้าหมายโครงการเนี่ยรัฐบาลเองได้ฟังภาคธุรกิจนะครับเพราะรัฐบาลมีกรอ.อยู่แล้ว4คณะกรรมการซึ่งกรอ.ชุดพลังงานนะครับชุดโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเรื่องนี้ก็น่าจะเข้ามาคุยแล้วก็ให้มุมมองภาคเอกชนเนี่ยไปเติมว่าการให้ประเทศไทยเอกชนไทยประชากรไทยได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยควรจะต้องดำเนินการอย่างไรก่อนที่จะออกนโยบายนะครับแล้วก็การที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบเนี่ยประชาชนจะได้เตรียมตัวปรับตัวเพื่อรองรับการเข้าไปร่วมใช้จ่ายในเงิน400,000,000 บาทเข้าไปติดตั้งนะครับหรือว่าประกอบธุรกิจธุรกรรมรองรับมาตรการนี้ครับ
17: ใช่และนั่นก็คือมุมมองนะคะของอาจารย์ธนวัฒน์พลพิชัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลที่มีต่อระบบทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อวินัยการเงินการคลังครั้งนี้ในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาชี้ถึงมุมมองในเรื่องของการมีพรก.ฉบับนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
18: ยินดีครับสวัสดีครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
20: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเตรียมปฏิรูประบบตรวจสอบทรัพย์สินครั้งใหญ่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: การยกระดับความโปร่งใสในการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐกำลังเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตเร่งผลักดันหลังจากระบบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ใช้มายาวนานกว่า20ปีมีข้อจำกัดในการครอบคุมบุคลากรภาครัฐด้วยสามารถตรวจสอบได้เพียงข้าราชการระดับสูงประมาณ 38,000 บัญชีหรือคิดเป็นเพียงร้อยละ1ของข้าราชการทั้งหมด 3,800,000 คนก่อให้เกิดช่องว่างในการกำกับดูแลและลดประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของรัฐนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวว่าปปช.เตรียมปฏิรูประบบตรวจสอบทรัพย์สินครั้งใหญ่โดยมีเป้าหมายขยายจำนวนตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100,000 ตำแหน่งมุ่งเน้นกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตควบคู่กับการปรับระบบตรวจสอบเข้าสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นบัญชีและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน60วัน
0: ระบบการตรวจสอบทรัพย์สินของปปช.เนี่ยใช้มา20กว่าปีครับยังไม่มีการยกเครื่องกันนะครับแล้วก็ข้าราชการทั้งประเทศเนี่ยมีประมาณ 3.8 ล้านคนแต่ว่าผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีกับปปช.นะครับมีเพียง 1% ก็คือ 38,000 บัญชีจะเห็นได้ว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติที่อยู่หน้างานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างช่องโหว่ของกลไกตัวนี้ก็จะมีค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเพิ่มกลไกในการตรวจสอบเจ้าที่ของรัฐผู้มีความเสี่ยงสูงขึ้นไปนะครับโดยเป้าหมายของปปช.ก็คือจะต้องประกาศตำแหน่งที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกประมาณ 100,000 ตำแหน่งนะครับ
20: การปฏิรูปครั้งนี้ยังนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เป็นเครื่องมือกำกับมาตรฐานการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันลดโอกาสการเลือกปฏิบัติหากระบบตรวจพบความผิดปกติของทรัพย์สินที่ไม่สอดคล้องกับรายได้เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกทันทีเปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดที่ติดตามการได้มาซึ่งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐตลอดอายุราชการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
0: ปัญหาของผู้ยื่นบัญชีประการหนึ่งก็คือท่านจะต้องไปหาหลักฐานมายื่นเองทั้งที่หลักฐานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหลักฐานที่รัฐเป็นคนครอบครองเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องทำการปรับปรุงเรื่องของวิธีการยื่นอาจจะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ฟอร์เซนกระบวนการตรวจสอบก็ต้องรวดเร็วขึ้นครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เราจำต้องแก้ไขระเบียบนะฮะให้ตรวจได้ภายใน60วันแล้วก็ยกระดับการใช้ดุลพินิจเนี่ยก็คือเราจะมี AI นะครับมาช่วยนอกจากดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยซึ่งอาจจะไม่เหมือนกัน AI ก็อาจจะมาช่วยกันกรองอีกทีว่าดุลพินิจนั้นใช้โดยชอบหรือไม่
20: แผนปฏิรูประบบดังกล่าวมีกรอบการดำเนินงาน3ปีซึ่งปัจจุบันผ่านพ้นปีแรกในขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วคาดหวังว่าระบบใหม่จะช่วยยกระดับความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ประชาชนสามารถเชื่อมั่นในกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยและเตรียมพร้อมสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECดีในอนาคตชาววิสาประทุมมารายงาน
21: ท่านผู้ฟังคะกอรมน.ได้ชี้แจงถึงความจำเป็นที่ยังคงต้องมีหน่วยงานนี้เนื่องจากเป็นแกนกลางประสานหน่วยต่างๆในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
22: กระแสเกี่ยวกับการยุบหน่วยงานความมั่นคงอย่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ถูกนำเสนอผ่านพื้นที่สื่ออีกครั้งหลังจากที่นายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้นำเสนอถึงปัญหาต่างๆภายในหน่วยงานดังกล่าวทั้งความซ้ำซ้อนของงบประมาณทหารที่ปรากฏชื่อในหน่วยแต่ไม่มีตัวตนหรือทหารผีไปจนถึงความเกี่ยวข้องกับคดีลอบยิงส.ส.ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งในประเด็นปัญหาที่ถูกนำเสนอเหล่านี้พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ได้ยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติและยืนยันว่ายินดีรับฟังข้อเสนอแนะของทั้งส.ส.และประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1: กรมน.เราแก้ไขปัญหาในงานด้านความมั่นคงของทั้งประเทศโดยเน้นเฉพาะในเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เขามีกฎหมายของเขาเรานำผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยต่างๆที่มีอยู่เข้ามาบูรณาการร่วมกันและแก้ไขปัญหาและนอกจากนั้นเนี่ยกรมน.ก็ยังมีงานเกี่ยวกันช่วยเหลือประชาชนหรือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวกับงานที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงผมก็จริงอยากเรียนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเราทำงานกันเต็มที่นะครับไม่ว่าจะมิติใดก็ตามกรมน.เนี่ยก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณในคำชี้แนะหากว่ามีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเหมาะสมกับสถานการณ์เราก็ยินดีในการนำไปปรับปรุงหรือพัฒนา
22: อย่างไรก็ตามกอ.รมน.ไม่ได้ปฏิเสธความจริงถึงประเด็นต่างๆในข้างต้นทั้งการเกี่ยวข้องกับกรณีลอบยิงส.ส.หรือกรณีที่มีทหารผีในหน่วยซึ่งเลขาธิการกอ.รมน.เล่าว่าได้รับทราบเกี่ยวกับกรณีเหล่านี้แล้วโดยจะต้องแก้ไขและลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเหล่านี้อย่างเด็ดขาดพร้อมยอมรับว่าจะต้องใช้ผลงานและการทำงานเพื่อประชาชนเป็นบทพิสูจน์ถึงความจำเป็นที่ยังคงต้องมีกอ.รมน.ต่อไป
1: คือการยิงส.ส.ท่านกมลศักดิ์มันก็ใช่ตามที่ท่านว่ารถที่ใช้เป็นรถที่กรมน.ควบคุมอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องไปแก้ไขเมื่อทำผิดต้องถูกลงโทษยิ่งข้าราชการยิ่งรู้นะที่อย่างตนเองต้องถูกลงโทษหนักขึ้นกรมน.เองก็ไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบเราก็ต้องไปแก้ไขต้องไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นอีกคือผมถือว่าเขาพูดเรื่องทหารผีเนี่ยเขาเป็นห่วงผมก็ไม่ชอบคนที่กินแรงใครนะเราก็ส่งคนไปตรวจทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการถ้าพบก็ต้องถูกลงโทษแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนฮะมันมีบ้างก็ลงโทษไปทำงานเท่านั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพผมเชื่อว่าการทำงานทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นอันนั้นจะเป็นคำตอบ
22: แม้ในขณะนี้การชี้แจงของกอ.รมน.จะยังคงไปด้วยความเข้าใจและรับทราบถึงปัญหารวมทั้งยืนยันว่าพร้อมปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยงานกลับมาสู่การเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและผลข้อครหาต่างๆที่มีในปัจจุบันแต่เวลาจะเป็นบทพิสูจน์ว่าการกระทำที่กอ.รมน.พยายามผลักดันและดำเนินการอยู่ขณะนี้ประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าการที่ถูกสะท้อนปัญหาต่างๆในครั้งนี้จะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมตามมาอย่างไรปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
20: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบตรงอ่าวสุเทพปะการังเริ่มฟอกขาวแล้วกว่าร้อยละ50ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
2: ปะการังฟอกขาวเป็นปรากฏการณ์ที่ปะการังขับสาหร่ายขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อออกไปเนื่องจากภาวะเครียดส่งผลให้เห็นโครงสร้างหินปูนสีขาวสาเหตุหลักมาจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงผิดปกติโดยเฉพาะเมื่อน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่า 30.5 ถึง 31 องศาเซลเซียสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสะสมของก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดคลื่นความร้อนในทะเลแสงแดดจัดและความเครียดอื่นๆมาจากการสัมผัสรังสี UV เข้มข้นสารเคมีจากครีมกันแดดมลพิษทางน้ำน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลมากเกินไปหากอุณหภูมิไม่ลดลงปะการังอาจตายได้สถานการณ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาปัจจุบันแนวปะการังเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาวและมีอาการซีดกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะปะการังเขากวางเป็นความผิดปกติไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาสาเหตุเชื่อมโยงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจึงกำชับให้ติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเพื่อป้องกันปะการังและธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองโดยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนธรรมชาติหากถึงเวลาเปิดการท่องเที่ยวแต่ปะการังยังไม่ฟื้นตัวอาจต้องปิดพื้นที่นานขึ้นกว่าเดิมนายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าช่วงที่เปิดฤดูท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนี้อาจจะมีกฎบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อการลดผลกระทบต่อปะการังหากปะการังฟอกขาวมากกว่าร้อยละ40ต้องจำกัดกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่เสี่ยงห้ามทอดสมอบนแนวปะการังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศหรือพื้นที่ใดเสี่ยงมากอาจต้องปิดพื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อน
5: รวจพบอาการเริ่มแรกของการฟอกขาวของปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งในธรรมชาติหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยจะมีปะการังในลักษณะที่เป็นปะการังน้ำตื้นค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายอ่างที่เริ่มมีแสดงสัญญาณเริ่มจะเป็นการฟอกขาวเนี่ยยังเป็นช่วงที่เราจะต้องเฝ้าระวังและก็ติดตามไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าอุณหภูมิของน้ำที่สูงขึ้นจากปกติ 2-3 องศาเนี่ยยังคงต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆถ้ายาวจากนี้ต่อไปสักหนึ่งเดือนอันนี้ก็คงจะต้องถือว่าเป็นช่วงอันตรายละคงจะต้องฟอกขาวจริงและอาจจะทำให้ตายในที่สุดเป็นห่วงเวลาของการเกิดที่ไม่เหมือนกับทุกๆปีปีนี้มาเกิดเอาตอนที่ช่วงฤดูนี้และเดือนนี้โดยปกติเนี่ยจะเกิดประมาณสักเดือนเมษา
20: ด้านนายอาทิตย์ขยันกิจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์กล่าวว่าจากการสำรวจปะการังเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาพบแนวปะการังบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะปะการังฟอกขาวแล้วสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติบริเวณพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบการฟอกขาวในระดับแตกต่างกันหลายพื้นที่ได้แก่กลุ่มปะการังเขากวางปะการังดอกกระลำปะการังผิวยู่ยี่และปะการังโขดในหลายพื้นที่และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันซึ่งแนวปะการังบริเวณอ่าวสุเทพพบฟอกขาวร้อยละ50อ่าวผักกาดพบฟอกขาวร้อยละ30กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะสำรวจแนวปะการังในทุก15วันแบ่งเป็นช่วงกลางเดือนและสิ้นเดือนโดยครั้งถัดไปจะเป็นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ปะการังที่มีอาการซีดจะสามารถกลับมาดีขึ้นได้หรือไม่และเป็นสภาวะต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาเนื่องจากกระแสน้ำอุ่นที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งจะมีการติดตั้งเครื่องบันทึกอุณหภูมิน้ำทะเลรวมถึงติดตามข้อมูลโครงการเฝ้าระวังและติดตามสภาวะปะการังทั่วโลกขององค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติหรือ NOAA และจัดทำฐานข้อมูลการฟอกขาวของแต่ละพื้นที่ซึ่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เคยประสบภาวะปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ในปี2553พบปะการังตายเป็นวงกว้างและใช้เวลาประมาณ13ปีกว่าที่ปะการังจะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
16: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้งานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จำนวน687รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ขอทราบรายละเอียดและดูสภาพพัสดุชำรุดได้ในวันที่14กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุกรมทรัพยากรน้ำเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022716000ต่อ6847บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน 1,062 รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโทรศัพท์025351620สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการจำนวน223รายการในวันที่16กรกฎาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์029405791กรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพรุพันธุ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน142รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกรมวิชาการเกษตรตึกกสิกรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์025790579องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568วงเล็บหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพอกน้อยพัฒนาหมู่ที่8ตำบลพอกน้อยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโทรศัพท์0819640422กรมทางหลวงแขวงทาง

ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022700457กรมสัมภากรโดยสำนักงานสัมภากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสัมภากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสัมภากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02158-0455การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024366342กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้งานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จำนวน687รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ขอทราบรายละเอียดและดูสภาพพัสดุชำรุดได้ในวันที่14กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุกรมทรัพยากรน้ำเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022716000ต่อ6847บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน 1,062 รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโทรศัพท์025351620สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการจำนวน223รายการในวันที่16กรกฎาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์029405791กรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน142รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกรมวิชาการเกษตรตึกกสิกรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์025790579องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568วงเล็บหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพอกน้อยพัฒนาหมู่ที่8ตำบลพอกน้อยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโทรศัพท์0819640422กรมทางหลวงแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ขายท่อตลาดอื่นๆแบตเตอรี่ชำรุดวงเล็บงานเงินทุนจำนวน6รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์03838-5778-83กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆเหรียญกษาปถอนคืนและเหรียญกษาปชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร
ทรศัพท์022700457กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2566

ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02158-0455การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024366342กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้งานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จำนวน687รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ขอทราบรายละเอียดและดูสภาพพัสดุชำรุดได้ในวันที่14กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุกรมทรัพยากรน้ำเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022716000-6847บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน 1,062 รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโทรศัพท์025351620สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการจำนวน223รายการในวันที่16กรกฎาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์029405791กรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน142รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกรมวิชาการเกษตรตึกกสิกรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์025790579องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568วงเล็บหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพอกน้อยพัฒนาหมู่ที่8ตำบลพอกน้อยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโทรศัพท์0819640422กรมทางหลวงแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ขายท่อตลาดอื่นๆแบตเตอรี่ชำรุดวงเล็บงานเงินทุนจำนวน6รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์03838-5778-83กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022700457กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02158-0455การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.
ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024366342กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้งานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จำนวน687รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ขอทราบรายละเอียดและดูสภาพพัสดุชำรุดได้ในวันที่14กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุกรมทรัพยากรน้ำเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022716000ต่อ6847บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน 1,062 รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโทรศัพท์025351620สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการจำนวน223รายการในวันที่16กรกฎาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์029405791กรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน142รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกรมวิชาการเกษตรตึกกสิกรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์025790579องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568วงเล็บหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพอกน้อยพัฒนาหมู่ที่8ตำบลพอกน้อยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโทรศัพท์0819640422กรมทางหลวงแหวนทางหลวงชลบุรีที่2ขายท่อตลาดอื่นๆแบตเตอรี่ชำรุดวงเล็บงานเงินทุนจำนวน6รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแหวนทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์03838-5778-83กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆเหรียญกษาปณ์ทอนคืนและเหรียญกษาปณ์ชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022700457กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02158-0455การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024366342
กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้งานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จำนวน687รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ขอทราบรายละเอียดและดูสภาพพัสดุชำรุดได้ในวันที่14กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุกรมทรัพยากรน้ำเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022716000ต่อ6847บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน 1,062 รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโทรศัพท์025351620สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการจำนวน223รายการในวันที่16กรกฎาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์029405791กรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพรุพันธุ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน142รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกรมวิชาการเกษตรตึกกสิกรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์025790579องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568วงเล็บหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพอกน้อยพัฒนาหมู่ที่8ตำบลพอกน้อยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโทรศัพท์0819640422กรมทางหลวงแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ขายท่อตลาดอื่นๆแบตเตอรี่ชำรุดวงเล็บงานเงินทุนจำนวน6รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์03838-5778-83กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022700457กรมสัมภาระโดยสำนักงานสัมภาระพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสัมภาระพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสัมภาระพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02158-0455การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024366342กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้งานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จำนวน687รายการในวันที่15กรกฎาคม2569
พอทราบรายละเอียดและดูสภาพพัสดุชำรุดได้ในวันที่14กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุกรมทรัพยากรน้ำเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022716000ต่อ6847บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน 1,062 รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโทรศัพท์025351620สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการจำนวน223รายการในวันที่16กรกฎาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์029405791กรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธุ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน142รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกรมวิชาการเกษตรตึกกสิกรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์025790579องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568วงเล็บหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพอกน้อยพัฒนาหมู่ที่8ตำบลพอกน้อยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโทรศัพท์0819640422กรมทางหลวงแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ขายท่อตลาดอื่นๆแบตเตอรี่ชำรุดวงเล็บงานเงินทุนจำนวน6รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์03838-5778-83กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022700457กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุพันธุ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02158-0455การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024366342จบข่าวประกวดราคาภูกรัฐมีลักษณะอ่าน

ใจทำบุญทำทานกันไว้เถิด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยและสนับสนุน GDP ไทยปีนี้ได้กว่าร้อยละ 2.2 ถึง 2.3
6: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะทำให้การลงทุนเกิดความต่อเนื่องส่งผลดีต่อการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวผลโดยตรงคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกขับเคลื่อนต่อเม็ดเงินจะถูกนำมาทยอยใช้และคาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์คาดว่าจะเติบโตได้ที่ร้อยละ 2.2ถึง 2.3 สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจะทำให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนใช้รถ EV มากขึ้นรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรองรับพลังงานสะอาดคาดว่าจะดำเนินการในปีหน้าจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนไตรมาสที่4อย่างน้อย 2-3 หมื่นล้านบาทจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นและการลงทุนในกรอบระยะ 2-2.5 มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดยะลายกระดับความปลอดภัยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันบูรณาการพลังประชาชนเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
7: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำกำลังส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลาและตำบลโคตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่

0: ชรบร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเป็นที่เลี้ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานก็จะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ได้กำชับให้มีการปรับปรุงมาตรการทางกายภาพเช่นการทำประตูเข้าออกให้แข็งแรงเพื่อเพิ่มความรัดกุมในการคัดกรองบุคคลและป้องกันการก่อเหตุอำรันแมหะสวทยลารายงาน
1: จังหวัดพะเยาลงพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่มอำเภอภูซางและเชียงคำเร่งวางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้
2: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเฝ้าระวังสาธารณภัยช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำเพื่อวางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้เช่นที่บริเวณโรงเรียนบ้านฮวกอำเภอภูซางซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมฝายน้ำล้นแม่น้ำลาวอำเภอเชียงคำที่ชำรุดเสียหายจากการถูกน้ำกัดเซาะโดยได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเร่งสำรวจและวางแนวทางซ่อมแซมโดยเร็วทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้คอยติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องหากประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์ที่10กรกฎาคม2569มีผมเอกพงษ์นพสกุลครับ
1: ค่ะดิฉันคุณรัตน์วิลักษณะค่ะ
0: ครับเราสองคนก็กลับมาพบกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าเริ่มจากเรื่องของอากาศในกรุงเทพมหานครบ้างเพราะว่าหลายท่านอาจจะวางแผนที่จะไปไหนหรือว่าทำอะไรในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ถึงนี้หรือแม้แต่จะเป็นวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ทางกรุงเทพมหานครได้รายงานผมบอกว่าทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยกรมอุตุก็แจ้งเลยนะครับว่าวันนี้กรุงเทพปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากช่วงบ่ายถึงค่ำครับอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ฟังครับฝุ่นก็อาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับคุณภาพอากาศก็อยู่ในเกณฑ์ดีในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย7นาฬิกาพื้นที่กรุงเทพไม่มีฝนตกแล้วก็ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลักนะครับแต่ถ้าดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยนะครับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนพายุไต้ฝุ่นนะที่เราเรียนให้ฟังไปก่อนหน้านี้แล้วอาวีเนี่ยนะครับก็อยู่ที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกน่าจะมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงของ11-12 กรกฎาคมนี้นะครับพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยใครจะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะครับเมื่อวานมีเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วก็การปิดการจราจรนะขออนุญาตไปที่ข่าวนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็หลังจากนั้นท่านรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่นะครับแก้ครับเรื่องนี้หลายคนก็มีแจ้งมาในข้อความบ้างในข่าวบ้างทั้งวิทยุแล้วก็โทรทัศน์เรื่องที่จะต้องมีการปิดการจราจรก็ท่านอธิบดีหรือว่าทีมงานปปแล้วคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
1: ค่ะในเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมปกครองและบรรเทาสาธารณภัยค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ
0: ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ
1: ค่ะพร้อมสั่งการให้ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตของปปค่ะติดตั้งระบบเซ็นเซอร์เฝ้าระวังอาคารถล่มจำนวน2จุดบริเวณอาคารใกล้พื้นที่เกิดเหตุค่ะเพื่อเฝ้าติดตามความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างต่อเนื่องเซ็นเซอร์ค่ะสามารถตรวจวัดการเอียงหรือว่าการเคลื่อนตัวของอาคารแบบเรียลไทม์โดยเชื่อมกับระบบมอนิเตอร์ผ่านกล้องควบคุมค่ะหากตรวจพบความเคลื่อนตัวผิดปกติระบบก็จะส่งสัญญาณเตือนทันทีค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ค่ะจุดที่ติดตั้งอยู่ภายในรัศมีประมาณ30เมตรจากบริเวณที่พบรอยร้าวและมีทีมวิศวกรจากหน่วยค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติร่วมประเมินความมั่นคงของโครงสร้างเพื่อให้การเฝ้าระวังเป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรและความปลอดภัยค่ะ
0: ครับไม่ต้องห่วงนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเขาก็จะมีการชี้แจงแล้วก็มีความคืบหน้าบอกไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังก็ติดตามข่าวจากทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์กันแล้วกันนะครับ NVT Connectเพจสถานีวิทยุประจำเสียงแห่งประเทศไทยก็ดีหรือจะเป็นรายการต่างๆทาง 92.5 AM 891แล้วก็ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์เลยนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของรัฐบาลเขาเตรียมงบกลางสำรองค่างบสวัสดิการแห่งรัฐ 4.2 หมื่นล้านเนี่ยน่าจะไม่เพียงพอเขาก็เตรียมการแผน2ไว้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ย้ำเลยว่าจะเนี่ยจะต้องดูแลผู้สูงอายุที่ไร้ที่พึ่งให้ทั่วถึงด้วยนะครับเรื่องนี้จากการชี้แจงของที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรดอนนะฮะของปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็การประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่8ทับ2569เมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้ฟังนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเนี่ยได้มีการพิจารณาทบทวนสิทธิและการตั้งงบประมาณโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2570นะครับ โดยการตั้งงบประมาณไว้ 4.2 หมื่นล้านบาทลดลงจากปีงบก่อนหน้านั้นทีนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เพื่อการตั้งเป้าเพื่อลดจำนวนผู้ได้รับสิทธิแต่เป็นการจัดระเบียบฐานข้อมูลใหม่ให้มีความเป็นปัจจุบันมากขึ้นยืนยันว่าไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับสิทธินะครับถ้าจนจริงรัฐก็พร้อมอุ้มมันนี่คือเป็นคำง่ายๆนะครับถ้าจนจริงก็คือหมายความว่าจริงๆเขาไม่ให้พูดนะว่าจนเขาอาจจะพูดว่ามีรายได้น้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ

0: หรือฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียน19ล้านรายในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อคัดกรองคนจนไม่จริงอันนี้ฟังกันง่ายๆออกจากระบบแล้วก็นำงบไปช่วยกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นนะครับท่านระบุว่าท่านได้ลงไปในพื้นที่แล้วได้พบกับคนที่ลำบากจริงก็เห็นใจพอท่านลงไปต่างจังหวัดเห็นใจคนที่เดือดร้อนที่ไม่มีใครดูแลผู้สูงอายุที่เขาไม่ได้มีลูกหลานดูแลไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยรัฐบาลก็มองว่าต้องเข้าไปดูแลในส่วนนี้ซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเป็นตัวเสริมกับสวัสดิการอื่นๆเช่นผู้สูงอายุก็มีเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับหรือว่าคนพิการก็มีเบี้ยความพิการด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้สูงอายุที่ได้รับอยู่แล้วนะครับท่านรองนายกเอกนิติท่านพูดอย่างนี้นะครับทีนี้กระทรวงการคลังนะฮะก็ย้ำชัดเจนว่าไม่ได้ยึดติดกับตัวเลข14ล้านคนหรือเหมือนในอดีตแล้วถ้าผลตรวจสอบพบเลยนะครับว่าถ้าผู้มียากจนตรงตามเกณฑ์มากกว่านั้นรัฐบาลก็พร้อมจะขออนุมัติงบกลางเพิ่มเติมเพื่อดูแลประชาชนทุกคนการสนับสนุนค่าครองชีพและสินค้าจำเป็นต่างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็มีเยอะก็คงต้องใช้นะครับในวงเงินนะข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์เขาระบุเลยว่าวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย200-300 บาทต่อเดือนเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากต่อการไปเพิ่มกำลังซื้อในหมวดสินค้าจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนท่านพิจารณาเฉพาะรายการสินค้าที่ซื้อได้เช่นไข่ไก่ข้าวสารเครื่องปรุงรสและน้ำมันพืชอย่างเงี้ยวงเงินในบัตรก็สามารถช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้9.2%ของค่าใช้จ่ายรายเดือนของครัวเรือนกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องของมาตรการผ่านร้านธงฟ้าก็เช่นเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็ยังคงมีบทบาทในการกำกับดูแลในเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะในเรื่องของสินค้าผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐนะคะก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหลักที่ผู้ถือบัตรกว่า13ล้าน2แสนคนใช้สิทธิ
0: ์
1: โดยงบประมาณกว่า188ของกองทุนสวัสดิการก็ถูกนำไปใช้กับวงเงินซื้ออุปสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะส่วนการปลดล็อกเกณฑ์ใหม่เพื่อคนรากหญ้าตัวจริงค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังค่ะชี้แจงถึงการปรับปรุงเกณฑ์เพื่อลดอุปสรรคของการเข้าถึงสิทธิ์โดยระบุว่าที่ประชุมเห็นชอบดังนี้ค่ะการไม่นับรวมหนี้เกษตรกรในเกณฑ์สินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทจะไม่นำสินเชื่อภาคเกษตรกรมาร่วมพิจารณาค่ะเพราะว่าเป็นหนี้ตามฤดูกาลเพาะปลูกแล้วก็มักจะประสบภัยธรรมชาติไม่สะท้อนฐานะทางการเงินที่แท้จริงการยกเลิกเกณฑ์หักลดหย่อนภาษีพ่อแม่เพื่อส่งเสริมความกตัญญูค่ะรัฐบาลจะไม่ตัดสิทธิบิดามารดาหากบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูค่ะมาถึงเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทยพ
0: ันธุ์ค่ะสำคัญเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนกังวลเพราะว่าถ้าเกิด17กรกฎาคมเนี่ยผลที่ออกมาเขาเคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเขาไม่ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ปีงบประมาณ70เนี่ยจะทำยังไงอันนี้รัฐบาลเขามีแนวทางอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็มีแผนรองรับคนที่หลุดเกณฑ์ค่ะสำหรับผู้ที่เคยมีบัตรเดิมแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในปี2569ค่ะรัฐบาลเตรียมมาตรการเยียวยาต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาทแบ่งจ่าย2เดือนระหว่าง1สิงหาคมถึง30กันยายน2569เพื่อให้ประชาชนมีเวลาในการปรับตัวกับสถานการณ์เศรษฐกิจค่ะโดยทำลายของความชัดเจนค่ะต้องรอติดตามกันในวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะเป็นวันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะประชาชนก็สามารถเช็คสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการหรือเช็คผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะและในวันที่1สิงหาคมนะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการรอบใหม่ผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดได้สำหรับผู้ที่เช็คแล้วผ่านสิทธิ์ของโครงการนะคะ14กันยายนค่ะเป็นวันที่จะประกาศผลการอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ยื่นแก้ไขข้อมูลค่ะการปรับลดงบประมาณนะคะก็เป็นการปรับปรุงมาตรฐานให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันค่ะเพื่ออุดรอยรั่วโดยจากคำยืนยันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะว่าจะดูแลทุกคนที่ยากจนจริงไม่จำกัดจำนวนคนนะคะพร้อมมีมาตรการจากกระทรวงพาณิชย์และโครงการเยียวยาชั้นที่2มารองรับในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพค่ะ
0: ก็ไม่ต้องกังวล นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการยืนยันตัวตนไปแล้วแล้วก็เขาจะมีคือณเวลานี้ระบบกำลังทำงานอยู่หลังบ้านก็คือทีมงานก็ดูเรื่องของการคัดกรอง โดยใช้ทุกช่องทางนะครับแล้วก็รอ17กรกฎาคมเขาควรจะมีการประกาศผลหลังจากประกาศผลถ้าคนยังไม่ได้รับเขาก็ยังมีการให้มีการยื่นอุทธรณ์อีกนะครับตามที่ข่าวได้แจ้งไว้เมื่อสักครู่นั่นแหละครับ17กรกฎาคมก็ตรงกับวันศุกร์หน้านะครับศุกร์หน้าก็เหลืออีกสัปดาห์เดียวนะครับอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับพลทหารอาสาเขาเตรียมเปิดรับนะครับมีสมัครได้ง่ายเลยเลือกกองที่เราจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้โอกาสของชายไทยนะครับกองทัพบกเขาเตรียมเปิดรับในพลทหารอาสาสัญญาจ้างยาว4ปีเลยนะครับเลือกหน่วยที่อยากจะอยู่ได้เองสมัครง่ายนะผ่านระบบออนไลน์ก็สามารถที่จะสมัครได้ทีนี้ถ้าถามว่าใครมีสิทธิ์สมัครบ้างคืออายุเนี่ยไม่เกิน26ปีนะครับทหารกองเกินอายุ18ถึง20ปีและ22ถึง26ปีที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วแต่จับได้ใบดำทหารกองหนุนอันนี้หมายความว่าผู้ที่ปลดประจำการจากพลทหารเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็สมัครได้พลทหารปัจจุบันที่กำลังจะปลดประจำการในวันที่30เมษายน

0: สมัครใจด้วยตัวเองผ่านออนไลน์ไม่ต้องลุ้นจับใบดำใบแดงระยะเวลาสัญญาจ้างยาว4ปีเต็มมั่นคงกว่าระบบทั่วไปที่มีอยู่2ปีว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้ถ้าอย่างที่บอกอะไรเรื่องสังกัดก็คือเราสามารถเลือกหน่วยทหารที่อยากไปอยู่ได้โดยตรงตามที่เปิดรับนะครับ เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับ2569นะครับจนถึงเดือนไหนครับแก้วมกราคม
1: มกราคมค่ะ2570
0: เดือนแรกของปีหน้าเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับทีนี้รายงานตัวเข้าประจำการก็พฤษภาคม2570นะครับ
1: ค่ะก็มาดูกันที่อีกคราวนึงนะคะเรื่องของปะการังฟอกขาวปีนี้
0: ปะการังฟอกขาวเราพูดทุกปีมันก็เจอปัญหานี้แหละนะครับปีนี้ก็น่าจะมาละข่าวก็เริ่มมาเราก็นำมาเสนอให้ฟังครับ
1: ค่ะบอกว่าปีนี้ค่ะพ้นวิกฤตนะคะช่วงยกเลิกปะการังน้ำตื้นที่ชุมพรกระบี่ตามสตูลอันนี้ต้องจับตาดูใกล้ชิดค่ะนายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะเปิดเผยถึงสถานการณ์ปะการังฟอกขาวค่ะว่าจากการสำรวจในช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาก็พบว่าสถานการณ์ของปะการังฟอกขาวแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างสองฝั่งของทะเลไทยค่ะโดยฝั่งอ่าวไทยพบที่จังหวัดชุมพรเป็นปะการังน้ำตื้นนะคะมีบางส่วนโผล่พ้นผิวน้ำในช่วงน้ำลงขณะที่ฝั่งทะเลอันดามันปะการังส่วนใหญ่ค่ะได้รับผลกระทบจากการฟอกขาวโดยเฉพาะบริเวณอันดามันตอนล่างค่ะพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรังสตูลหมู่เกาะบูโรนหมู่เกาะอาดังราวีนะคะก็พบปะการังส่วนใหญ่ฟอกขาวประมาณร้อยละ11ถึงร้อยละ50ค่ะแต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะฟอกขาวอย่างสมบูรณ์มีอาการซีดขาวบางส่วนซึ่งยังมีโอกาสที่ปะการังจะฟื้นตัวได้นะคะทั้งนี้ข้อมูลก็มีบอกว่าจากการตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลสถานการณ์ปะการังฟอกขาวที่มีแนวโน้มทรงตัวเริ่มคลี่คลายก็เนื่องจากอุณหภูมิที่ได้ผ่านช่วงสูงสุดของฤดูกาลไปแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีปะการังฟอกขาวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในปี2570นะคะจะเกิดซูเปอร์เอลนีโญเชื่อมโยงระดับความรุนแรงในมหาสมุทรอินเดียจนเกิดสถานการณ์ปะการังฟอกขาวยิ่งรุนแรงได้ก็หวังว่าจะเกิดปรากฏการณ์อินเตอร์เนลเวฟนะคะในมหาสมุทรอินเดียที่จะทำให้กระแสน้ำเย็นจากชั้นน้ำด้านล่างที่มีอุณหภูมิประมาณ4องศาเซลเซียสเนี่ยกระเพื่อมขึ้นมาสู่ชั้นน้ำทะเลด้านบนก็จะทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลในฝั่งอันดามันลดลงได้บ้างค่ะส่วนใหญ่คลื่นก็มักจะเกิดในช่วงเมษายนของทุกปีซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอาจจะกำหนดได้ยากแต่สิ่งที่สามารถทำได้ในช่วงนี้ก็คือการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศทำให้ปะการังแข็งแรงที่สุดเพื่อให้มีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้มากขึ้นค่ะอธิบดีท่านก็ระบุด้วยว่านอกจากนี้ต้องมีการควบคุมกิจกรรมทางทะเลอย่างใกล้ชิดทั้งการดำน้ำชมปะการังการรณรงค์เรื่องของการใช้ครีมกันแดดที่เป็นมิตรต่อปะการังอย่างจริงจังที่สำคัญค่ะต้องให้สังคมตระหนักแล้วก็ตื่นตัวต่อปัญหาคลื่นความร้อนจากซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังจะส่งผลในปีหน้านะคะจะเกิดปะการังฟอกขาวที่อาจรุนแรงเหมือนก็เหตุการณ์สึนามิก็ได้ทั้งนี้หากพบว่าปะการังฟอกขาวรุนแรงถึงร้อยละ50ขึ้นไปก็คงจะจำเป็นที่จะต้องงดกิจกรรมในพื้นที่ที่ระดับผลกระทบรุนแรงค่ะอาจจะต้องปิดพื้นที่ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไม่เช่นนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลาการฟื้นตัวของปะการังค่อนข้างนาน
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวมาย้ำเตือนกันเรื่องของใครที่จะไปเรียกว่าประกอบพิธีหัตถ์ที่ซาอุในปีหน้าตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนอยู่เดี๋ยวเรามาย้ำเตือนกันอีกทีนะครับรายการเราเคยนำเสนอไปแล้วแต่ว่าเพื่อหลายคนอาจจะยังไม่ได้ฟังหรือว่าเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะไปสัมพันธ์

สวัสดีครับการทำสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นเช่าบ้านหรือคอนโดไว้สำหรับพักอาศัยหรือการเช่าที่ดินไว้สำหรับทำการเกษตรเป็นต้นมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าตามความมุ่งหมายถ้าหากผู้เช่าจะนำทรัพย์สินที่ตนเองเช่าออกไปให้ผู้อื่นเช่าต่อเช่นนี้จะทำได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับการกระทำของผู้เช่าซึ่งเอาทรัพย์สินที่ตนเองเช่าดังกล่าวนั้นออกไปให้ผู้อื่นเช่าต่อการกระทำเช่นนี้เรียกว่าการเช่าช่วงซึ่งการเช่าช่วงจะกระทำได้หรือไม่ต้องพิจารณาจากสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมกับผู้เช่าเดิมซึ่งเป็นคนที่นำทรัพย์สินออกให้เช่าต่อนั้นว่ามีการอนุญาตให้ผู้เช่าสามารถทำการเช่าช่วงได้หรือไม่ถ้าในสัญญาไม่อนุญาตหรือไม่ให้ความยินยอมในการเช่าช่วงไว้การเช่าช่วงดังกล่าวย่อมไม่สามารถกระทำได้แต่ถ้าเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าอนุญาตให้เช่าช่วงได้เช่นนี้การเช่าช่วงสามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้การเช่าช่วงนั้นมีสิ่งที่ผู้เช่าช่วงควรใช้ความระมัดระวังในการทำสัญญาเช่าช่วงกับผู้เช่าเดิมดังต่อไปนี้ 1. ในเรื่องของการชำระค่าเช่าเมื่อการเช่าช่วงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วกฎหมายกำหนดให้ผู้เช่าช่วงต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าเดิมโดยตรงก็คือผู้เช่าช่วงต้องรับผิดในเรื่องค่าเช่ากับผู้เช่าเดิมหากผู้ให้เช่าเดิมไม่ได้รับชำระค่าเช่านั้นเองแม้ว่าตัวผู้เช่าช่วงจะไม่มีนิติสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ให้เช่าเดิมก็ตาม 2.ในเรื่องของระยะเวลาการเช่าเมื่อท่านได้ทำสัญญาเช่าช่วงแล้วควรตรวจสอบสัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมทำไว้กับตัวผู้เช่าเดิมด้วยว่ามีระยะเวลาในการเช่าทรัพย์สินนานเพียงใดเพราะถ้าท่านกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าช่วงไว้เกินกว่าระยะเวลาที่ผู้เช่าเดิมตกลงกับเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมเช่นนี้ระยะเวลาการเช่าช่วงของท่านจะสิ้นสุดลงตามสัญญาเช่าเดิมด้วยนั่นเองดังนั้นจึงขอฝากเป็นข้อสังเกตไว้ว่าหากจะเช่าช่วงให้ถูกต้องและเกิดความสบายใจในการเช่าทรัพย์สินแล้วผู้เช่าช่วงควรตรวจสอบสัญญาเช่าที่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าทำไว้กับผู้เช่าเดิมก่อนนะครับว่าในสัญญาได้อนุญาตให้มีการเช่าช่วงได้หรือไม่และระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเดิมสิ้นสุดลงเมื่อใดเพื่อป้องกันปัญหาการกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าช่วงที่เกินกว่าสัญญาเช่าเดิมและพึงระวังการชำระค่าเช่าของผู้เช่าช่วงด้วยว่าถ้าหากเลือกที่จะชำระค่าเช่าให้กับผู้เช่าเดิมไปแล้วผู้ให้เช่าเดิมย่อมมีสิทธิ์ทวงค่าเช่าจากตัวผู้เช่าช่วงได้โดยตรงหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่าน

้นน้ำตานองอกสั่น

0: ยามเย็นขาวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนคุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้

0: ค่ะคุณผู้ฟังมาในช่วงนี้นะคะเราก็ได้นำเรื่องของพิธีฮัจญ์มาพูดกันนะคะกรมการปกครองค่ะในฐานะสำนักเลขาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยค่ะก็เปิดให้ประชาชนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ค่ะมีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีพุทธศักราช2570นะคะซึ่งกำหนดช่วงเวลาของการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20มิถุนายนจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะโดยผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ค่ะสามารถลงทะเบียนได้ที่ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและชำระเงินลงทะเบียนเป็นรายบุคคลค่ะเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จริงงวดที่1ค่ะในอัตราคนละ 72,480 บาทถ้วนหรือในอัตราคนละ 79,740 บาทถ้วนก็แล้วแต่กรณีค่ะในระหว่างวันที่15ถึง31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ค่ะสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://hajthailand.dopa.go.th ค่ะโดยสามารถเข้าไปดูได้ที่หัวข้อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนค่ะ
1: ก็จนถึง31กรกฎาคมนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่จะเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนแต่ว่าวันเวลาเดินทางหรืออะไรอย่างไรก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันคือเขาก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตนะก็อาจจะมีหลายเจ้าแหละที่จะรับลงทะเบียนว่าอย่างไรก็ลองไปดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ใครที่จะไปก็ถ้าเป็นมุสลิมนะหรือว่าศาสนาอิสลามก็หนึ่งครั้งในชีวิตนะก็สามารถที่จะ

0: จะเสนอเรื่องอะไรต่อดี
1: เอาเรื่องของที่อุทยานแห่งชาติภูพานค่ะชวนสัมผัสความงามของเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดซึ่งว่าเป็นกล้วยไม้หายากค่ะที่กำลังบานสะพรั่งรับฤดูฝน
0: ตอนนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่

ล้วยไม้หายากค่ะกำลังออกดอกอยู่ในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้น้ำหอมที่มีดอกสีชมพูอ่อนหรือว่าสีขาวอมชมพูค่ะกลีบดอกโค้งมนคล้ายกับกลีบกุหลาบก็เลยได้ชื่อว่าเรื่องกุหลาบกระเป๋าปิดค่ะจุดเด่นก็คือส่วน

พื้นที่ป่าดิบเขาเป็นแหล่งอาศัยที่เหมาะสมของกล้วยไม้หายากหลายชนิดด้วยกันโดยเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดค่ะจะออกดอกอย่างสวยงามในช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมของทุกปีก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางไปชื่นชมความงดงามทางธรรมชาติค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังค่ะก็คือ

0: บันสะพรั่งนะครับมาเรื่องนี้กันหน่อยเราคุ้นเคยแอปเป๋าตังกันทุกคนนะครับไม่มีใครไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับไปสแกนจ่ายไทยช่วยไทย plus 60 40วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่10กรกฎาคมหมดแล้วหรือยังไม่รู้นะ
1: ค่ะ
0: ครับแต่ของผมเนี่ยมีอยู่หน่อยนึงนะผมไปทานข้าวที่ร้านอาหารของสถานีเรานี่แหละนะครับแอปเป๋าตังมีอะไรเยอะมากนะครับคุณผู้ฟังครับหลายคนคุ้นเคยกับแอปเป๋าตังจากการใช้สิทธิต่างๆนะไทยช่วยไทย plus อย่างที่บอกแหละแต่คุณรู้ไหมครับว่าในแอปเป๋าตังเนี่ยยังมีฟังก์ชันที่น่าสนใจนั่นคือกระเป๋าสุขภาพเขาบอกว่ากระเป๋าสุขภาพเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่รวบรวมเรื่องของการดูแลสุขภาพต่างๆเอาไว้ในที่เดียวเลยช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิและบริการสาธารณสุขได้ง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยการเริ่มใช้งานง่ายมากพอเปิดแอปเป๋าตังขึ้นมาเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพนะครับแล้วก็สมัครเข้าใช้บริการยืนยันข้อมูลเลือกบริการจะเลือกข้อมูลหรือว่าเลือกบริการที่เราต้องการจะใช้นะครับก็สามารถตรวจสอบสิทธิสุขภาพของตนเองได้ทันทีเช่นตรวจคัดกรองโรคฉีดวัคซีนตามสิทธิกลุ่มเป้าหมายบริการทันตกรรมหรือบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมีการทำให้เราได้ค้นหาหน่วยบริการใกล้บ้านจองคิวล่วงหน้าได้ในบางบริการด้วยนะครับคือถ้ามีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเช่นไข้ไอเจ็บคอหรือปวดเมื่อยเราสามารถประเมินอาการเบื้องต้นผ่าน AI เพื่อรับคำแนะนำว่าควรพบเภสัชกรพบแพทย์ออนไลน์หรือเข้ารับบริการในหน่วยบริการใกล้บ้านอันนี้เขาก็จะบอกได้แล้วก็ช่วยให้เราได้ตัดสินใจเข้ารับการรักษาได้เหมาะสมและรวดเร็วขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบประวัติการรักษารายการนัดหมายนะครับผลตรวจและข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ในที่เดียว

การเข้าถึงบริการได้ง่ายเป็นจุดเริ่มต้นของการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องลองเลยนะครับลองเปิดเมนูกระเป๋าสุขภาพในแอปเป๋าตังค์แล้วคุณจะพบเลยว่าผู้ช่วยด้านสุขภาพที่พบครั้งนี้อยู่ในมือถือของคุณมาตลอดที่ผ่านมาไม่มีใครรู้นะครับ1330โทรฟรี24ชั่วโมงสายด่วนสปสช.สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับช่วงหน้ามีเรื่องของการงีบนอนกลางวันดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับหลายคนอาจจะไปงีบนอนสัก15หรือ20นาที

เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระ

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อย

0: ดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาติไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดกับสมวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็น

พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ติดภารกิจครับช่วงสุดท้ายครับเรื่องของงีบนอนตอนกลางวันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่คำตอบอยู่ในใจแล้วหรือยังแต่มาฟังคำตอบนี้แล้วคุณจะรู้ครับ
1: ค่ะเรื่องของการงีบตอนกลางวันดีหรือไม่ดีกันแน่เนี่ยในทางการแพทย์เขาบอกว่ามนุษย์เรามีรูปแบบการนอนหลับหลักๆอยู่2แบบค่ะคือการเข้านอนแล้วหลับยาวรวดเดียวในตอนกลางคืนเลยกับแบบที่2ก็คือการนอนหลับในช่วงกลางคืนตื่นเช้าแล้วก็มีการงีบหลับเพิ่มเติมอีกครั้งในช่วงบ่ายก็มีงานวิจัยของชนเผ่าดั้งเดิมก็คือชนเผ่าฮาซาค่ะพบว่าพฤติกรรมการนอนจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลในช่วงฤดูร้อนพวกเขาจะนอนหลับแบบมีการงีบตอนบ่ายด้วยส่วนในช่วงฤดูหนาวค่ะเขาก็จะนอนหลับยาวรวดเดียวเฉพาะกลางคืนเท่านั้นและสำหรับงานวิจัยปัจจุบันนะคะก็มี2ชิ้นที่น่าสนใจก็คือการวิจัยที่เกาะอิคาริยาประเทศกรีซค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็มีเกาะที่เป็นเกาะที่เป็นผู้ชายเนี่ยอายุยืนเกิน90ปีมากที่สุดในโลกพบว่าพฤติกรรมการนอน2ช่วงเวลาด้วยกันก็คือการนอนกลางคืนนะคะแล้วก็การงีบหลับในช่วงกลางวันแล้วก็มีงานวิจัยทางการแพทย์ในยุโรปค่ะจากการติดตามผลมาหลายปีก็พบว่ากลุ่มคนที่งีบหลับตอนกลางวันเนี่ยมีอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้งีบหลับตอนกลางวันถึง 37% ค่ะสำหรับชั่วโมงการนอนเราสามารถพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมได้จาก3มุมมองก็คือจากมุมมองของมนุษย์โบราณเราจะพบว่าช่วงฤดู

หลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินค่ะทำให้หลับง่ายขึ้นในตอนกลางคืนข้อที่2ค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ3ค่ะจำกัดเวลาการนอนนะคะจำกัดเวลาการงีบในช่วงกลางวันควรงีบไม่เกิน

ที่จะเข้านอนอย่างน้อย4ชั่วโมงข้อที่6นะคะหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนค่ะชากาแฟอย่างน้อยก่อนที่จะนอน4ชั่วโมงก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นเหล่านี้และข้อที่7นะคะการปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนห้องนอนเนี่ยเราควรจะจัดให้มีบรรยากาศมืดเงียบแล้วก็เย็นซึ่งเป็นสูตรที่จะช่วยให้นอนหลับสบายค่ะเทคนิคที่8ค่ะการใช้ห้องนอนเพื่อนอนเท่านั้นไม่ควรที่จะทำกิจกรรมอื่นๆบนเตียงไม่ว่าจะเป็นการดูทีวีเล่นโทรศัพท์มือถือนะคะ

0: หากนอนไปแล้วไม่หลับไม่ต้องพยายามข่มตาตัวเองก็แนะนำให้ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมเบาๆค่ะเพื่อรู้สึกผ่อนคลายหรือว่าง่วงเนี่ยก็ค่อยกลับเข้าไปนอนใหม่นะคะก็เป็น10เทคนิคเพื่อการนอนที่มีประสิทธิภาพจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ค่ะ
1: ครับนั่นก็เป็น10วิธีจะกี่วิธีก็แล้วแต่ว่าเชื่อหรือว่าการนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่านอนมากไปก็ไม่ดีนอนน้อยไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นนอนยังไงให้เป็นปกติของร่างกายที่สุดครับทิ้งท้ายนะครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้11กรกฎาคมเราต้องแสดงความยินดีกับการครบรอบ38ปีของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครับ NBT นะครับ National Broadcasting Service of Thailand นะครับหรือว่า NBT ที่ทุกท่านรู้จักกันนะครับคุณผู้ฟังหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะครับสื่อโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อหลักเผยแพร่ข่าวสารและนโยบายจากรัฐบาลไปสู่ประชาชนภายใต้การดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแลนะครับก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15มกราคม2528เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาตินะครับทำหน้าที่ให้ความรู้การศึกษาเผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนโยบายของรัฐเพื่อแก้ไขระบบเครือข่ายวิทยุโทรทัศน์ให้ครอบคลุมนะครับ NBT ก็ทุกวันนี้ก็อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับอยู่ที่เดียวกับสปท.ของเรานี่เองนะครับก็แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ครบรอบกันนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับ

จอกันนะครับเรามาเจอกันทีนึงก็วันจันทร์เพราะฉะนั้นพักผ่อนมีความสุขท่องเที่ยวดูสภาพอากาศด้วยว่าเราจะไปไหนได้หรือไม่อย่างไรถ้าฝนตกตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกประมาณ 40% ของพื้นที่ในกรุงเทพมหานครส่วนจังหวัดต่างๆก็มีฝนตกไม่เท่ากันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ที่สำคัญคือต้องติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดวันนี้ค้นหามาเล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามโครงการพัฒนาชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมตรวจการบริหารจัดการน้ำ

0: แรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คณะดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ทวิศศรีกินดีจอมิตรคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อ

0: ายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามโครงการพัฒนาชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมตรวจการบริหารจัดการน้ำและพบปะประชาชน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐ

สะเดาแห่งใหม่อำเภอสะเดารับฟังบรรยายสรุปความพร้อมของด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และร่วมพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชียเพื่อสนับสนุนการฟื้น

0: ฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินนำระบบบริการข้อมูลการบินในเขตสนามบินมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศหวังเพิ่มประสิทธิภาพการบินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองรอง
1: นางสาวละลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เร่งพัฒนาระบบบริหารการจราจรทางอากาศโดยเตรียมนำระบบ Aerodrome Flight Information Service หรือ AFIS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติในการใช้บริการข้อมูลการบินมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นเพื่อลดการใช้กำลังคนควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยมีแผนนำร่องใช้ที่สนามบินแพร่และสนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2577ก่อนที่จะขยายผลไปยังสนามบินภูมิภาคอื่นๆต่อไปนอกจากนี้รัฐบาลยังเล็งเห็นศักยภาพของสนามบินพิษณุโลกในการเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และตากซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มา

มอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นไปได้จะไปพบหน่ว

บำเหน็จนรงค์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูจีนารายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมเก่าอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอแดนขุนทดอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอไปตีนกราจังหวัดสงขลาไปได้ตัวเลขกลุ่มฝนฟ้าขนองรับลมฝนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 65% ตัวนี้ยอมวิทยาภาค

0: Oh, big of boost.
1: แยกส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออก

สม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรสม.เรายกระดับชีวิตเมือง

0: ื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ย้ำครั้งสุดท้าย70 ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

าวดีสักนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยคุยกับท่านรองวิมลปั้นคงนะคือประเทศไทยเนี่ยถูกจัดอันดับนะให้เป็นประเทศที่น่าลงทุนนะถ้าเทียบกับของโลกเนี่ยนะอยู่ที่อันดับที่27นะส่วนในฝั่งของเอเชียเนี่ยเราอยู่ที่7นะมันเป็นเพราะอะไรนะแต่ทางคนไทยนะครับโอ้ยปัญหาเยอะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เต็มไปหมดเลยนะไปอยู่ตรงไหนก็มีปัญหาถนนก็ใหม่ดีโครงสร้างพื้นฐานออกแย่นะคือเราว่ามองพวกเราเองอะไรก็ไม่ดีนะเนี่ยเห็นไหมทุจริตคอร์รัปชันเต็มไปหมดเลยนะ เวลาที่จะลงทุนอะไรเนี่ยนะโอ้ติดขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายนะกว่าจะขอใบอนุญาตได้ทีโอ้ยใช้เวลานานอันนี้เนี่ยแต่ทำไมต่างประเทศเขาจัดอันดับแล้วเขามองเรานะใน27ของโลกที่7ของเอเชียมันเป็นเพราะอะไรเพราะศักยภาพของประเทศไทยเพราะโครงสร้างพื้นฐานที่มันปรับตัวดีขึ้นหรือมัน

วงที่2ช่วงที่2วันนี้เดี๋ยวดูพายุไต้ฝุ่นบาหวีนะบาหวีนี่บาหวีนะล่าสุดเนี่ยครับของบ้านเราเนี่ยถ้าถามว่าจะได้รับอิทธิพลไหมเท่าที่ผมตามเนี่ยนะอาจจะโดนแบบไปปลายจริงๆนะเพราะว่าตอนเนี้ยนะที่น่ากังวลมากสำหรับพายุลูกเนี่ย

จะไปถึงไต้หวันผมดูให้เลยนะผมใช้แอปวินดี้นะที่เขาเป็นพยากรณ์อากาศนะเอาแบบคือตอนนี้เข้าไปแล้วแหละไต้หวันนี่ได้รับผลกระทบแล้วนะแต่ว่าโดยเฉพาะวันเสาร์เนี่ยนะศูนย์กลางของพายุเนี่ยโอ้โหอยู่เหนือเกาะไต้หวันนิดเดียวหลังจากนั้นเข้าไปจีนเต็มๆเลยนะใครที่ไปไต้หวันใครที่ไปจีนเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยนะตามสถานการณ์นิดเดียว

นายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะเมื่อวานนี้เดินทางไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะทางการที่มีคำชวนคำเชิญจากทางมาเลเซียนะครับแล้วก็ไปถึงนี่ไปพอทานอาหารกลางวันเนี่ยโอ้โหบรรยากาศชื่นมื่นนะใช่ไหมฮะท่านเป่าแซกโซโฟนนะเพลง My Way แล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย

าไปเลยนะอะไรนะจุดผ่านแดนสะเดาเห็นมาแล้วทางฝั่งของมาเลเซียก็คือบุกิตกายู

อะไรต่างๆนานาเนี่ยผมแบบคือต้องขออภัยนะถ้าทำงานกันแบบแล้วอาจจะไม่เห็นเนี่ยคือต้องยอมรับนะครับผมไม่เห็นจริงๆว่ามันจะมีกุ้งเนี่ยนะบางทีส่งเข้ามาแล้วก็มีการจัดเป็นมหากรรมที่ช่วยในส่วนของจำนวนดังกล่าวที่บอกโอ้หลายตันนะก็ไม่ค่อยเห็นหรือว่าเขาจะแจกหรือว่าจำหน่ายในพื้นที่อันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ว่าส่วนการเราไม่ค่อยเห็นนะก็แต่ว่าติดตามข่าวแล้วก็ติดตามข่าวนะครับอ่ะก็เป็นประเด็นหนึ่งนะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมวันนี้สรุปเรื่องทองให้ดูสักนิดดีกว่านะดีไหมแล้วก็ดูเรื่องของตลาดหุ้นนะทองครับตอนนี้ล่าสุดทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 64,850 บาทขายออกที่ 65,050 บาทรูปพรรณนะขายออกที่ 65,850 บาทครับโกลด์สปอต 4,127 เหรียญตั้งแต่เช้าที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนราคาทองคำ2ครั้งนะครั้งแรกไม่เปลี่ยนแปลงก็คือราคาเดียวกับโอบาทและครั้งที่2เพิ่มขึ้น50บาทต่อบาททองคำนะครับและชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้างสัปดาห์ที่แล้วนะรวมไปทำของ6,600จุดนะมีกลับขึ้นมาแล้วก็คือวัน2วันที่มีข่าวนี่แหละโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย 1,613.74 จุดครับบวกขึ้นมา 5.44 จุดมูลค่าการซื้อขาย 18,375 ล้านบาทนะฮะอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1นะฮะธนาคารกรุงไทย40.50 สตางค์นะครับไม่เปลี่ยนแปลงปตท. 37 บาทไม่เปลี่ยนแปลงไทยพาณิชย์ 155 บาทไม่เปลี่ยนแปลงเดลต้าอันดับที่4 313 บาทบวกมา3บาทปตท.สผ. 140 บาทนะตอนนี้บวกขึ้นมา50สตางค์นะครับนั่นก็เป็นเคแบงค์นะ231บาทนะครับโอเคแบงค์นี้ขึ้นแรงเนาะคือช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกยังเห็นอยู่ที่ประมาณ190 200บาทหรือ230มีอะไรอีกไหม คือกลัวลืมไม่ได้แล้วนะฮะอยากจะสรุปข่าวประเด็นให้มันครอบคลุมนะเรื่องรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะที่ก่อสร้างอยู่เนี่ยอันนี้ใครที่อยู่แถวใช้ถนนนะสัญจรแถววงเวียนใหญ่โดยเฉพาะจากแยกบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่นะต้องสองฝั่งนะถ้าไงก็ติดตามข่าวเนาะก็จะว่าน่าจะติดการจราจรสองฝั่งก็ต้องอ้อมไปนะจะไปออกลาดยาวนมาทางวงเวียนเล็กหรือว่าอะไรขึ้นสะพานอะไรเนี่ยนะข้ามสะพานพุทธสะพานประปงเนี่ยนะก็ต้องดูเส้นทางอีกหนึ่งนะครับนะหรือว่าใครที่ต้องวิ่งสลับภาพนะที่จะต้องไปเข้าวงเวียนใหญ่อาจจะไปอ้อมไกลสักนิดหนึ่งนะก็ค่อยๆติดตามกันนะครับส่วนทางสำนักงานกสทช.ครับก็ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานทัฟฟี่ฟองดูซิตี้ทรานส์ฟอร์เมอร์อวอร์ดประเภทแก้ไขจังหวัดนะ

็ถอดรหัสความสำเร็จพลังขับเคลื่อนเมืองฉบับท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการดำเนินงานแล้วก็ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนรวมถึงการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพโดยรางวัลที่สำนักงานกสทช.ได้รับในครั้งนี้นะครับก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการการทำงานการตอบสนองต่อปัญหาแล้วก็ข้อร้องเรียนของประชาชนอย่างรวดเร็วตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาสนับสนุนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องส่วนใครที่กำลังผ่อนบ้านครับฟังทางนี้ครับย้ายบ้านไปอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบานะหมดหนี้ไวนะกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะครับแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านไปอยู่กับออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นที่ 0.99% ต่อปีนะครับหรือว่าผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกต่ำมากนะร้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีเนี่ย

จ่ายนะสถิติแค่นั้นบ้านเนี่ยมาอยู่กับออมสินเนี่ยก็สามารถยื่นกู้ได้จนถึง15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th นะครับหรือว่า

0: วันนี้มอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์จำนวน1 รางวัล นะตอบถามใน Facebook Live นะครับคำถามง่ายๆครับธนาคารออมสินเนี่ยเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเหลือเรียกพิเศษ9 เดือนและ 11 เดือนเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000 บาทนะฮะเปิดรับฝากถึง31 สิงหาคม 2569คำถามก็คือเขาเปิดรับฝากถึงเมื่อไหร่นะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วผู้โชคดีเมื่อวานนี้คุณสุภาลีจากกรุงเทพมหานครก็แสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกของรายการนะที่เกิดเอาไว้ว่าเอ๊ะทำไมไทยเนี่ยติดตั้งอันดับที่27นะต้องบอกว่าดีนะของโลกนะเป็นประเทศที่น่าลงทุนเริ่มต้นกิจการและติดอันดับที่7ของเอเชียนะมีเหตุผลประการใดนะถ้าคนบ้านเรามองเห็นโอ้ยไม่ได้น่าลงทุนเลยสำหรับประเทศไทยนะทำไมต่างชาติเขามองแบบนั้นนะมองไม่เหมือนเรานะครับเดี๋ยวคุยกับท่านรองวิมลปันพงษ์นะรองผู้อำนวยการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาสวัสดีครับรองครับ
1: สวัสดีครับคุณนภพงศ์ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ครับโอ้ถ้าถามนะโอ้ประเทศไทยน่าลงทุนหรือเปล่านะถามคนไทยนะโอ้โหถนนหนทางก็แย่นะไฟฟ้าประปาก็ผูกเข้าไม่ทั่วถึงนะหรือแม้แต่แบบโอ้ดูสิเดินไปไหนมันก็มีแต่ปัญหาเต็มไปหมดเราก็เลยบอกประเทศไม่น่าลงทุนหรอกนะแต่ทำไมฮะทำไมพวกเขาไปจัดอันดับทั่วโลกไทยติดอันดับที่27เลยนะของโลกติดอันดับที่7ของเอเชียมันเป็นเพราะอะไร
1: คร
0: ับ
1: เรียนคุณรัตพงศ์นะครับคือวันนี้เรามีข่าวสารข้อมูลมาเยอะมากเลยนะครับที่เวียดนามจะมาแซงไทยเป็นผู้ปกครองเอาเซียนนะครับผมว่าเราต้องเข้าใจว่าเราคนเขาพูดเขาพูดในบริบทที่เขาวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราอาจจะหยิบมาบางประโยคแล้วมาพูดต่อกันมันก็ทำให้เราฝันเสียเองนะครับเราหมดกำลังใจเองเรามีปัญหาเองที่มีปัญหาแต่ว่าจริงๆเนี่ยเวลามุมมองของต่างชาติที่มองมาที่บ้านเรายังมีอะไรดีหลายอย่างที่เป็นคนใน

ที่ให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับ27ของโลกจากจำนวนประเทศในโลกประมาณ190ประเทศนะครับแล้วก็อันดับ7ของเอเชียนะครับจากประมาณสัก40กว่าประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเวลาเขามองว่าประเทศที่น่าลงทุนก็มองอะไรเขามองว่ามีการเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจการลงทุนหรือว่าเราได้ปิดการต่างชาติเราเป็นประเทศหนึ่งซึ่งเวลคัมนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนนะครับผ่านการรับการลงทุนจาก BOI ครับแล้วก็เข้ามาลงทุนเหมือนได้หลากหลายธุรกิจแล้วก็ให้สิทธิประโยชน์ที่มีแรงดึงดูดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เราก็ยังมีเรียกว่ามีฐานการผลิตที่เข้มแข็งนะครับเราเป็นฐานการผลิตของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศของญี่ปุ่นของประเทศในสาขาที่6ในอเมริกาประเทศเหล่านี้เนี่ยเข้ามาลงทุนโดยตรงเป็นประเทศจำนวนมากนะครับแล้วก็ผลิตใช้ไทยเป็นฐานการผลิตส่งออกไปทั่วโลกของเรารถยนต์เราเป็นฐานการผลิตอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับผลิตรถยนต์ส่งออกได้มาตรฐานสูงมากของรถยนต์อันดับภายในนะครับแล้วเราก็ยังเป็นเรียกว่ามีความเชื่อมโยงของโลกทางการผลิตภาคนี้นะกระบวนการนำเข้าของเราในการนำเข้าวัตถุดิบในการส่งออกไปต่างประเทศพวกนี้นะครับเรียกว่าเราก็มีเราพัฒนามาเยอะแล้วในแง่ของการพิธีการรับรองต่างๆอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยผมว่าเราดีกว่าหลายประเทศในโลกนี้นะครับในรวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานเรามีถนนเรามีกำลังเรื่องของการสร้างรถไฟเรามีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆเรามีท่าเรือที่มีประสิทธิภาพที่มีสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได้นะครับแล้วก็มีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

0: ื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนที่เราพูดถึงเนี่ยเลสเนียหรือวอร์รีพอร์ตถ้าเราไปดูไม่ว่าจะเป็นการวัดระดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD แล้วก็มันคงอยู่ระดับที่ดีนะคร
1: ับ
0: แล้วเราก็มีเสียงสะท้อนเรามีแนวทางที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาประเทศเราให้เป็นประเทศที่ได้มาตรฐานสูงขึ้นเรามีเป้าหมายที่จะเป็นสมัย OECD ซึ่งมีความท้าทายนะครับมีความท้าทายมากในการแต่รูปกฎหมายต่างๆให้มีความโปร่งใสให้มาครอบใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องกระสินแวดล้อม

0: โปร์คนในสภาพยุโรปก็ตามเขาก็อยากมาบ้านเราเวลาเขามาลงทุนเนี่ยก็ต้องส่งคนเข้ามาใช่ไหมคุณท่านผู้ชม
1: ครับ
0: เขาจะมีผู้ส่งคนเข้ามาเนี่ยเขาก็ยังมาอยู่บ้านเราบ้านเราอาหารให้เยอะแยะเลยนะครับมีอาหารที่ดีนะครับมีคนไทยซึ่งเป็นมิตรคนไทยเนี่ยเป็นคนที่เป็นมิตรกับเพื่อนบ้านนะครับเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นเพื่อนที่น่ารักแต่ต่างเขาว่าตรงนี้มันเป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์ของประเทศเราแต่ในแง่แน่นอนครับเราก็มีปัญหาต้องแก้กันไปตามปรับโครงสร้างการเงินแต่ว่าเวลาเขามองมาเนี่ยเขามองในแง่ของภาพรวม
1: ครับ
0: เขามองภาพรวมมองอนาคตด้วยมองศักยภาพมองแนวโน้มการเติบโตในอนาคตด้วยครับ
1: แต่ว่าปกติถ้าผมฟังนะคือเมื่อกี้ที่ท่านรองพูดถึง IMD อะไรนี่เข้าใจว่าอยู่อันดับต้นๆกันอยู่ที่26มั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะ
0: ใช่
1: ไหมฮะก็เท่ากันนี่แหละเท่ากับ US New World Report นี่แหละแต่หลายคนก็พูดถึงเฮ้ยบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามันจะน่าสนใจมากกว่านี้ไอ้ข้อจำกัดบางข้อนะอย่างเช่นเวลายื่นขอเอกสารกว่าจะประกอบธุรกิจได้มันโคตรนานมันใช้เวลาเป็นปีอ่ะต้องยอมรับนะแล้วก็ขอซ้ำซ้อนไปหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก็ต้องขอกระทรวงพาณิชย์อ้าวไปขอกระทรวงอะไรล่ะอุตสาหกรรมอีกอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเรื่องเดียวกันซ้ำซ้อนเนี่ยมันอย่างนี้มันจะแก้นะหรือว่ามันจะทำให้ถ้าสมมติแก้ได้มันก็น่าจะแรงกิ้งดีขึ้นอะไรยังไงไหม
0: ดีขึ้นแน่นอนครับเรามีนโยบายของรัฐบาลในการที่จะไปปรับลดกฎหมายต้องการเกี่ยวติดกฎหมายนะครับมันก็รองนายกต้องพูดเยอะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อไม่กี่วันมาที่เองมีการออกพระราชประกาศการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนในการขออนุญาตซึ่งก็เป็นกฎหมายที่ทำกันมานานแล้วก็เพิ่งน่าจะมีผลบังคับใช้เร็วนี้นั่นคือที่ระบุให้เดินรับจะต้องมีคู่มือบริการประชาชนที่ชัดเจนไม่ได้เอกสารเพิ่มเติมกำหนดระยะเวลาให้แน่นอนว่าเสร็จเมื่อไหร่นะครับให้สามารถที่จะคาดการได้ว่าสิ่งที่ประชาชนยื่นขอไปจะได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็สำคัญมากคือว่าอะไรก็ตามที่ท่านมีอยู่แล้วไม่ต้องเรียกเพิ่มเติมอันนี้เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
1: ครับ
0: ซึ่งก็เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะมีก็เรียกว่าแต่ก่อนนี้มันอาจจะเป็นพูดเป็นนโยบายแต่ที่เป็นออกมาเป็นกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติเลยเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องติดตามดูว่าในแง่ของการบังคับใช้เนี่ยมันจะแต่ผมเชื่อมั่นว่าจะทำให้ดีขึ้นครับเพราะว่าราชการเขาก็ต้องการความแน่นอนในการที่จะกฎหมายให้คนทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าออกเป็นได้บัญญัติเนี่ยไม่ทำไม่ได้ไม่ทำหรือมีความผิดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกความพยายามของรัฐที่พยายามเข้าไปอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนที่ก็รวบรวมทั้งคนไทยคนต่างชาติที่ต้องมาทำธุรกิจประเทศไทยครับ
1: อันนี้มันจะสอดคล้องกับไอ้นโยบายฟาสต์พาสอะไรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอะไรอย่างนี้ด้วยไหม
0: ใช่ครับใช่ครับก็ท่านก็อยากจะเป็นการอำนวยความสะดวก
1: ครับ
0: ให้การขอรับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับก็มันก็เกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยครับได้รับอนุมัติแล้วเนี่ยลงพื้นที่ไปขออนุมัติในการก่อสร้างขออนุมัติขอน้ำขอไฟมันก็เป็นเรื่องเดียวกันที่ต้องเร่งแก้ปัญหาก็คือการภาพการทำการบริการครับจะเสร็จซึ่งก็เป็นความพยายามทำติดกฎหมายหลายแล้วจะบอกครับที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็ต้องยึดกฎหมายตัวเองแต่ถามว่าถ้ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวในการทำงานซึ่งเราคิดว่าพรบฉบับนี้จะช่วยได้พร้อมกับการที่รัฐเข้ามาสั่งการเป็นนโยบายเรื่องหลักด้วยนี่ผมจะช่วยได้เยอะเลยเราก็หวังว่านะครับว่าเราจะดึงศักยภาพของเราเนี่ยมาใช้ในวิธีระ
1: บ
0: บเทคนิคคือกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นทุกประเทศมีหมดนะครับเวียดนามก็มีนะครับต่างประเทศอินโดนีเซียก็มีแต่ว่าผมว่าสิ่งที่ผมพยายามได้เรียนรู้จากการไปคุยในวิธีระบบเทคนิคเรามีแนวทางที่ชัดเจนว่าเราจะมุ่งไปข้างหน้าในการยกระดับตัวเองให้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: ในอย่างที่บางประเทศเนี่ยไม่ได้บางประเทศที่ถอยหลังนะครับแต่เรามีเจตนาที่จะจะทำได้ดีแค่ไหนก็เป็นความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน
1: รา
0: ชการเอกชนต้องช่วยด้วยแต่ภาควิชาการก็ต้องช่วยคำแนะนำด้วยอันนี้ผมว่าเป็นตัวใจสำคัญครับ
1: ครับท่านรองถ้าผมดูเนี่ยนะคือจริงๆโกเราเนี่ยนะตอนนี้ผมว่าค่อนข้างชัดที่อยากจะเข้า OECD นี่ผมขอขยายความเพิ่มเติมเลยแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละถ้าเข้า OECD ได้นี่มันก็ประเทศก็น่าสนใจน่าลงทุนมากขึ้นนะเพราะว่าก็ถือว่าอยู่ในประเทศชั้นนำแล้วล่ะมันมีเงื่อนไขสำคัญ

0: คือเราเห็นข่าวแสดงว่ามันเข้าไปแก้ปัญหามีตัวมีคนไทยบางประเทศเนี่ยมันไม่เป็นข่าวถูกเก็บผิดฟังเอาไว้ผมคิดว่าผมก็ยังเชื่อคนไทยเช็คกันมาล้านบ้านเรานะครับที่ยังมีการมีหลายหน่วยงานที่เขาทำงานด้วยกันแล้วก็เช็คกันมาล้านนะครับในกระบวนการของการก็เป็นธรรมชาติโอวีซีดีเพื่อการจัดเนี่ยตรงคือการตรวจสอบขึ้นอย่างแน่นอนการมันต้องใช้กฎหมายที่มีการตรวจสอบกันนะครับการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายการนั้นความโปร่งใสผมว่า OECD ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่เราจะต้องไปพิสูจน์ตัวเองคือผมว่าจุดเด่นของ OECD คือว่าเราได้เรียนรู้ที่ปฏิบัติจริงแต่ละประเทศที่เขาทำแต่บางทีเราพูดถึงเรื่องของความโปร่งใสได้ดูเหมือนเป็นนามธรรมมากเริ่มต้นยังไงเราได้ดูญี่ปุ่นเขาทำยังไงประเทศที่เขาเป็นธรรมทำยังไงก็จะให้คำแนะนำของเราถามว่า2-3 ปีจะเป็นไปได้ไหมนะครับก็เป็นความอาจจะตั้งข้อสังเกตแบบที่คุณรัตพงศ์ตั้งข้อสังเกตเนี่ยครับแต่ว่าอันนี้คือคอมมิตเมนท์ที่เราจะทำแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าทำเต็มที่ติดศาสนาอะไรก็ว่าอีกทีแต่ว่าเป็นการตั้งเป้าที่มีความท้าทายเป็นความตั้งเป้าที่มีความท้าทายความโปร่งใสการตรวจสอบได้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญมากกับประเทศไทยนะครับแน่นอนเรามีผมคิดว่าเรามีองค์กรหลายองค์กรที่เรามีอินสติชันที่ค่อนข้างพัฒนาไปเยอะพอสมควรในการเข้าไปตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันก็ทำงานกันไปนะครับก็เห็นการทำงานกันก็ถือว่าเรามีความพร้อมด้านองค์กรโครงสร้างองค์กรมากพอสมควร
1: ครับครับได้ท่านรองพอเดี๋ยวผมให้มองอีกมุมหนึ่งนะแบบอันนี้ผมฝากให้ลองแบบอีกมุมหนึ่งว่าโอ้ถ้าเราติดถึงระดับที่27เนี่ยแสดงว่าคนที่เขาอยากจะลงทุนเนี่ยโอ้โหเขามีทางเลือกเยอะนะถูกไหมฮะเขามีทางเลือกเลยระดับที่1-26อ่ะเขาดีกว่าเราอ่ะถ้าอย่างเงี้ยเราคำถามผมก็คือว่าเราจะต้องขับขี่ตัวขึ้นไปอีกไหมประเทศไทยจะต้องขยับให้มันความสามารถในการแข่งขันหรือว่าประเทศที่น่าสนใจลงทุนให้มันดีขึ้นให้มันแบบโหเห็นปุ๊บมันเป็นสตาร์เลยเราแต่ถ้าเขาจะต้องลงทุนกับเราอย่างเงี้ยหรือว่ามาลงทุนที่บ้านเราเราควรจะทำอย่างนั้นไหม
0: ผมว่าท
1: ุ
0: กประเทศก็เร
1: ื่อง
0: นั้นอย่างเงี้ยครับแม้แต่อเมริกาเองเขาก็อยากให้เกิดการลงทุนจากประเทศต่อไปนะครับการลงทุนจากประเทศเนี่ย FDI เนี่ยทุกประเทศต้องการหมดเพราะว่าเป้าหมายของ FDI ก็คือการขายทอดเทคโนโลยีซึ่งไม่มีประเทศไหนที่เก่งทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเก่งเรื่องเกษตรแต่เราจะเก่งเรื่องของ AI เก่งเรื่องของดิจิทัลเราก็ต้องดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาเพื่อที่จะให้เกิดการจ้างงานการพัฒนาคนการสร้างองค์ความรู้ตัวการลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันมากกว่าระบบเงินที่เข้ามาคือความรู้แค่นี้อเมริกาเองก็อยากจะเป็นหนึ่งการลงทุนต่างประเทศญี่ปุ่นก็ดึงดูดเพราะฉะนั้นผมว่าประเทศไทยเราก็อยู่ในสถานที่ถูกต้องแล้วคือเราก็ยังคงเป็นประเทศที่เปิดกว้างที่จะให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในบางเซกเตอร์การลงทุนต่างชาติเข้ามามันได้ตลาดนะครับมันได้การจัดการมันได้โน้ตฮาวใหม่ๆเพราะนี่เราต้องติดตัวเข้าไปแล้วสิ่งที่เราพยายามทำก็คือการเป็นประเทศที่เปิดรับการลงทุนจริงๆนะครับให้เขามายื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็ลงทุนจริงให้ได้นำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคนการพัฒนาระบบการจัดการการสมองที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันนี้ผมว่าเป็นแนวทางที่ทุกประเทศทำแล้วเรากำลังทำอยู่และคิดว่ายังมีรูมที่จะได้เยอะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือถ้าฟังอย่างนี้ก็คือทั้งไอ้ดัชนีของ IMD อะไรนี่เราก็มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นทำให้เราน่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมคร
0: ับเรามีอะไรบ้างที่เรายังทำได้ไม่ดีเรื่องของการความมีประสิทธิภาพภาครัฐต้องระดับที่แบบโครงสร้างพื้นฐานมันต้องทำให้ดีขึ้นก็ต้องโลกนี้มันมีการแข่งขันนะครับมันต้องพัฒนาตลอดเวลาประเทศอื่นต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนเราต้องมุ่งไปข้างหน้ามันอยู่นิ่งไม่ได้
1: ครับในเอเชียด้วยกันเองหรือว่าเอาซาวด์อีสเอเชียแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าเราที่อยู่อันดับ7เนี่ยแต่ที่แน่ๆคือสิงคโปร์ต้องนำเราแน่นอนนะแล้วก็ทางมาเลเซียก็คิดว่าน่าจะนำเราเวียดนามนี่ผมไม่แน่ใจใกล้ๆเราแต่ก็มีอินโดนีเซียด้วยที่หรือว่าทางเกาหลีใต้อะไรที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งญี่ปุ่นแข็งแกร่งท่านดูในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเราเป็นยังไงบ้าง
0: ผมว่าถ้าดูภาพรวมกับในความสามารถในการแข่งขันหรือว่าเรื่องของหรือภาพการเศรษฐกิจเนี่ยอันดับหนึ่งสิงคโปร์เนี่ยก็ระดับโลกนะฮะต้องเข้าถึงตัวทาร์กแล้ว
1: ครับ
0: สองคือมาเลเซียมาเลเซียต้องประเทศหนึ่งซึ่งจะตัวสอบได้ค่อนข้างดีแล้วเราผมว่าเราอยู่อันดับที่สามแล้วนโยบายของเราเนี่ยชัดเจนเนี่ยมุ่งไปข้างหน้าถ้าผมมองอินโดนีเซียเนี่ยประการนโยบายเนี่ยมันถอยหน้าถอยหลังนะครับคือรัฐบาลที่เข้ามานโยบายก็ปกป้องธุรกิจภายในประเทศ แล้วก็เป็นกินกว่าลูกกิ้งคือมองที่จะสร้างศักยภาพตัวเองมากกว่าที่จะเปิดรับจากต่างประเทศเพราะว่าในมาอินโดนีเซียเนี่ยนโยบายในความเห็นของผมมันไม่ค่อยจะเสถียรจะไปเปลี่ยนนะแต่เราเนี่ยต้องยอมรับว่าเราอาจจะเปลี่ยนรัฐบาลแต่นโยบายเราที่ทำเลยอันนี้เป็นผมว่าเป็นจุดแข็งของประเทศไทยคือเรามุ่งเน้นที่จะเป็นประเทศที่อยู่ในตลาดโลกครับที่ใช้การค้าระหว่างประเทศใช้วิธีการลงทุนเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนของเราส่วนหนึ่งแน่นอนเราอาจจะต้องบอกว่าเราจะเน้นการบริโภคอะไรไปเยอะมากขึ้นแต่ว่านโยบายเราไม่เปลี่ยนเรามุ่งไปการแข่งขัน
1: เพราะว่าเราส่งออกเยอะอย่างนี้ต้องไปงาน
0: ได้ครับใช่ครับ
1: โอเคนะครับวันนี้พอได้เห็นภาพครับท่านรองครับขอบพระคุณท่านรองมากนะครับที่มาช่วยอัปเดตนะครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านรองวิบูลย์ปั้นโคกนะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการครับของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะฮะจริงๆก็เป็นข่าวดีนะสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็นข่าวดีนะที่เราขยับขึ้นมาได้นะและติดอันดับที่27ของโลกอันดับที่7ของเอเชียเนี่ยจากทาง US News and World Report Best Country 2026นะแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้นะ IMD ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศเราก็อยู่ที่26นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ถือว่าก็เป็นข่าวดีนะแต่ว่ามันยังมีรูมนะที่ถามไปเนี่ยก็คือมันยังมีรูมที่เราสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะเข้าตากับนักลงทุนต่างชาติที่อยากจะมาลงทุนได้นะอาจจะดีขึ้นต่อไปในอนาคตก็ได้นะถ้าเราตั้งใจทำนะแต่เราตั้งเป้าหมายแล้วนี่นะเราจะเข้า OECD นะตอนนี้เราเป็นแคนดิเดตนะให้เขาพิจารณาอยู่นะตอนนี้ OECD เขามีสมาชิกทั้งหมด38ประเทศสิงคโปร์เขาก็ขอเหมือนกันบราซิลก็ขออาร์เจนตินาก็ขอนะยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะช่วงหน้ามาดูบาวีไทยดีเดี๋ยวจะถามเหมือนกันว่าอ่านออกเสียงยังไงเนี่ยนะ BAVI เนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม

0: าคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: ฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบกุ้มเบิ้ม7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยไซเบอร
2: ์โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงร้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนบัตรอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เบา
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank

0: Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: ช่วงที่2นะครับห้ามพลาดครับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับกับแคมเปญสลากออมสินนะที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งครับครั้งแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะอันนั้นรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทแล้วก็ครั้งที่2นะเมื่อ16มิถุนายนรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลพิเศษครั้งสุดท้ายครับครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนี่คือรางวัลของคนชอบออมครับที่จะช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้สุดลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มนะและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากตั้งแต่1ปีแล้วก็2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลนะครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากเพราะถึงนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดนะครับพร้อมกับรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะครับที่สำคัญครับบุคคลธรรมดาเราดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มนะครับไม่เสียภาษีนะครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้วครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่ากดซื้อด้วยตัวเองที่แอปไมโมถึง15กรกฎาคม2569นะครับเรื่องการเงินเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับการทางพิเศษในประเทศไทยครับขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ทางที่เดินทางมุ่งหน้าสู่พื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีการดำเนินการโครงการ

ใช้เส้นทางโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับดูเวลาในการเดินทางด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำเส้นทางรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรนะครับส่วนเมื่อเร็วๆนี้ครับทางสำนักงานกสทช.นะครับโดยสำนักวิเคราะห์นโยบายเชิงปริมาณนะได้มีการจัดการประชุมนะหารือ

0: ดัชนีราคาบริการโทรคมนาคมนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือนะเขาบอกว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับราคาบริการโทรคมนาคมการศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะวิเคราะห์ภูมิทัศน์บริการคลาวด์แล้วก็แนวโน้มการแข่งขันการลดอุปสรรคในการเปลี่ยนผู้ให้บริการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันเสรีแล้วก็เป็นธรรมนะครับเพื่อสนับสนุนนโยบายบนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์นะให้เข้ากันนะให้เท่าทันนะกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแข่งขันที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตนะครับส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของรฟม.นะในสิ้นเดือนมิถุนายน2569ดังนี้นะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฮะเราปูลาดบุรณะวงแหวนกาญจนาพิเศษเห็นความก้าวหน้างานโยธา 75.90% โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงสุวรรณภูมิประเทศไทยอันนี้ความก้าวหน้าโดยรวม 31.85% ความก้าวหน้าการระบบรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงสุวรรณภูมิประเทศไทยถึงเมนบุรีสุวินทวงศ์ตอนนี้ 63.42% นะครับคำถามวันนี้นะง่ายๆครับถามว่าธนาคารออมสินเนี่ยเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนเปิดฝากถึงวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ตอบกันใน Facebook Live นะครับมอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์1รางวัลนะครับช่วงที่2ครับอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้นะจริงๆมันมีพายุแต่ไม่ได้อยู่ในบ้านเรานะนู่นอยู่ใกล้จะเข้าที่ไต้หวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะไปที่จีนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์นี้แหละนะไม่เกินนี้นะไต้ฝุ่นนะบาวีนะครับเขาบอกว่ามันจะทำให้ฝนไปตกในไทยด้วยเพราะว่าไต้ฝุ่นมันเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นใหญ่มากนะช่วงวันที่11-15กรกฎาคมนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นะเราจะคุยกับท่านผู้ในการกองตุนิยมวิทยาการบินกรมตุนิยมวิทยานะท่านผอ.สมควรต้นจานนะตอนนี้อยู่ในสายกับผมนะสวัสดีครับผอ.ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: คุณนัทพงศ์ครับท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ครับผมบาวีนะบาวีใช่ไหม
1: บาวีครับบาวี
0: ครับ
1: บาวี
0: ชื่อของผ่านยากมันมี AVI บาวีนะโอเค
1: ใช่ครับ
0: ครับพอมันจะเข้าเห็นเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไต้หวันวันพรุ่งนี้แล้วก็หลังจากนั้นอาจจะเป็นเข้าจีนวันที่11-12เนี่ยแต่ดูแล้วลูกมันใหญ่มากเลยนะตามอายุมัน

0: คือคืนนี้นี่อยู่ตอนบนของเกาะไต้หวันแล้ว
1: ใช่ๆก็น่าจะถึงตอนตรงนั้น
0: ครับ
1: แต่ว่าการเคลื่อนตัวก็คงจะไปทางด้านตะวันออกนะเนาะเราจะไปทางกีตาร์ตอนออกนะครับก็อาจจะเป็นชาวฟูเจียนชาวมณฑลนั่นนะครับที่อาจจะต้องรับสื่อหน่อยแต่ก็ดูจากก็จะมีข้อดีเล็กๆนิดนึงข่าวดีนะว่ามันถึงแม้มันจะรัศมีกว้างใหญ่นะแต่ว่าความเร็วลมก็ถึงกลางมันเริ่มแผ่วในบ้านนะครับมันก็เริ่มแบบจะมีกำลังไม่เหมือนตอนที่มันอยู่ในทะเลตอนนี้ก็คือว่าตัวรัศมีแม้มันจะอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่ว่าโดยความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางมันก็เริ่มลดลงบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นพายุที่ส่วนอยู่นะยังต้องระวังติดตามอยู่ครับ
0: มันจะส่งผลกระทบอะไรกับบ้านเราไหม
1: บ้านเราเหรอครับก็มีอยู่ทางอ้อมนะครับอาจจะมีเรื่องของมรสุมที่จะแรงขึ้นได้นะตัวมรสุมนี่ก็จะเป็นมรสุมที่พัดปกคลุมหรือลมฝนบ้านเราปกตินี่แหละแรงขึ้นในช่วงของจริงมันแรงขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าวันนี้เองเนี่ยก็น่าจะเริ่มมีขยับขึ้น
0: จนน่าจะแรงขึ้นนะอย่างนี้มันก็จะส่งผลให้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องเป็นภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนอะไรอย่างนี้นะที่มันจะมีฝนตกหนักแล้วต้องฝั่งภาคอีสาน
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดจริงๆช่วงแรกอ่ะถ้าเป็นตัวพายุเองเนาะโดยอิทธิพลของเขาอ่ะเวลามันถึงแรงอย่างนี้ครับเขาจะดึงดูดเอาความชื้นบ้านเราไปหมดละแต่กว่าฝนจะมาเนี่ยก็คืออาจจะเป็นแนวขอบของภาคอีสานทางภาคเหนือแถวน่านอีสานก็จะเป็นหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอาจจะมีได้แนวลมเข้าไปนะอาจจะมีฝนแต่ว่าพื้นที่อีกบริเวณนึงก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เมื่อมรสุมแรงก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งอันดามันอย่างเช่นภูเก็ตพังงากระบี่ระนองเนี่ยครับซึ่งอาจจะด้านรับมรสุมด้านเนี้ยน่าจะเริ่มมีฝนหนักเข้ามาแล้วก็รวมทั้งในบริเวณที่ของภาคตะวันออกก็คือจะมีตราดอย่างนี้เราก็จะมีหนักในช่วงของวันที่10-12นี่แหละครับซึ่งน่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในบ้านเราครับก็จะเป็นข่าวดีครับในความข่าวร้ายก็จะมีพอข่าวดีอยู่บ้างเพราะว่ายังเป็นห่วงก็คือในบริเวณพื้นที่ของภาคกลางเหนือตอนล่างภาคกลางอีสานด้านตะวันตกอย่างชัยภูมิโคราชแนวนี้ฝนน้อยมากครับตอนนี้ก็เลยบอกว่าให้ถ้ามาหน่อยก็จะทำให้บ้านเรามีการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นได้สักระยะหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะไม่ขนาดพวกมโหฬารขนาดนั้นนะครับ
0: ท่านผอ.ผมเห็นแวบๆเป็นช่วงวันจันทร์นะแต่นี่อยู่ที่แถวตราดนะโอ้มันมีฝนแถวกัมพูชาแถวตราดแถวนั้น
1: คือด้วยแนวลมครับที่มันพัดมาแบบนี้ครับมันจะเป็นแนวลมที่ระดับล่างแล้วก็ระดับบนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาเนาะก็จะทำให้เอาฝนจากบ้านเราออกไปนะแทนที่มันจะปอดจากทางด้านจันทบุรีแล้วก็แถวกัมพูชาไปถึงเวียดนามมันจะมีแนวของเมฆก่อตัวอยู่นะครับเพื่อที่จะมันเป็นแนวขอบที่จะเป็นด้านเข้าหาพายุครับจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสเจอฝนหนักอยู่นะครับแต่ว่าเราก็เหมือนพัดเลยครับอย่างเช่นถ้าด้านหน้าเนาะอย่างสมมติว่าด้านทางภาคกลางเองอย่างเช่นทางการจันทบุรีราชบุรีอันนี้ก็เป็นด้านรับลมด้านหน้าเขาเนาะส่วนหลังเขาก็คือด้านอับลมอะก็คือเป็นเงาฝนอย่างเช่นทางอุทัยธานีนครสวรรค์แนวเนี้ยฝนมันจะน้อยครับว่ามันพัดเลยไปเลยนะครับไม่ตกตามแนวขอบของอีสานกับภาคเหนือแทนครับ
0: แล้วอย่างนี้เราต้องทำยังไงระยะเนี้ยเอาวันสองวันเนี้ย11-12-13อะไรเนี้ยเราต้องระวังอะไรตรงไหนนะ
1: ตรงนี้ที่เราต้องระวังคือภาคใต้เนาะเอาตั้งแต่ภาคใต้ก็ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับเป็นด้านรับลมคลื่นลมที่แรงขึ้นแล้วก็ฝนเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักขนาดมากสุดที่ได้เฉพาะที่อยู่บริเวณพื้นที่เองก็เป็นภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดเนี่ยด้านรับลมน่าจะมีฝนกลับเข้ามานะครับว่าในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนตามแนวขอบก็ยังมีฝนได้อยู
0: ่
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงเดียวกันเนี่ยครับพอนอกจากพายุแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่านอกจากตัวมรสุมแล้วมันยังมีตัวร่องมรสุมซึ่งคาดว่าน่าจะขยับเลื่อนลงมาครับก็จะทำให้พื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมีการกระจายของฝนกระจายตัวดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็ยังเป็นข่าวดีอยู่นะครับในช่วงวันนี้วันมาวันที่15ครับ ันนี้ก็จะเป็นข่าวหนึ่งที่บ้านเราน่าจะพอมีผลกลับเข้ามาในระบบได้บ้างแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือท่านที่จะเดินทางว่าที่จะไปไต้หวันหรือไปทางจีนตะวันออกนะจากมณฑลหรือหัวเมืองต่างๆทั้งนั้นแหละก็อาจจะต้องเช็คสภาพกันหน่อยเนาะห่วงอยู่ว่าคนไทยไปทำงานที่ไต้หวันก็เยอะนะแล้วก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับที่ไต้หวันนี่ก็น่าจะอาจจะเฉียดนะแต่ว่าถึงแม้จะเฉียดเนี่ยแต่ขอบของพายุมันกินแล้วตรงนี้เป็นวงกว้างครับมันก็น่าจะโดนเกือบจะทั้งเกาะแต่นกหนักบ้างน้อยบ้างก็หนักก็จะมีซับซ้อนเหนือของไต้หวันเพราะฉะนั้นก็ท่านที่จะเดินทางสายการบินต่างๆก็ต้องเช็คความเรียบร้อยและความตรวจสอบแต่ว่าเขายกเลิกไหมหรือสายการบินดีเลย

0: ดรายการตอนบ่ายนะที่ 96.5 นะมีคุณผู้ฟังก็ถามเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีซูเปอร์เอลนีโญแล้วเราเข้าสู่เอลนีโญแล้วฝนจะตกอยู่เลยไม่เห็นจะจริงเลย
1: จริงจริงไงที่บอกครับว่าบ้านเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวแปรจากอิทธิพลเรดิโออย่างเดียวครับในช่วงหน้ามาแบบเนี้ยเรายังมีตัวน้ำทะเลเขาเรียกว่าไอโอดีจากทางด้านมหาสมุทรอินเดียก็ควบคุมอยู่นะครับก็มรสุมเราก็ยังพัดอยู่เพียงแต่ว่าลมที่มันพัดมาจากทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกมันอาจจะเบาลงหน่อยนึงเพราะนั้นฝั่งทางเนี้ยก็ความชื้นมันอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับปรากฏการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นล่ะเพียงแต่ว่าปริมาณฝนเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างบางพื้นที่ก็ยังตกต่อเนื่องอยู่เช่นในภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนอย่างเงี้ยพื้นที่ที่ได้รับฝนก็จะได้รับเป็นประจำอยู่หลายๆวันติดต่อกันแต่พื้นที่ที่ฝนก็น้อยเกินไปอันนี้คือสิ่งที่มันมีความแตกต่างกันในปีนี้ซึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปเราก็ยังคงจะต้องติดตามอยู่ว่ามันจะเพิ่มฝนให้เราเมื่อไหร่แต่ถ้าเข้าใจว่าในช่วงฤดูฝนปีนี้เนี่ยปริมาณฝนมันก็คงจะไม่ได้มากเหมือนทุกๆปีนะครับที่ทุกการท่าที่เป็นกลางก็ทำใจอย่างเดียวครับที่ต้องถ้ามีฝนเนาะต้องกักเก็บน้ำนะครับเนาะคงไม่ถึงไม่ได้กังวลเท่าไหร่นะ
0: ผมต่อไปบอกว่าตอนนี้หน้าฝนก็ดีแล้วครับแต่ว่าตอนเข้าหน้าแล้งเมื่อไหร่ล่ะโอ้โหอันนั้นน่ากังวล
1: ใช่เพราะว่าจะกังวลมากกว่าเพราะว่าปริมาณน้ำที่เราจะเอามาใช้ในการอุปโภคบริโภคเนี่ยมันจะน้อยจนกระทั่งว่าพอเราขาดช่วงหน้าฝนไปแล้วไม่มีน้ำมาเติมเนี่ยอันนั้นแหละคือปัญหาในหน้าแล้งใหญ่จริงๆว่าเราจะมีน้ำที่ไหนมาช่วยทั้งการเกษตรเนาะเอาแค่อุป

0: ป็นซูเปอร์เอลนีโญนะถูกไหม
1: ถูกครับมันก็จะแรงขึ้นเลยพอมันแรงขึ้นแบบนั้นน่ะมันผสมกับบ้านเราความชื้นน้อยอยู่แล้วโอกาสที่จะให้ฝนช่วงนั้นท้ายๆเนี่ยก็ยิ่งน้อยไปใหญ
0: ่ไอ้นั่นแหละที่เรากังวล
1: ยิ่งเข้าไปสู่ช่วงมีนาเมษานั่นยิ่งมันก็ใหญ่ยิ่งร้อนแรงด้วยนะโอ้โหเรื่อยๆนี่ก็คืออาจจะต้องมีมาตรการ

0: ีที่ผ่านมาก็ยังมีเหตุการณ์เรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญอยู่แต่ว่าปีนี้จะว่ามีการโปรโมทเยอะไปนิดนึง มีการโปรโมทกันค่อนข้างทำให้พี่น้องประชาชนกังวลอ่ะก็เลยบอกบางทีมันก็เป็นไปตามสภาพนั่นแหละนอกของมันมันมีอยู่แล้วฝนมากบ้างน้อยบ้างนี่ก็เดี๋ยวต้องมาเจาะลงพื้นที่กันจริงๆแล้วจุดนะครับ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณผอ.มากนะครับที่มาช่วยอัปเดตครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับท่านผอ.สมพลต้นจานนะผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มาอัปเดตนะคือเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยเราอย่างน้อยต้องติดตามนะเพราะว่าท่านจะเดินทางยังไงก็ต้องระมัดระวังนะถ้าสมมติมีฝนตกแม้เดินทางก็ถนนลื่นนะใช่ไหมฮะแล้วก็นอกจากนี้เวลาจะลงรถจะไปไหนมาไหนเนี่ยดูเรามีฝนดูก็ต้องเตรียมตัวอาจจะพกร่มไปสักนิดนึงก็ยังดีใช่ไหมไม่งั้นมันก็อาจจะทำให้สุขภาพป่วยเจ็บป่วยได้เหมือนกันเวลาโดนฝนนะครับอ่ะอันนี้ก็สำหรับตัวเองนะจริงๆมันก็มีที่เราต้องพยากรณ์แล้วก็มีที่ต้องดูแลต่อก็คือเรื่องของการทำไรทำนานะมีผลทางการเกษตรก็จะได้รับความเสียหายด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นผลดีก็ได้นะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับองคมนตรีตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยต่อจังหวัดตากพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คณะดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธวีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: องคมนตรีตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยต่อจังหวัดตากพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานมูลนิธิโครงการหลวง
4: พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานมูลนิธิโครงการหลวงในโอกาสนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีได้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจำและเกษตรกรสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวงจำนวน107ชุดพร้อมมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กนักเรียนจำนวน40ตัวณศาลาภักดีแผ่นดิน66โดยได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวงดีเรอินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดผลงาน2เดือนยกระดับพม.สู่ผู้สร้างโอกาสขับเคลื่อนสวัสดิการเพื่อคนไทยทุกคน
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่านับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่10เมษายน2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อรับมือกับความท้าทายของสังคมไทยทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดลงการลดลงของวัยแรงงานและข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งตลอด2เดือนที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้ปรับบทบาทจากผู้ให้ความช่วยเหลือสู่ผู้สร้างโอกาสมุ่งวางระบบแก้ปัญหาระยะยาวตั้งแต่วัยเด็กด้วยการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ271แห่งสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า2ล้าน1แสนคนและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนผ่าน9มาตรการสำคัญด้านการสร้างครอบครัวเข้มแข็งได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกว่า 49,000 คนขยายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวครอบคลุม76จังหวัด206พื้นที่จัดตั้งศูนย์สร้างสุขครบทุกจังหวัดสนับสนุนสวัสดิการชุมชนดูแลประชาชนกว่า 2,500,000 คนพร้อมผลักดันการปรับเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทจัดหากายอุปกรณ์ให้คนพิการ 1

จีนยกระดับการตอบสนองเหตุอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกของจีนในวันพรุ่งนี้ศูนย์ประชาการการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งของจีนยกระดับการตอบสนองเหตุฉุกเฉินเหตุอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นจากระดับ4เป็นระดับ3เมื่อวานนี้เพื่อรับมืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านชายฝั่งทาง

0: รวมทั้งดำเนินการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอบ้านจือจังหวัดอุดรธานีอำเภอนาแห้วอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอผาขาวอำเภอโพกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งเคราะห์อำเภอบำเหน็จนรงอำเภอจตุรัสอำเภอเนินสง่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเต่าอำเภอหนองนาคำอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอลมเสาอำเภอลมศักดิ์อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอโพชัยอำเภอโพนทองอำเภอหนองพอกจังหวัดไรเอ็ดอำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอโคงจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ระดับแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปลายพระยาอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอย่านตะเขาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.6 องศาเซลเซียสความเย็นสัมผัส 65% ส่วนฤดูนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียง

0: อรี่สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนกรมชลประทานเล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความต้องการใช้น้ำในการทำการเกษตรสูงกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของอำเภอเชียงแสนขึ้นโดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาเป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับสูงพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 1,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งให้แก่รัศดรบ้านห้วยเขียนตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและหมู่บ้านข้างเคียงรวม5หมู่บ้านจำนวน 5,246 ครัวเรือนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพออีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศคู่เมืองโบราณเพิ่มทัศนียภาพและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองโบราณเชียงแสนไทยจะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคต
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิ

0: ระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอคออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเฟรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
2: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
3: ้รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

ขอโทษครับบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเล็กน้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงจุดเก็บประการตะโกแต่ไม่ว่าคุณจะ

ต่อรีเป็นตัวจับนะต่อพลังบรรจุสุขเป็นที่สมชื่อวันเลยทีเดียวนะครับให้เชื่อเรื่องดูก่อนดูวันนึงบอกคนใดทายทักนะครับบอกระวังนะเนี่ยเดือนนี้ต้องระวังให้ดีอาจจะป่วยไปอาจจะป่วยนะป่วยจริงจริงแล้วก็ไม่เชื่อไงโอเคเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องคลิปเก็บฟันมีพ่อโผล่อะไรสนุกกระดาษรู้มีดิฉันคนเดียวนี่แหละไม่ได้ดูนะครับไปหาดูเขาก็ลบไปหมดแล้วอ่ะคือว่าเมียหลวงไปถ่ายเมียน้อยกำลังเล่นกำลัง

0: ตรงว่ามีความผิดครับอาจารย์กรณีดังกล่าวเนี่ยอันดับแรกเลยว่าคนที่เป็นเมียหลวงเนี่ยไม่สามารถอ้างป้องกันได
1: ้
0: เพราะว่ามันไม่ได้มีการกระทำความผิดอาญาณตรงนั้นเกิดขึ้นเคยมีคำพิพากษาเก่าๆอ่ะครับผู้ชายเนี่ยมาฉุดผู้หญิงไปกำลังกระทำชำเราผู้หญิงอยู่อันเนี้ยนะครับทำให้คนที่เป็นชู้อะไรเงี้ยนะครับเสียชีวิตอันนั้นป้องกันได
1: ้
0: นะครับแต่ต่อมามันลักษณะแบบนี้มันเป็นการทำร้ายร่างกายต่อหน้ากันอย่างนั้นเนี่ยจะอ้างบันดาลโทสะแต่เผอิญว่าในยุค

0: เอาไปโพสต์บนโซเชียลเนี่ยผิดกฎหมายไหมก็ต้องตอบตรงๆว่าผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับแล้วอาจจะมีข้ออ้างได้แค่ว่าเป็นการกระทำในทันทีทันใดมีอารมณ์โกรธและเป็นเรื่องของบันดาลโทสะอันนี้อาจจะพออ้างได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูพฤติการอื่นๆประกอบด้วยว่าศาลจะรับฟังหรือไม่ด้วยครับ
1: เดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยถามในฐานะที่ดิฉันก็เป็นเมียหลวงนะ
0: ครับอาจารย์มีทะเบียนใช่ไหมครับ
1: อะไรนะ
0: อาจารย์มีทะเบียนถูกต้องใช่ไหมครับ
1: มีทุกอย่างแล้วค่ะ
0: โอเคครับ
1: ดิฉันถามในฐานะที่ดิฉันเป็นเมียหลวงนะโอ้ใจคอยจะไม่เข้าข้างเมียหลวงอะไรเลยเนี่ยฮะตกลงคนที่เอาสามีเราไปเดินไปนอนแล้วถ่ายคลิปมาแล้วคลิปหัวเราะนะแล้วยังกอดสามีเราไว้อีกนะเอ๊ะนี่ไม่ผิดหรอคะ
0: ครับแต่ต้องเข้าใจว่าสิทธิของภรรยาที่มีทะเบียนถ้ามีบุคคลอื่นมาทำชู้มาเป็นชู้นะครับมาล่วงเกินกับผู้สมรสของเราไปในทำนองชู้เรามีสิทธินำพยานหลักฐานต่างๆไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมเพื่อเรียกค่าทดแทนได้ตามกฎหมายแพ่งแต่เราไม่มีสิทธิ์ไปประจานเขามันคนละเรื่องกันครับอาจารย
1: ์เหรอแล้วที่เขาที่นอนกับคุณโน้ตคนนี้นอนกับสามีชาวบ้านอย่างเงี้ยเขาไม่ผิดเหรอ
0: เขาผิดแค่กฎหมายแพ่งครับซึ่งทำให้เมียหลวงมีสิทธิ์ไปเรียกค่าทดแทนได้เท่านั้นแต่เขาไม่ได้ไม่ผิดคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอะไรเงี้ยไม่มีครับ
1: เดี๋ยวดิฉันไปมีกฎหมายเลยนะแล้วเดี๋ยวเข้ามาขอแก้กฎหมายข้อนี้เลยนะนี่อันนี้พูดแทนหัวใจเมียหลวงทั้งประเทศนะเดี๋ยวดิฉันตั้งสมาคมชมรมเมียหลวงเลยดีกว่าดิฉันเป็นประธานชมรม
0: ตอนนี้เมียน้อยไปเยอะนะครับอาจารย์สู้ไหวแล้วครับ

0: อนหัวเราะใส่หน้าเราโอ้โหมันโกรธนะเนี่ยอันนี้พูดจริงๆนะมันเข้ากับเป็นการขอโทษผมหยามน้ำหน้าถูกไหมครับมันนอนอยู่บนที่นอนเราเราก็นอนอยู่กับคนที่เป็นพ่อของลูกเราแล้วยังหัวเราะใส่หน้าเราเราจะมาอ้าง
1: อาจารย์ว่าม
0: ัน
1: แล้วแต
0: ่เมาอ้างที่หลังว่าเมาไม่ชอบเรื่องเข้ามาถ่ายอะไรนี่เมื่อกี้โอ้แสดงว่าเพื่อนนี่ก็คงจะรับรู้ด้วยล่ะว่าเดี๋ยวนี้ฉันพูดแล้วเดี๋ยวติดคุกอ่ะ
1: ครับ
0: คือท่านพูดดีกว่า
1: ครับคือตามหลักเนี่ยนะครับคือก็เป็นข้อปฏิเสธของคนที่ถูกกล่าวหานะครับว่ากระทำไปด้วยความเมากระทำไปด้วยความไม่รู้นะครับทุกคนมีสิทธิ์ปฏิเสธได้แต่จุดเนี้ยนะครับอยากให้สังคมไทยกลับมานั่งคิดว่าคือไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันง่ายเกินไปไหมการจะมีอะไรกับใครสักคนนึงเนี่ยเป็นผัวเป็นเมียมีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับบางคนบางเคสเราเห็นแม่ใส่ทรงใส่ถุงด้วยไม่กลัวลูกกันหรอไม่กลัวลูกไม่พอเดี๋ยวโดนทะเบียนเขาด้วยไม่กลัวคนนั้นเป็นโจรเลยเหรอจะมีคู่สักทีนึงไม่ตรวจประวัติอาชญากรเลยไปเอากันเลยไปมีความสัมพันธ์กันเลยแบบเจอกันก็เอากันหรือแบบไม่ตรวจสอบอะไรเลยอย่างเงี้ยครับทีนี้เวลาต่อสู้กันก็อ้างไม่รู้ศาลก็ต้องมานั่งพิจารณาอีกว่าไม่รู้จริงหรือมีเหตุอันควรจะรู้เช่นอายุก็ประมาณนี้หน้าที่ก็ประมาณนี้นะครับการศึกษาก็ประมาณนี้ประวัติการมีครอบครัวก็ประมาณนี้ว่าทีศาลก็ไม่เชื่อครับอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แต่มันไม่น่าเชื่อเนี่ยทำงานก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันอายุก็มากกว่าผู้ชายเป็น10ปีแล้วใครจะไม่รู้จริงเลยว่าพ่อพี่ชาย
1: อันนั้นเราบอกตอนนั้นเราอย่างเงี้ยครับอาจารย์คือเราเป็นคนนอกเราไม่สามารถไปตัดสินได้ว่าเขาผิดจริงหรือไม่ผิดจริงหรือไปตัดสินว่าเขาจะรู้จริงไม่รู้จริงเราตอบไม่ได้แต่เวลาที่ศาลพิจารณาคดีเนี่ยศาลจะเอาความคิดเห็นของปุถุชนหรือวิญญาณทั่วไปในสังคมมาวินิจฉัยประกอบว่า
0: ครับ
1: ควรจะรู้หรือไม่ควร

0: บ้างไหมครับ
1: คือถ้าเคสที่เป็นข่าวดังเมียหลวงเข้าขายแน่นอนหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 มีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฐานเอาภาพสื่อลามกอนาจารลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับมาตรา14วงเล็บ4จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 แต่อาจจะอ้างได้แค่ว่าเป็นการกระทำไปด้วยความโกรธหรือก็คือบันดาลโทสะแค่นั้นเองเรื่องไอ้เรื่องบันดาลโทสะเนี่ยศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้แต่ไม่กล้าการันตีเลยครับเคสเนี่ยเป็นเคสใหม่มากเป็นเคสแปลกมากและเป็นเคสที่แรงที่สุดที่เห็นมาเลยที่เคยทำมาเนี่ยถ้าความเสี่ยงส่วนตัวเคยทำมาศาลรอกำหนดโทษปล่อยเมียหลวงไปไม่ออกคำพิพากษาว่าจำคุกบางเคสลงโทษจำคุกสัก6เดือน4เดือนแต่รอลงอาญาพูดตรงๆก็คือติดแต่ชื่อตัวไม่ติดมีเงื่อนไขมาตรการไปจบไปแต่เคสเนี้ยความเสียหายมันค่อนข้างสูงเป็นวงกว้างความเสียหายถ้าเทียบกันอ่ะโอเคคนที่อ้างว่ามีทะเบียนเป็นเมียหลวงก็อาจจะเสียหายในส่วนที่เป็นคดีแพ่งแต่คนที่ถูกกล่าวหานะครับว่าเขามาล่วงเกินสามีคนอื่นเนี่ยก็เสียหายเช่นเดียวกันมันต้องเทียบความเสียหายด้วยซึ่งเรื่องเนี้ยผมมองว่าถ้าศาลตัดสินจำคุกเมียหลวงคนก็จะบอกว่าใจดำจังทำแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราก็เดี๋ยวผมไม่ใช้วิธีโพสละเอาวิธีอื่นดีกว่าเอาอะไรไปจิ้มๆก็ได้เอาตรงนั้นแหละไม่ต้องไปจบกันที่ศาลก็ได้ไปจบกันที่โรงพยาบาลโรงพักหรือวัดเลยถ้าขนาดจะใช้วิธีนั้นอันนี้ต้องดูด้วยแต่ถ้าลงโทษเบาเกินไปครับอาจารย์จะมี2 3 4ตามมาหรือไม่น่าคิดมากครับเรื่องเนี้ย
0: คืออันนี้ความในความเห็นของผู้หญิงที่เป็นภรรยาแล้วก็ไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเลยนะอย่างน้อยเนี่ยคนก็ควรจะให้โอกาสเราได้ต่อสู้ถูกไหมคะต้องทราบจากว่าผู้หญิงที่นอนขอโทษนะผู้หญิงที่นอนไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วหันหน้ามาหัวเราะใส่เราเนี่ยกลายเป็นไม่ผิดนะแล้วแถมยังฟ้องร้องภรรยาอีกได้ถูกไหมซึ่งอันนี้อาจารย์ไม่เข้าใจนะ
1: อาจารย์ต้องแยกอย่างนี้ครับในส่วนที่คนที่อ้างว่าเป็นหลวงทำผิดก็ต้องรับผิดชอบคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบุคคลที่เข้ามาล่วงเกินผิดก็ต้องรับผิดชอบมันต้องแยกกันเป็นข้อข้อตามที่กฎหมายให้อำนาจครับ
0: คนละเคสกัน
1: ใช่ครับถ้า
0: หลวง
1: ขออนุญาตถูกต้องครับขออนุญาตเติมอาจารย์นิดนึงครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมมติว่าเมียหลวงมีทะเบียนสมรสแล้วไปทำอะไรกับคนอื่นก็ได้แล้วเมียหลวงไม่ผิดอ้างทะเบียนสมรสอันนี้ก็ไม่ถูกครับสังคมจะอยู่ยังไงนี่ด้วยครับ
0: ใช่อันนี้ใช่ใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์เชื่อนะว่าคนจะเมียหลวงเนี่ยไม่ไปเที่ยวตีรันทองแทงผู้หญิงที่มารู้จักกับสามีอ่ะอย่างน้อยเขาที่คนรู้จักเขามีเพื่อนที่ทำงานเขามีคนนับถือแต่ว่าอันนี้มันเห็นจากมันภาพบาดตาบาดใจอ่ะอาจารย์เชื่อว่าผู้หญิงร้อยละร้อยนะร้อยละร้อยไม่ทนผู้หญิงก็บอกว่าทนอะไรก็ได้นะไม่ทน

0: ตัวเองด้วยได้ไหม
1: ได้ครับกฎหมายบอกว่าจะฟ้องเฉพาะคนที่เข้ามาล่วงเกินหรือว่าคนที่เป็นชู้อย่างเดียวก็ได้เป็นสิทธิ์หรือจะฟ้องสามีก็ได้แต่ถ้าจะฟ้องสามีเนี่ยต้องฟ้องหย่าด้วยหรือจะฟ้องสองคนรวมกันในสำนวนเดียวก็ได้ครับ
0: ครับฟ้องคือเนี่ยทำอะไรได้บ้างอันก็คือกฎหมายแพ่งถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เรียกเงินได้เท่าไหร่ถึงสุด
1: ตอบไม่ได้ว่าจะเรียกได้ถึงสุดเท่าไหร่ถ้าถามประสบการณ์ที่เคยทำมาแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ใช่อวดอ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าในละเคสเนี่ยอยากให้เมียหลวงตระหนักนะครับว่าน่าจะประมาณนี้คือต่ำสุดเท่าที่ประสบการณ์ผมทำมาเนี่ยศาลเคยตัดสินให้ 30,000 ครับและสูงสุดนะครับที่ตัดสินแล้วเป็นข่าวกันก็คือ4ล้านบาทแต่โดยปกติศาลก็จะตัดสินให้ทั่วไปก็ประมาณหลักแสนครับแสน 200,000 300,000 แค่นั้นเลยครับ
0: เออยังดีอ่ะนะครับอย่างน้อยก็เอาไปทำบุญกับ
1: ทำ
0: แก้เคสมีอะไรอยากจะพูดเคสนี้นะเคสที่เหมือนเป็นข่าวหรือว่าเคสเมียหลวงแต่ละคนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยนะครับแล้วผู้หญิงที่เป็นติ๊กเนี่ยเขามีสิทธิ์จะฟ้องเมียหลวงไหม
1: เขามีสิทธิ์อยู่แล้วครับว่ากันไปทีละข้อครับเมียหลวงทำผิดก็ต้องรับโทษครับ
0: แล้วติ๊กก็ต้องฟ้องได
1: ้ก็ต้องแยกกันครับเป็นข้อไปครับ
0: ครับเขาฟ้องภรรยาหลวงได้ข้อหาอะไรบ้าง
1: เท่าที่เป็นข่าวก็หมิ่นประมาทแล้วก็เรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ครับ
0: อ๋อได้สองเรื่อง
1: ครับ
0: ต้องแยกกัน
1: ถูกต้องครับ
0: ขอโทษนะอันนี้ถามจริงๆในฐานะที่คุณเป็นทนายเมียหลวงมาในเมื่อคิดเขาฟ้องภรรยาหลวงมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ในแง่ไหนได้บ้างอันนี้ถามแบบ
1: คนที่ดู
0: กฎหมายเลยนะ
1: เท่าที่ดูก็น่าจะอ้างได้แค่บันดาลโทสะครับ
0: เรื่องของใบดานโทรศัพท์เยอะนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ทีมทนายในฐานะที่ตรงนี้นานๆมีอะไรอยากจะบอกผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงไหมเอาเมียหลวงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกเมียน้อยเอาเมียหลวงก่อน
1: สำหรับคนที่เป็นเมียหลวงสิ่งที่บอกได้อย่างเดียวคือไม่สนับสนุนในการกระทำความผิดกฎหมายสติเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับพยายามระงับสติอารมณ์แล้วก็ใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเจอก็ได้แค่ถ่ายรูปว่ากล่าวไปแล้วก็นำพยานหลักฐานดังกล่าวไปฟ้องศาล
0: ครับอันนี้สำหรับเรื่องนี
1: ้ครับ
0: สำหรับเงินน้อยที่สุด
1: สำหรับบุคคลที่เข้ามายุ่งกับสามีคนอื่นอาจจะใช้คำว่ายุ่งมากับผู้ชายคนหนึ่งควรจะไม่ง่ายควรจะตรวจสอบหลายอย่างเช่นตรวจสอบโรคก่อนเพราะว่าถ้าเราติดโรคไปแล้วเราต้องรับผิดชอบตัวเองเขาไม่รับผิดชอบเรานะครับสองเขามีประวัติอาชญากรหรือเปล่าเป็นโจรหรือเปล่าจะมาโกงเงินเราเปล่าในอนาคตต้องดูด้วยแล้วสามเขามีทะเบียนสมรสหรือไม่ต้องตรวจด้วยเพราะว่าเขาอาจจะฟ้องชู้คุณได้และอย่าใช้ชีวิตด้วยความมักง่ายอย่าอ้างแค่ว่าผู้ชายหลอกผู้ชายหลอกผู้ชายหลอกนะครับแล้วมันพูดง่ายๆเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นแต่บางทีนะครับเหตุผลมันฟังไม่ได้อยากจะเตือนอีกอย่างนึงคือบางเคสนะครับคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้หรือเข้ามาล่วงเกินเนี่ยมีโอกาสได้พูดแต่บางเคสไม่ได้จบสวยครับไปอยู่วัดครับไม่ได้พูดขอบคุณครับฝากแค่นี้เลยครับ
0: ไปอยู่วัดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณทีมทนายมากที่วันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเมียหลวงเมียน้อยเรื่องของคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณมากเลยเพราะว่าเรา
1: ขอบคุณครับยินดีครับ
0: นะฮะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ฝากไว้สำหรับบรรดาภรรยาหลวงที่มา

0: มาหัวเราะให้หลับ
1: แล้วก็ขอโทษนะที่ตอบไม่ลงทำได้ก่อนพ่อลูกตอบ
0: ใช่หรือไม่เราก็บอกว่า
1: เอา

าจจะมีทางสู้ได้ก็คือเรื่องราวความโกรธแล้วก็อารมณ์ชั่ววูบนะแต่ว่าคิดเองเขาก็สามารถที่จะฟ้องว่าทำให้เขาอับอาย

ายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากกรมทดน้ำสู่กรมครองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำ

29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจ

ต่อไปสนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเพิ่มสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณ

0: แพทย์บรรณวัฒน์ทางนิติในนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครราชสีมาเป็นประธานท่านนายกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมเป็นนายกเทศบาลนครนะครับไม่ใช่เทศบาลเมืองครับ
0: เทศบาล
1: นครนครราชสีมานะครับครับ
0: ได้ครับต้องเขียนยังไงดีต้องอ่านอย่างนั้นล่ะ
1: ครับอ๋อเขียนติดนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับ
0: มีท่านก็อย่างนี้ล่ะค่ะเขาเขียนอะไรมาดิฉันก็อ่านไปตามนั้นล่ะค่ะ
1: แล้ว
0: หน้าด่างที่สุดก็คือดิฉันนี่แหละที่โดน
1: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
0: มันต่างกันยังไงครับ
1: อ้าวขนาดมันต่างกันมันมีเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครขนาดความ
0: ยกเทศมน
1: ตรีเทศบาลนครเทศบาลนคร
0: นคร
1: นครนครราชสีมา
0: เทศบาลนครก็มีเทศบาลเมืองแต่เนี้ยหรือเปล่าม
1: ันมีเทศบาลตำสุดมีเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองมันเทศบาลนคร
0: ครับโอ้ก็คือเอาเป็นเทศบาลนครนครราชสีมานะคะ
1: ครับครับ
0: เราคุยกันเรื่องไหนเป็นภาษาโคราชเล่าให้ฟังหน่อยว่างานจะเริ่มเมื่อไหร่อะไรยัง
1: งานแห่เทียนพรรษาก็จะมี2วันนะครับวันที่29กับวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับปลายเดือนนี้นะครับซึ่งในกระบวนแห่เทียนพรรษานั้นเรามีอัตลักษณ์พิเศษของเราขึ้นมาต่างหากนอกเหนือจากการแห่เทียนที่อื่นนะครับหรือในบรรดาต้นเทียนนอกจากมีต้นเทียนที่มีการจัดอัตลักษณ์พิเศษพิเศษ

ยังอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนอกจากการแห่เทียนแล้วมันจะมีการประกวดกันแห่เทียนนะครับขบวนประกวดขบวนแห่ไปด้วยนะครับเพราะนอกจากจะมีขบวนรถต้นเทียนแล้วมันจะมีการแสดงป้อนรำต่างๆของแต่ละขบวนอีกด้วยนะครับและนอกจาก

0: ด้วยยิ่งด้วยรางวัลของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะท่านดุษนันท์ สมสวัสดิ์นะครับ
1: อีกด้วยนะครับ
0: นอกจากนั้นในวันที่30เนี่ยเราก็จะมีวิธีการแสดงโดรนโชว์เกี่ยวกับการแห่เทียนนะมีการเล่นแสดงแสงสีเสียงนะในพื้นที่บริเวณสวนสุรนารีหรือว่าสวนลักษณ์นะครับนะแล้วก็จะมีการแสดงบนเวทีนะครับเพราะนั้นก็เราจะสามารถสร้างความน่าสนใจมากขึ้นกับทุกปีที่ผ่านมา
2: ครับ
0: ครับวันนี้ก็ขอเชิญชวนให้
2: ผมงานอยู่วันครับ
0: อยู่วันที่30ครับ
2: วันที่
0: 30นั้นนะในช่วงเย็นนะครับในช่วงเย็นถึงตอนเย็นถึงคืนนะฮะจะมีการเล่นแสงสีไลออนซาวนะฮะไลออนซาวบนเวทีและก็ในสวนวรรณนาถีที่มีการเล่นโดนโชว์แสดงนะครับแล้วก็มีการนำเอาอัตลักษณ์ของคนไล่คือดินแดงเวียนเนี่ยมาแกะเป็นต้นเทียนนะธรรมดาเทียนอ่อนเปลี่ยนมาแกะทีนี้เราก็จะใช้ดินดันเวียนของเราที่มีอยู่ที่อำเภอโชคชัยเนี่ยมาแกะอัตลักษณ์เป็นต้นเทียนด้วยนะมาแสดงให้ดู

0: วันที่1กับวันที่2จะแตกต่างกันตรงไหนอะไร
1: วันที่1วันที่9เนี่ยเตรียมก็จะรวมเตรียมกับบทต้นเตรียมต่างๆนะมาพร้อมกับแล้วก็มีการแห่รอบเมืองนะให้คนได้ดูแล้วก็ให้คนแสดงแล้วตอนเย็นก็มีพิธีกรรมแห่อีกรอบหนึ่งเพื่อที่มาจอดหน้าบริเวณถนนราชดำเนินนะตามถนนหน้าบริเวณอนุสาวรีย์เท้าเจ้าหน้าที่ทั้งด้าน

0: ต้องกลับนะแล้วตอนคืนของวันที่30ที่ผมกลับไปแล้วนะครับก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงบนเวทีและในบริเวณสวนหลักไอ้สวนหลักมันอยู่จากบริเวณนี้ตามบริเวณดาวเรืองรีไปนะครับก็มีการทำต้นเทียนเลยไปหน่อยนะครับที่เหมือนกันและได้มีการแสดงโดนโชว์นะตอนค่ำในตอนกลางคืนของวันที่30นะครับซึ่งไม่เคยทำมาก่อนไม่มียังไม่เคยมีที่ไหนทำมาก่อนในประเทศไทยในการแสดงโดนโชว์ในวันนี้เจียนนะฮะเราจะเริ่มมีครั้งแรกที่โคราชนะครับนั่นก็ขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจกับความประจมความสวยงามวิจิตรศิลปะของกิจกรรมการแห่เจียนที่โคราชได้นะครับ
1: ครับเรามีการวัดจำนวนมาเยอะไหมครับ
0: กระบวนเทียนมันก็มี10กว่ากระบวนฮะต่อไปเราจะขยายเพิ่มขึ้นนะฮะ
1: 10กว่ากระบวนก็ถือว่า
0: ประมาณ13 13 14กระบวนนะฮะทั้งกระบวนประเภทคอขนาดใหญ่ขนาดคอและยังมีส่วนขนาดเล็กนะฮะแล้วก็ยังเชื่อว่านะฮะต้นเทียนนอกจากจะทำด้วยเทียนแล้วเนี่ยเราจะทำด้วยดินตัดเกลือด้วยนะจะมาโชว์ในบริเวณหน้าด้วยดาวีดาวอร์นาลีฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้น่าสนใจนะว่าการทำจากเทียนหรือว่าจากน
0: ี้
1: ทำจาก
0: เทียนครับครับเป็นดินที่ลักษณะพิเศษไม่มีที่ไหนนะมีที่บนที่โคราชเนี่ยนะฮะที่ผมติดครับเดี๋ยวดินแดงเปลี่ยนไปทำเครื่องกายสลับติดพุทธบ้านดินต่อดินแดงเปลี่ยนมาเป็นองค์น้ำเป็นเนี่ยอัฐประตูเครื่องใช้สอยมาเป็นกิจเป็นกระเพื่อนต่างๆประดับบ้านเนี่ยนะฮะ
1: คร
0: ับเดี๋ยวนี้เราจะใช้อันนี้มาอีก

0: สองร้อยวันแรกเนี่ยการแข่งโครงการถึงหกทุ่มเลยฮะการแข่งโครงการเนี่ยมันก็ทั้งยาวเลยว่าแข่งหลายวงนะฮะ
1: ก็ไหนๆไปเที่ยวงานแต่งงานภาษาโคราชแล้วท่านอยากจะแนะนำให้แฟนรายการที่กำลังฟังอยู่เนี่ยไปไหว้พระตรงไหนไปเที่ยวตรงไหนอะไรอย่าง
0: โคราชเรามีจะทั้งหมดจะไหว้พระเนี่ยพระดีวัดโคราชเป็นวัดโคราชเป็นตั้งแต่ใหม่พระบรมราชพระรูปตาลูกนาคแล้วก็เด็ดพระนารายมหาราชที่สร้างวัดแห่งวัดใจกลางเมืองหรือวัดพระนารายมหาราชนะครับท่านจะไปไหว้พระวัด

0: ล้วไหนๆจะเที่ยวแล้วไปกินอะไรอร่อยๆโคราช
1: อาหารโคราชเนี่ยมีอาหารอร่อยอร่อยอัตลักษณ์ของโคราชอาหารอร่อยเป็นหนึ่งไก่ย่างโคราชขนมจีนบะโดกเนี่ยนะแล้วก็ผัดหมี่กัวหมี่เขาเรียกกัวหมี่โคราชนะนะถ้าคนโคราชก็เรียกกัวหมี่โคราชนะครับอร่อยมากครับ
0: มันเหมือนผัดหมี่ที่ไหนนะ
1: มันคล้ายๆกันนะฮะไอ้พริกที่มาก็คือไอ้พริกผัดหมี่ผัดหมี่ที่มาก็คือกัวโคราชนะ
0: ฮะอ๋อ
1: แต่เปรียบว่าเส้นอาจจะทำจากที่มาตั้งแต่ตะโกที่จบใจที่หลายอำเภอได้นะเส้นหมี่โคราชกับก็เป็นเส้นที่ทำจากไอ้เจ้าทั้งปีนะต้องทั้งปีนะอะไรเงี้ยนะนะ
0: แต่ผัดหมี่โคราชอร่อย
1: นะถ้ามีอร่อยครับครับมันมีสูตรที่เด็ดเฉพาะนะไม่เหมือนผัดไทยนะ
0: อาจารย
1: ์เราเรียกกับเราเรียกกัวหมี่ภาษาเราเรียกกัวหมี่นะ

รายการไทยแลนด์สตอรี่สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเพิ่มสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช. 1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองต

0: กเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนแนวขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: หลักๆต้องเริ่มยังไงอะ

0: าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่บุกิจกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเพิ่มศักยภาพการค้าและการคมนาคมปภ.แจ้งเลี่ยงถนนประชาธิปกช่วงแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่เพื่อซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนเช้านี้ทางการสหรัฐยังคงเดินหน้ากระบวนการเจรจาระดับเทคนิคกับอิหร่านแม้กองทัพสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMICB ครับโดยมี4ชาติร่วมชิงชัยที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีของไทยและมาเลเซียร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่บูกิจกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือและมิตรภาพยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง2ประเทศเพิ่มศักยภาพการค้าการคมนาคมและการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านประกาศก่อนจะดาวแห่ง

0: ทีเป็นต้นไปตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาของทุกวันถ้าหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้นำนายกรัฐมนตรีเดินไปยังฝั่งมาเลเซียเพื่อร่วมเปิดแผ่นจารึกและรับประทานอาหารกลางวันจากนั้นช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมายังจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำรอ1อำเภอหาดใหญ่ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครผลิตราชวันจันทุกรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้ปลาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียจำนวน2 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยกระทรวงการคลังได้ลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้ปลาจาก ADB ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทยเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้สะท้อนความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2 ประเทศโดยทั้ง2 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนของทั้ง2 ประเทศได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันนอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันโครงการสำคัญอาทิการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาลิสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ธการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปัญจังและการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนกระทรวงคมนาคมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินนำระบบบริการข้อมูลการบินมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยมุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพการบินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองรอง
2: นายสาวละลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบกท.เร่งพัฒนาระบบบริหารการจราจรทางอากาศโดยเตรียมนำระบบ Aerodrome Flight Information Service หรือ AFIS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติในการให้บริการข้อมูลการบินมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นลดการใช้กำลังคนควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยมีแผนนำร่องใช้ที่สนามบินท่าและสนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2571ก่อนที่จะขยายผลไปยังสนามบินภูมิภาคอื่นๆต่อไปนอกจากนี้รัฐบาลยังเล็งเห็นศักยภาพของสนามบินพิษณุโลกในการเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และตากซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางกระจายไปสู่ท้องถิ่นและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองพร้อมกับเพื่อประเทศไทย

0: อบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนทุกวงเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรที่มาใช้บริการจำนำกับโรงรับจำนำของรัฐระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569นี้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงทั้งนี้ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวล่าสุดมีเกษตรกรจำนวน38รายใช้สิทธิ์แล้วรวม72ตัวจำนำคิดเป็นวงเงินรับจำนำรวม 2,654,600 บาทโดยสาขาที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดคือสาขาพิษณุโลกรองลงมาคือสาขาลำพูนสาขาลพบุรีสาขาสุพรรณบุรีและสาขาปลวกแดงตามลำดับด้วยเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:30 นนิตยาคุณสิงห์รายงาน
1: รัฐบาลเปิดให้หน่วยงานต่างๆเสนอการช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนายประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงขั้นตอนภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน400ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่าหลังจากนี้หน่วยงานต่างๆจะต้องเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในระยะยาวแนวทางเบื้องต้นจะต้องเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเช่นโครงการสนับสนุนด้านดอกเบี้ยหรือช่วยเงินดาวให้กับประชาชนเช่นกระทรวงการคลังเสนอโครงการช่วยเงินดาวสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่รถตู้หรือรถขนส่งสาธารณะในการเปลี่ยนผ่านยานพาหนะไปสู่พลังงานแบบ EV หรือกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนเงินดาวให้กับประชาชนที่ต้องการทำหลังคาโซลารูฟท็อปโดยแต่ละหน่วยงานจะเสนอโครงการเข้ามาและจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และกรมบัญชีกลางทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการว่าโครงการใดผ่านหรือโครงการใดควรมีการปรับปรุงหรือแก้ไขซึ่งแต่ละโครงการจะต้องไม่ซ้ำซ้อนและตรวจสอบได้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุการที่พ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญช่วยสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตร้อยละ 2.2 ถึง 2.3
2: นายธนวัฒน์พลวิชัย

ไทยและสภาพัฒน์คาดว่าจะเติบโตได้ระดับ 2.2 ถึง 2.3 สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจะทำให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนใช้รถ EV มากขึ้นรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรองรับพลังงานสะอาดคาดว่าจะดำเนินการในปีหน้าจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนไตรมาสที่4อย่างน้อย 2-3 หมื่นล้านบาทจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นและการลงทุนในกรอบระยะ 2-2.5นายธนวัฒน์ คนวิชัยยังกล่าวถึงเหตุผลที่ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่ามีขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะรัฐบาลมีกรอบกฎหมายที่ชัดเจนใช้ความจำเป็นเร่งด่วนจากวิกฤตด้านพลังงานที่ทั่วโลกต่างเผชิญ

0: อุตสาหกรรมวันไม้ประกาศศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว
1: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรม IEAT Fair 2026ภายใต้แนวคิด One Mind One IEAT Powering Global Industry จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

0: ไทยหรือกนอโดยมีนางเมลินดากู๊ดผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาร่วมสะท้อนมุมมองการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมสีเขียวในยุคที่สถานการณ์โลกมีความผันผวนโอกาสนี้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอกล่าวรายงานว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับผู้บริหารและเครือข่ายอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกว่า400คนกว่า100บริษัทจากนานาประเทศและกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ต้องเปลี่ยนผ่านจากการแข่งขันด้วยต้นทุนต่ำไปสู่การสร้างระบบนิเวศธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการลงทุนแห่งอนาคตอาทิ AI EV และ Data Center ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการแสดงศักยภาพของไทยในการรองรับการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานสีเขียวและผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างสมดุลทั้งในมิติการลงทุนเทคโนโลยีและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1: กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการนักลงทุนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมพันธมิตรระดับประเทศไทยและนานาชาติได้ร่วมนำเสนอศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยโดยเฉพาะการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมจากต่างประเทศควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกิจกรรม IAT Fair ในวันนี้นะครับกนอได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับมี BOI มี EEC นะครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมี World Bank นะครับแล้วก็มีภาคเอกชนรวมถึงมีผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต
0: นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกนอและผู้ประกอบการ24หน่วยงานในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแบบหมุนเวียนหรือ Closed Loop ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 115,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีอีกทั้งยังเป็นการช่วยในการลดต้นทุนพร้อมสร้างงานสีเขียวในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ปฏิพลตะกะพมารายงาน
2: กรมการแพทย์แผนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ปกป้องข้อมูลสุขภาพประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ
3: นายแพทย์พงศธรข้อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมประชุมหารืออย่างเป็นทางการกับพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสคมช.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนจากทั้ง2หน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มุ่งยกระดับการคุ้มครองข้อมูลและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบดิจิทัลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับเป้าหมายสำคัญในการหารือครั้งนี้คือการยกระดับการคุ้มครองระบบสารสนเทศและข้อมูลสำคัญของกรม

่อไปโดยเน้นย้ำไปใน2ส่วนสำคัญคือข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมสูงข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย

0: ไซเบอร์การบูรณาการร่วมกับสสมช.ครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพและถือเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนและปลอดภัยโดยทั้งสองหน่วยงานพร้อมเดินหน้าผลักดันกรอบความร่วมมือใน4มิติหลักเพื่อรับมือความท้าทายในยุคดิจิทัลประกอบด้วยการยกระดับมาตรฐานนโยบายความปลอดภัยไซเบอร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเฝ้าระวังสร้างระบบเตือนภัยและแนวปฏิบัติในการเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างทันท่วงทียกระดับโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นดารุมนอุดมพรรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจใน

พื่อเยี่ยมให้กำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสโดยนายบุญช่วยหอมยาเจ็ดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสองหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน50ชุดมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานองคมนตรีได้เชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีว่า

0: ชทานกำลังใจให้ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งรอบคอบและเต็มกำลังความสามารถปฏิชานัดที่พระสวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนการดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกคำสั่งทางยุทธการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยงและสถานที่สำคัญพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลขในแต่ละพื้นที่ลงตรวจสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งเพื่อประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงแผนป้องกันให้เหมาะสมโดยปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีสถานีบริการน้ำมัน43แห่งเปิดให้บริการ42แห่งสถานีบริการก๊าซสำหรับรถยนต์1แห่งและโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม4แห่งพร้อมกันนี้ได้ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมด้านกายภาพของสถานประกอบการทั้งรั้วระบบไฟส่องสว่างกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV รวมถึงการจัดกำลังรักษาความปลอดภัยให้สอดประสานกับแผนปฏิบัติของทุกฝ่ายเพื่อป้องกันเหตุอย่างเต็มประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุขึ้นจังหวัดจะเร่งรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับพร้อมดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการปภ.แจ้งเลี่ยงถนนประชาธิปกช่วงแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่เพื่อซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนเช้านี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปกช่วงตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่เนื่องจากมีการปิดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบโดยประสานแผนการจราจรกับกองบังคับการตำรวจนครบาล8และกรุงเทพมหานครโดยผู้ที่ใช้เส้นทางฝั่งพระนครไปวงเวียนใหญ่หากใช้เส้นทางสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธขอให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาและใช้แยกคลองสานเข้าถนนเจริญนครและเข้าถนนเจริญรัฐเพื่อออกสู่วงเวียนใหญ่ตากสินหากยังไม่ข้ามฝั่งแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้สะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพแล้วตัดเข้าถนนรัชดาท่าพระเพื่อเข้าสู่วงเวียนใหญ่จากทางทิศใต้แทนส่วนเส้นทางจากฝั่งธนบุรีไปแยกบ้านแขกจากวงเวียนใหญ่ให้ใช้ทางออกถนนลาดย่ามุ่งหน้าแยกคลองสานแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธหากไปทางสาทรให้ใช้ถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตากสินหรือหากไปทางปิ่นเกล้าให้ใช้ถนนอินทรพิทักษ์ออกสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ทั้งนี้ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะผ่านแยกวงเวียนใหญ่แนะนำให้ใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่หรือสถานีกรุงธนเผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย 30-45 นาทีปฏิบัติตามป้ายแนะนำเส้นทางและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งปิดการจราจรพื้นที่ดังกล่าวโดยส่งให้ประชาชนพื้นที่เขตตลิ่งชันเขตธนบุรีเขตบางกอกใหญ่เขตบางกอกน้อยเขตสัมพันธวงศ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตบางรักเขตสาทรเขตดุสิตเขตภาษีเจริญเขตพญาไทเขตปทุมวันเขตบางคอแหลมเขตคลองสานกรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูลโดยระยะเวลาที่จะให้แสดงการแจ้งเตือน2ชั่วโมงทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784ddpm หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามและเฝ้าระวังการทรุดตัวของโครงสร้างอาคารรอบจุดเกิดเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้า
0: น นายพงศ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกโรงเรียนใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองส่งผลให้เกิดการสุดตัวและรอยร้าวบนผิวจราจรถนนประชาธิปกเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมากรมโยธาได้นำทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคารและวัสดุวิศวกรรมลงพื้นที่ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในพื้นที่โดยรอบเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงสร้างอาคารพร้อมให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมนอกจากนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อการดำเนินการแก้ไขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนสูงสุดสุทธาวาสสาพันธ์รายงาน
1: ขอสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวหลีกเลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแคขอสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวเลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแคเนื่องจากมีการปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแคขอสมก.จึงมีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางสำหรับรถโดยสารที่ผ่านจุดดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวน5เส้นทางได้แก่สาย21 4/6 วัดคู่สร้างมหานาคสาย37 4/9 ท่าเรือพระประแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาย15 4/2 วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูสยามสาย7ก4/48 พุทธมณฑลสาย2พหูรัตน์และสาย3 2/37 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีทั้งนี้ผู้ใช้บริการควรเผื่อเวลาในการเดินทางโดยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center โทร1348เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 22:00 นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้และเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัด
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสพทช.ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตด้านนายไพฑูรย์เก่งการสร้างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสพทช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13ถึง17กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระรามสองซึ่งขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องก็ระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามติดยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่5จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นบาวีและฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรนางอัญชลีสุวจิตปานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาถึงอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีที่ถึงแม้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมบริเวณภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกโดยเฉพาะใน5จังหวัดได้แก่ระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวประเมินสถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอาทิการตัดแต่งกิ่งพืชลดความเสียหายจากลมพายุและเตรียมช่องทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำขังเป็นต้นนอกจากนี้ในช่วงกลางเดือนนี้คาดว่าประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ซึ่งสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลผลิตทางการเกษตรและพื้นที่แปลงปลูกได้จึงควรเตรียมการป้องกันในระยะยาวอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่าอิทธิพลความแปรปรวนของสภาพอากาศประกอบกับสถานการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงในปีนี้นอกจากเกษตรกรต้องเตรียมพื้นที่รับมือก่อนและขณะเผชิญเหตุแล้วเกษตรกรควรจะต้องพัฒนาทักษะและศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเพื่อประกอบอาชีพการเกษตรผ่านความแปรปรวนของการเกิดภัยพิบัติต้องสามารถฟื้นฟูพืชและพื้นที่การเกษตรหลังเผชิญภัยพิบัติให้กลับสู่สถานการณ์ปกติด้วยนอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรร่วมกันป้องกันและฟื้นฟูการทำเกษตรในทุกสภาพอากาศส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังกรณีเกิดความเสียหายกรมส่งเสริมการเกษตรจะตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรที่เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกษตรกรสามารถติดตามสถานะการช่วยเหลือได้ผ่านทางเว็บไซต์ disaster.doae.go.th ทั้งนี้หากเกษตรกรต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้ากระบวนการเจรจาระดับเทคนิคกับอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อทำให้แน่ใจว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการที่อิหร่านโจมตีเรือเหล่านี้ถือเป็นการก่อการร้าย
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศยกระดับกองกำลังนิวเคลียร์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณพร้อมผลักดันแผนยกระดับกองทัพให้มีมาตรฐานความเชี่ยวชาญและทันสมัยหลังการประชุมคณะกรรมการทางทหารกลางของพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของระบบการรบและมาตรการเร่งปรับปรุงฐานทัพเรือให้มีความทันสมัยพร้อมย้ำว่าสันติภาพและความมั่นคงของประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกองทัพที่แข็งแกร่งและจัดการภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบทั้งนี้เกาหลีเหนือประกาศเป็นรัฐนิวเคลียร์ที่ไม่อาจย้อนกลับนับตั้งแต่ปี2562หลังการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงฮานอยของเวียดนามประสบความล้มเหลวเนื่องจากขอบเขตการปลดอาวุธนิวเคลียร์และการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรไม่ตรงกัน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวไปยังหมู่เกาะซากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจสร้างความเสียหายที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปี ส่งผลให้ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยลมกระโชกแรงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมยกเลิกเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวไปจนถึงวันเสาร์นี้ขณะเดียวกันปิดให้บริการเรือข้ามฟากเป็นการชั่วคราวขณะที่รัฐบาลไต้หวันสั่งอพยพประชาชนกว่า 1,000 คนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกและจัดเตรียมกำลังทหารเกือบ 29,000 นายให้พร้อมปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติในทันทีแม้ว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะไม่พัดขึ้นฝั่งในไต้หวันโดยตรงแต่จะทำให้มีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในหลายพื้นที
1: ่สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตรองเท้าแห่งหนึ่งของบริษัทหุยถึงในเมืองจิ้นเจียงมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิง500นายสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงงานแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วและช่วยเหลือพนักงาน213คนอพยพออกจากจุดเกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในมณฑลฝูเจี้ยนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้และนำตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2ประตูต่อ0และได้ประตูจากคิลิยันเอ็มบัปเป้และอุสมานเดมเบเล่ฝรั่งเศสนะครับรองชนะเลิศเตรียมพบกับผู้ชนะจากคู่ของสเปนกับเบลเยียมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแม้จะพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ให้กับญี่ปุ่น1ต่อ3เซต15-25 21-25 25-22 22-25ทีมสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้8นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนญี่ปุ่นเก็บ3แต้มแรกในสนามนี้ทำผลงานชนะ7แพ้3

0: ชนิดอาชีพหญิง WTA 125 Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักโขดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแคโรไลน์โดไฮนักเทนนิสเจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย 6-3 และ 6-4 ทำให้มนัญชยาไปเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีอาหม่าอีกหนึ่งนักโขดเจ้าถิ่นมืออันดับ299ของโลกต่อไปเทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์สิงห์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามเครต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีพัชรินทร์ชีพชาญเดชโชว์ฟอร์มสำราญชาญวงอันดับหนึ่งของรายการคว้าแชมป์ทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่โดยประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์เอาชนะธนัทพรยังโหมด2เซตรวด 6-0 และ6-4 คว้าแชมป์ไปครองหลังจากก่อนหน้านี้จับคู่กับลิเดียพอยต์โกรีชานี่คว้าแชมป์หญิงคู่ด้วยการเอาชนะกมลวรรณบัวแย้มและอารีพรวิชยาพาณิชย์ 6-3 และ 6-2ปิดฉากทัวร์นาเมนต์ด้วยผลงาน2แชมป์ขณะที่ชายเดี่ยวธีรัตน์ ตวสิริสมบูรณ์มืออันดับ2ของรายการเอาชนะธนกรศรีรัตน์2เซตรวดคว้าแชมป์ไปครองส่วนประเภทชายคู่ธนภัทรนิรันดรและภวิศศรหลักทรัพย์คว้าแชมป์หลังเอาชนะทัศพงศ์กมลปัญญากรและธีชวัฒน์ ชวัฒน์ผ่องศรีสำหรับรายการต่อไปสิงห์ที่ ATP Championship แข่งขันระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่สนามเครต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางแข่งขันด้วยตนเองส่วนนายวิษณุวิทยวราวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมทุกด้านโดยจุดเข้าเส้นชัยจะมีความประทับใจแน่นอนและเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศร่วมในการแข่งขันผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th นายพัศกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยโปรแกรมการแข่งขันของทีมไทยวันที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดของไทยแข่งขันเวลา 16:30 นาทีถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายพัศกรรังสีวัฒน์ศักดิ์ที่ขันยกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาในทุกระดับเพราะกีฬามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศกระทรวงจึงส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
1: ภายใต้การนำของท่านนายกินชาญวิรุณนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรคุณนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกๆกีฬานะครับในการพัฒนากีฬาให้จากระดับการแข่งขันที่เป็นชิงชนะเลิศไปสู่กีฬาอาชีพได้ในอนาคตครับแล้วก็อย่างที่ในวันนี้เป็น BYD DMI 6 CV Cup นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งนโยบายที่อยากให้การแข่งขันระดับนานาชาติมาอยู่ที่ประเทศไทยครับเพราะว่าเป็นในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
0: ่นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในส่วนของความคาดหวังนั้นในรายการ CV ครับจะเริ่มที่ประเภทชายที่ฟิลิปปินส์ต่อด้วยอินโดนีเซียก็จะมาประเภทหญิงที่เวียดนามและไทยโดยทีมวอลเลย์บอลไทยชุด CV ครับมีนักตบที่สามารถทดแทนกันได้ก็ยังเชื่อว่ามีศักยภาพพอที่จะคว้าแชมป์ได้แต่ในส่วนของทีมชายก็ยังมีปัญหาตัวเซตบาดเจ็บอยู่แต่ทุกคนก็จะสู้อย่างเต็มที่แน่นอน
2: ในส่วนของนักกีฬาเนี่ยในขณะนี้นะครับก็เราก็ยังเชื่อมั่นว่าเราก็สามารถที่จะยังมีศักยภาพพอที่จะเป็นแชมป์ได้นะครับแต่ว่าโดยที่ทีมชายเนี่ยในขณะนี้เราก็มีปัญหานักกีฬาระบาดเจ็บอยู่พอสมควรนะครับแต่ทีมหญิงเรามีนักกีฬาที่พอจะทดแทนกันได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ทุกคนก็สู้ครับนะครับก็สู้อย่างเต็มที่ก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่นะครับ
0: ชนิดการแข่งขัน BYD DMI CV ครับประเภททีมชายสนามแรกแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์วันที่15ถึง19กรกฎาคมและสนาม2ที่ประเทศอินโดนีเซียวันที่22ถึง26กรกฎาคมส่วนประเภททีมหญิงสนามแรกแข่งขันที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคม สู่สนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดการแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีพันโทหนุนศาสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและนักเตะในโครงการ GLO Star เข้าร่วมพันโทหนุนกล่าวว่าโครงการ GLO Star ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการค้นหานักเตะที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยในตอนความฝันภายใต้แนวคิดโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง
3: โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าเรามีเจลสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็เจลสตาร์เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่น6เดือนแล้วก็กลับมาครั้งนี้ตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของเจลครับ
0: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมณสนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9ท่าพลทหารลาดกระบังณสนามสุพัชลาไสยโดยจะมีการคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO Star จากนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง7ภูมิภาคหรือรุ่นละ15คนเข้าสู่ GLO Star Campโดยคัดเลือกเหลือเพียงรุ่นละ3คนเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนนายสุชัยพรชัยสัตว์อุดมนายกสมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงวินิจิเอชินคัพไบเกรนเบท2026ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีโดยทีมสาวไทยได้แข่งขันเพลย์ออฟโบกรุ๊ปหลังจากทำผลงานคว้าแชมป์กลุ่มหนึ่งที่ประเทศอินเดียและเป็นการได้เพลย์ออฟโบกรุ๊ปในรอบ12ปีของทีมไทยซึ่งนักกีฬาได้แก่พัชรินทร์ เชษฐ์ ชาญเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อเพียงทานเปรตพืชและกมลวันยอดเพชรพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าสงครามสงครามเขียนส่อเสืององงูคอควายรอเรือสระอามอม้ามาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังครามะหมายถึงการรบหรือการต่อสู้ที่มีคนจำนวนมากประหัตประหารฆ่าฟันกันด้วยอาวุธและมีความหมายเปรียบเทียบว่าการต่อสู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะของการสู้รบด้วยอย่างสงครามป่าสงครามชีวิตสงครามเศรษฐกิจเป็นต้นคำว่าสงครามยังประสมกับคำอื่นได้อีกเช่นสงครามโลกหมายถึงสงครามใหญ่ที่มีหลายประเทศเป็นคู่สงครามสงครามกลางเมืองหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
6: ผู้มีคำถาม

โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรม

0: 2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์และร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทย

ที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02424-0004กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงและทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตัวเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอสรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอสรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2/2569

0: การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์02528 4907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง5วิธีถนอมสายตาอวัยวะสำคัญของร่างกายท่านผู้ฟังครับดวงตาถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายเพราะช่วยในเรื่องของการมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวสะดวกต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันแต่ปัจจุบันหลายคนมองข้ามความสำคัญของดวงตาโดยการใช้งานดวงตาที่หนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวัยทำงานที่มักทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆหรือเสพสื่อดิจิทัลผ่านโทรศัพท์มือถือในที่แสงสว่างน้อยอาจส่งผลต่อการทำให้สายตาเลือนรางได้ในอนาคตเกิดปัญหาด้านสายตาเช่นปวดตาตามัวตาแห้งสายตาล้าสายตาสั้นรวมทั้งผลข้างเคียงเช่นปวดศีรษะปวดหลังปวดเมื่อยคอบ่าไหล่กรมอนามัยมีวิธีแนะนำการถนอมสายตาซึ่งจะช่วยให้เราใช้ดวงตาได้อย่างเหมาะสมไม่เป็นอันตรายในอนาคตและรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย 1. กระพริบตาให้ถี่ขึ้นลดอาการตาแห้งหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น 2. จัดวางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมให้หน้าต่างอยู่ทางด้านข้างของจอคอมพิวเตอร์เพื่อลดแสงตกสะท้อนบนหน้าจอพร้อมทั้งจับระดับจอภาพจากจุดศูนย์กลางของจอให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 4-9 นิ้วและไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต่ำจนเกินไป 3. เลือกแว่นที่เหมาะสมกับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่ผลิตมาเพื่อกรองแสงจากหน้าจอโดยเฉพาะและใช้เลนส์สีเขียวอ่อนที่ช่วยให้สบายตาและลดแสงสะท้อนจากจอภาพ 4. เลือกใช้ตัวอักษรใหญ่เวลาพิมพ์งานและปรับความเข้มของตัวอักษรให้มากขึ้นโดยเลือกตัวอักษรและความเข้มที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ดวงตาทำงานหนักมากจนเกินไปและ 5. พักสายตาทุกๆชั่วโมงโดยเปลี่ยนอิริยาบถหรือลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายเพื่อพักสายตาและป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะส่งผลต่อโรคอื่นได้นอกจากนี้ยังแนะนำให้ทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาอาทิผักผลไม้หลากสีเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุและสารธาตุอนุมูลอิสระอย่างวิตามิน A ช่วยปกป้องกระจกตาช่วยการมองเห็นในที่มืดปลาเพราะมีกรดไขมันโอเมก้า3ไข่เนื่องจากในไข่แดงจะมีสารลูทีนและซีแซนทีนซึ่งจะช่วยบำรุงระบบการไหลเวียนของเลือดและเส้นเลือดฝอยที่เลี้ยงตาป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพของดวงตาอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่อง5วิธีถนอมสายตาอวัยวะสำคัญของร่างกายเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์ นันท์ ปากสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวฤทธิ์แก้วพิบูลและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับดลยาวารีเด็กใจและคุณวรรณชัยจิตที่วงค่ะสวัสดีค่ะพี่ตี
1: สวัสดีครับน้องอ้อมอย่าเรียกซะเป็นกันเองเลยนะ
0: ค่ะ
1: รู้สึกว่ารายการนี้เราจะเป็นกันเองมากขึ้นทุกครั้งที่เราสองคนมานั่งอยู่ตรงนี้ เหมือนเช่นวันนี้เราเป็นกันเองเพราะเราไปจัดนอกสถานที่ไหมฮะอยู่ที่ที่วัดอะไรฮะเนี่ย
0: วันนี
1: ้อย่าบอกนะฮะ
0: เราก็ยังอยู่ที่นี่แหละค่ะที่ห้องส่ง
1: แต่มันเสมือนว่าเราไปจัด
0: เหมือนกับเราไปนั่งจัดรายการอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: จังหวัดอุบลราชธานีบอกไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่พาไปนะคะจนกว่าคุณจะแนะนำทีมงานก่อน
1: ต้องให้เกียรติกันก่อนว่ารายการเราจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีทีมงานกลุ่มนี้นะครับคุณสายชนนีสังควบคุมเสียงคุณณัชวีอารีวงศ์วันนี้จะประสานงานรับสายโทรศัพท์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและคุณอัครเดชคำพีระดูแล Facebook Live นั่นเองซึ่งก็จัดขึ้นที่อุบลราชธานีวันนี
0: ้เดี๋ยวผู้ฟังสับสนนะคิดว่าเราไปจัดรายการนอกสถานที่สัปดาห์ที่แล้วเราออกไปนอกสถานที่กันจริงอ
1: ันนั้นของจริง
0: ใช่แต่ว่าสัปดาห์นี้กลับมาอยู่ในห้องส่งแล้วแต่ว่าใครที่อยากจะรับชมรับฟังแล้วก็เห็นภาพฉากหลังไปด้วยนะคะก็ต้องเข้ามาทางออนไลน์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าใครที่รับฟังทางวิทยุก็สามารถรับฟังได้ทาง FM 92.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ยังมี AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะที่รับสัญญาณในวันนี้นะคะ
1: คือบางสถานที่ในจังหวัดของท่านเนี่ยอาจจะไม่ใช่ 92.5 ซะทีเดียวอาจจะเป็นคลื่นในแต่ละจังหวัดท่านแต่ว่าก็
0: เครือข่ายของ
1: เรา
0: สอนเราค่ะแล้วก็วันนี้วันศุกร์แบบนี้นะคะแน่นอนล่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราพิเศษสุดเลยเพราะว่าดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรกิติพรหรือว่าดร.ต้อมนะคะให้เกียรติมาเข้าสายกับเราซึ่งดร.ต้อมไม่ได้มาเข้าสายนานมากแล้ว
1: นาน
0: จะมาทีเพราะว่าภารกิจของดร.ต้อมเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีว่ารัดตัวมากนะคะเดินทางไปทั่วประเทศเลยเพื่อที่จะนี่แหละค่ะมาสรรหาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละมาบอกเล่าท่านผู้ฟัง
1: เวลาทองของดร.เวลาทองของท่านผู้ฟังผู้ชมเลยนะที่จะมีโอกาสในการสอบถามปัญหาทุกเรื่องราวที่สงสัยและสนใจกันเรื่องของสับสุขที่ผ่านมาเล็กน้อยฮะก็โอ้โหพี่เสียดายไม่ได้ไปด้วย
0: ใช่ไหม
1: น่าจะสนุกวันนี้ดร.ต้อมน่าจะมาแชร์ด้วยนะ
0: ใช่
1: วันนั้นดร.ต้อมก็ไปใช่ไหม
0: วันนั้นดร.ต้อมไปด้วยตอนแรกดร.บอกว่าดร.จะเข้าแบบจะเข้าไปนั่งพูดคุยในรายการแต่ด้วยภารกิจนะคะติดภารกิจอีกงานนึงนะคะก็เลยไม่ได้เข้ารายการก็มอบหมายให้คุณหมออีกท่านนึงเข้ามาแทนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยในเรื่องของสุขภาพกับดร.ต้อมนะคะเราพาไปทำความรู้จักสถานที
1: ่
0: ท่องเที่ยวกันก่อนนะคะวันนี้สวยงามไหมคะ
1: โอ้สวยมากจริงๆคือ
0: ถ้าเป็นบรรยากาศตอนค่ำๆตอนที่แบบฟ้ามืดจะสวยกว่านี
1: ้ใช่ใช่เพราะดูจากภาพเนา
0: ะ
1: การประดับแสงไฟมันเข้ากับบรรยากาศเข้ากับไวฟ์ของพระอุโบสถที่ได้เห็นจริงนะก็น่าจะเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งนะเป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานีใช่ไหมน้อง
0: ใช่ค่ะก็บอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่สวยงามอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะคะวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวหรือว่าวัดภูพร้าวอีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกกันนะคะก็คือวัดเรืองแสงเรืองแสงจริง
1: ๆตามชื่อเลย
0: ใช่ค่ะตามชื่อเลยค่ะตั้งอยู่บนยอดเขาในอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นวัดที่สวยงามอันดับต้นๆของเมืองไทยเป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือว่าเขาไกรลาดค่ะบนยอดเขานะคะเราสามารถมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นงดงามด้านหลังของอุโบสถก็จะเป็นงานจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ค่ะนอกจากจะได้สัมผัสกับความเงียบสงบของธรรมชาติแล้วนะคะยังได้ตื่นตาตื่นใจกับความสวย

0: ่ะสำหรับต้นกลปพฤกษ์เรืองแสงนี้นะคะเป็นฝีมือการออกแบบของช่างคุณากรปริญญาปุณโญซึ่งเป็นผู้ลงมือติดโมเสกแต่ละชิ้นด้วยตนเองเลยทีเดียวนะคะโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากต้นไม้แห่งชีวิตในภาพยนตร์เรื่องอวตารค่ะเป็นการใช้สารเรืองแสงหรือว่าสารฟลูออเรสเซนต์รอบๆต้นซึ่งคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์เนี่ยจะรับแสงพระอาทิตย์ในตอนกลางวันและพอดีกับที่งานชิ้นนี้ได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือว่าหันข้างไปทางทิศตะวันตกค่ะก็เลยคล้ายกับเป็นฉากกั้นพลังงานในช่วงเวลาตอนกลางวันแล้วก็สามารถฉายแสงออกมาในตอนกลางคืนเป็นการคายพลังงานออกมานั่นเองค่ะก็คือไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะ
1: ที่เห็นแสงคือธรรมชาติเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในหน้าฝนแบบนี้ช่วงนี้เลยนะคะท้องฟ้าจะมืดสนิทแล้วก็มีความชื้นสูงทำให้เราเห็นการเรืองแสงของต้นกลปพฤกษ์ได้อย่างชัดเจนแล้วก็งดงามยิ่งขึ้นก็คือยิ่งฟ้ามืดก็จะยิ่งเห็นได้ชัดนะคะสวยงามมากๆไปกันได้เลยค่ะวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
1: สุดภาคภูมิใจในความสร้างสรรค์และภูมิปัญญาของคนไทยช่างฝีมือคนไทยจริงๆนะก
0: ็
1: ได้เห็นแบบนี้แล้วก็เห็นศักยภาพจริงๆว่าทุกที่ทุกคนทุกแห่งของเมืองไทยเรามีของดีเรามีศักยภาพให้ชื่นชมนั่นเองแล้วก็ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันอุดหนุนไปกันได้นะที่อุบลราชธานีพอดีพอพูดถึงอุบลราชธานีเนี่ยท่านผู้ฟังของเราก็ทักทายกันมาพอดีเลยนะครับบอกว่าโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวต้องไปงานแห่เทียนแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นท่านหนึ่งนะผมไม่เห็นละแต่จะมีท่านหนึ่งคุณประกิตนะจะไม่ผิดนะโอ้ให้ข้อมูลเรื่องของงานแห่เทียนมาเลยแบบเต็มที่เลยนะเพราะงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนี้ก็เป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็ขึ้นชื่อระดับประเทศไปแล้วนะเป็นงานที่ทุกคนต้องรู้จักแล้วก็อยากจะไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ไม่แน่ใจว่าจัดช่วงไหนนะครับก็น่าจะเป็นช่วงต้นฤดูเข้าพรรษาหรือเปล่านะครับ
0: ถ้าช่วงเข้าพรรษาก็ต้องเป็นช่วงปลายเดือนนี้แล้วนะ
1: ใกล้ละ
0: ปลายเดือนนี
1: ้วางแผนกันไปได้เลยนะครับที
0: ่
1: อุบลราชธานี
0: แล้วก็ช่วงปลายเดือนนี้งานบุญแบบติดกันเลยนะมีหลายงานเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่าดร.ต้อมจะมาพูดคุยถึงเรื่องพยาธิใบไม้ในตับนะคะทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาก็ออกมาเตือนประชาชนเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาเนาะที่มีนักศึกษาที่ติดกันเยอะเลยใช่ค่ะเป็นโรคนี้กันเยอะเลยนะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็เตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการทานปลาน้ำจืดดิบหรือว่าสุกๆดิบๆนะคะอย่างเช่นก้อยปลาลาบปลาปลาส้มดิบแล้วก็ปลาร้าดิบอันนี้ของชอบเลยนะปลาร้าดิบค่ะเพราะว่าเสี่ยงติดพยาธิใบไม้ตับนะคะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งท่อน้ำดีค่ะพยาธิชนิดนี้นะอาศัยอยู่ในปลาน้ำจืดเกล็ดขาวอย่างเช่นปลาตะเพียนปลาสร้อยแล้วก็ปลาซิวเมื่อทานเข้าไปแล้วนะคะพยาธิสามารถฝังตัวในท่อน้ำดีได้นานถึง 20-30 ปีเลยค่ะ อยู่นานมากๆนะเกาะติดกับเราไปแบบ 20-30 ปีเลยก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีค่ะโดยองค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่มที่1นะคะทั้งนี้ค่ะการบีบมะนาวใส่พริกหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าพยาธิได้ไม่สามารถฆ่าได้บางคนอาจจะบีบมะนาวนะคะคิดว่าช่วยให้แบบมัน
1: ฆ่าเชื้อฆ่าพยาธิ
0: ฆ่าเชื้อก่อนไม่สามารถทำได้นะคะจะต
1: ้
0: อง
1: ไม่
0: ได้พริกก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องปรุงอาหารที่สุกด้วยความร้อนเท่านั้นค่ะผู้ติดเชื้อในระยะแรกนะคะมักจะมีอาการแน่นท้องท้องอืดปวดใต้ชายโครงขวาเบื่ออาหารแล้วก็อ่อนเพลียค่ะหากปล่อยไว้อาจจะเกิดตับโตดีซ่านตัวเหลืองตาเหลืองแล้วก็ลุกลามเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือการติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิตได้เลยค่ะทางกรมควบคุมโรคนะคะก็แนะนำให้ทานปลาน้ำจืดที่ปรุงสุกล้างมือให้สะอาดใช้ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปหรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรที่จะตรวจหาไข่พยาธิแล้วก็อัลตราซาวด์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะพร้อมกับรับการรักษาทันทีเมื่อพบการติดเชื้อค่ะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีการเดินหน้านะคะมาตรการกำจัดพยาธิใบไม้ตับหรือว่ามะเร็งท่อน้ำดีผ่านแนวทาง

0: ริโภคอาหารปลอดภัยการจัดการสุขาภิบาลแล้วก็การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อที่จะตัดวงจรการแพร่ระบาดแล้วก็ลดอัตราการเกิดโรคในระยะยาวค่ะก็ถือว่าเรื่องของอาหารการกินก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะของสุกๆดิบๆอาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนนะ
1: เลี่ยงไปยาวเลยก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: น้องอ้อน้องอ้อเองก็บอกว่ามันของชอบด้วยบางทีเด่นมาก
0: บางอย่าง
1: มันจะห้ามใจได้ยากนะ
0: แต่ว่าปลาร้าเราไปต้มสุกก่อนมันก็อร่อย
1: ไม่ต่างกันก็อร่อยกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสมัยนี้น้องอ้อสังเกตดูกับการที่เรามีแรงจูงใจจะกินสิ่งถึงสิ่งใดเดี๋ยวมันง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนเพราะมันมีโซเชียลมีเดียนะบางครั้งมีอินฟลูเอนเซอร์มากินปลาดิบให้ดูกินก้อยสดก้อยดิบ
0: เหมือนกับซูชิใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็จิ้มให้ดูแล้วก็ทานด้วยความอร่อยคือเขาได้ยอดวิวแต่ว่าผลบวกที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนดูเนี่ยเขาได้รับความรู้ผิดๆและค่านิยมผิดๆเนี่ยที่ว่ากินของอร่อยแล้วมันดีต่อใจแต่ว่าผลกระทบเนี่ยเขาไม่ได้ฉายเห็นภาพขนาดนั้นแต่สิ่งที่เห็นคือความสุขความสะใจความพอใจจากการได้ลิ้มชิมรสของอร่อยของแปลกอะไรเนี่ยแต่ว่าผลกระทบแนวลบเนี่ยมันไม่เห็นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบให้ความรู้เราต้องเร่งรณรงค์กันอย่างจริงจังเลยนะให้เขาเห็นภาพ
0: แต่บางทีเราก็เข้าใจเขานะในวิถีชีวิตเพราะว่าวิถีชีวิตอย่างบางพื้นที่อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เขาก็อาหารการกินเขาทำแบบนี้
1: อาจจะเป็นแบบนี้จริงๆ
0: เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะคือทานมาตั้งนานแล้วทานแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆรุ่นปู่ย่าตายายมาแล้วอย่างเงี้ยการที่จะไปปรับเปลี่ยนก็อาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าในปัจจุบันเนาะเราเรื่องของกระแสการดูแลสุขภาพมันมาแล้วก็มันมีความสำคัญคนก็เริ่มให้ความสำคัญกันมากขึ้นนะคะคิดว่าไม่ยากนะคะในการที่จะปรับเปลี่ยน
1: ใช่ถ้าท่านคิดว่ายากท่านโทรมาปรึกษาดร.ต้อมวันนี้ท่านจะได้เห็นเลยว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพและปรับวิถีชีวิตตัดแนวคิด
0: ค
1: เพื่อสุขภาพที่ดีนั้นมันง่ายและมันคุ้มค่ามากๆว
0: ัน
1: นี้มาคุยกับดร.ต้อมกันในสายนะครับดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีคุยกันเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีดร.ต้อมเลยครับ
0: ค่ะดร.คะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดร.หายเหนื่อยหรือยังคะงานมหกรรมสมุนไพรที่ผ่านมา
2: ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเหนื่อยแต่ก็มีความสุขที่เห็นคนไทยเรียกว่าอยู่กับสมุนไพรแล้วก็การที่ไปงานมหกรรมสมุนไพรก็จะช่วยรักษารากเหง้าของเราไว
0: ้
2: แล้วก็จะทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างว่านสาวหลงเนี่ยที่นำมาแนะนำให้สังคมรู้จักปีพ.ศ.2547ว่านสาวหลงเป็นพืชตระกูลขิงข่าแล้วก็รากเนี่ยหอมมากแล้วก็แบบสมัยก่อนก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาที่หนุ่มๆจะไปจีบสาวเนี่ยก็จะเอารากของว่านเสาหลงในเคี่ยวใส่สีพึ่งเคี่ยวใส่น้ำมันทาปากหรือในกระเป๋าไปนะคะเพื่อไปจีบสาวปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวคิดในการสกัดน้ำหอมจากว่านเสาหลงซึ่งก็เป็นพัฒนาการในมหกรรมสมุนไพรปีนี้ก็มีในเรื่องของกลิ่นการพัฒนากลิ่นซึ่งว่านสาวหลงจะทำให้ผ่อนคลายเคลิบเคลิ้มมีความสุขนะคะก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่งานมหกรรมสมุนไพรได้เปิดพื้นที่ให้ภูมิปัญญาในที่ก็ยกตัวอย่างแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราเตรียมการในเรื่องของการเตรียมพร้อมในเรื่องของภัยพิบัตินะคะก็ได้ทำหนังสือสมุนไพรกรอบป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติแล้วก็การที่ขออนุญาตมาออกรายการในวิทยุในวันนี้ก็คืออยากจะมาขอบคุณพี่น้องที่ไปงานมหกรรมสมุนไพรหรือผู้ที่ให้กำลังใจหรือที่สนใจสมุนไพรพร้อมกับมีประเด็นของพยาธิใบไม้ในตับซึ่งหลายเรียกว่าหลายหน่วยงานก็ได้ให้ความรู้ไปบ้างแล้วที่ก็อยากมาเน้นย้ำในเรื่องของสิ่งที่เราควรจะต้องทำต่อไปทั้งในแง่ของภาคประชาชนการปฏิบัติตัวของปัจเจกแล้วก็การที่สังคมไทยจะต้องเรียกว่าเด็กนักเรียนคือก็ต้องชวนให้ท่านผู้ฟังนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลายคนก็คงได้ยินข่าวนี้แล้วอาจจะตกใจเลยว่า กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามดำเนินโครงการตรวจสุขภาพให้นิสิตใหม่ปี2569นิสิตใหม่นะคะไม่ใช่นิสิตที่อยู่ในจังหวัดมหาสารคามซึ่งอาจจะมีนิสิตทางอีสานเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีให้โควต้าตามภาคนะคะก็จะมีภาคอีสานมากสักหน่อยนะคะตรวจนิสิตเนี่ย 12,732 คนให้ผลบวกต่อพยาธิใบไม้ในตับเนี่ย 4,233 คนคิดเป็น 33% ของผู้ที่ได้รับการตรวจซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้สังคมเนี่ยตื่นตระหนกถามว่าพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยทำให้เราเสียชีวิตไหมไม่นะคะพยาธิใบไม้ในตับไม่ได้ทำให้เสียชีวิตแต่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งในท่อน้ำดีนะคะซึ่งรักษายากตัวนี้ตัวร้ายมากกว่าคนปกติเนี่ย10เท่าเราก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ติดพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยจะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีทุกคนเพียงแต่เป็นมากกว่าคนปกตินะคะก็ไม่ต้องตื่นตระหนกแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรวจเจอพยาธิใบไม้ในตับแล้วมียารักษาไหมมียารักษาพยาธิตัวนี้นะคะจบได้โดสเดียวหรือไงที่จำโดสเดียวต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายไม่ควรไปซื้อกินเองนะคะก
0: ็
2: จะได้มีการติดตามในเคสที่เป็นบวก 4,232 คนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะจ่ายยากวาดทั้งหมดให้รับประทานทั้ง 4,232 คนไหม 33 คนไหมหรือว่าจะมีการตรวจซ้ำตรวจไข่พยาซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมนะคะคื ตัวของการตรวจแบบนี้เนี่ย เป็นการตรวจแบบ เรียกว่าตรวจคัดกรองนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเพื่อจะตรวจในปัสสาวะว่ามีซากเชื้อตัวนี้มันจะให้ผลเป็นบวกนะคะในการตรวจคัดกรองซึ่งมีการยืนยันว่ามีการเหมือนว่าเปรียบเทียบเนี่ยนะคะพบว่าน่าเชื่อถือถึง 93-94% กว่าๆนะคะว่าถือว่าสูงก็แสดงว่านักศึกษาเหล่านี้เนี่ยที่ตรวจเป็นบวกเนี่ยก็น่าจะมีพยาธิใบไม้ในตับทีนี้พยาธิใบไม้ในตับเนี่ยอยู่กับเราถ้าติดไปแล้วเนี่ยสามารถอยู่กับเราได้10-20ปี10-20ปีนะคะนานมากแล้ว10-20ปีเขาไปเกาะที่ผนังของท่อน้ำดีแล้วก็ออกไข
0: ่
2: ถ้าเกิดว่าออกไข่มาไม่มากนะคะน้ำดีก็ถูกปล่อยมาในทางเดินระบบทางเดินอาหารแล้วก็เราก็จะตรวจไข่ตรงอุจจาระบางทีก็ติดแต่อาจจะไม่เจอเพราะไข่อาจจะน้อยนะคะถามว่าไข่เหล่านี้อุจจาระไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเราจะติดไหมหูมันเลอะเทอะเข้าห้องน้ำสาธารณะติดไหมไม่ติดนะคะจริงๆเนาะเขาเรียกว่าเป็นตัวที่แบบรังโรคอ่ะก็คือมีไข่สัตว์กินปลาทุกอย่างสุนัขแมวหมูชมดหรือสัตว์กินปลาทุกอย่างสามารถที่จะเป็นเรียกว่าติดเชื้อจากปลาได้คือไข่เราเนี่ยไม่ได้ทำให้เราติดเชื้อเราเข้าห้องน้ำสาธารณะเนี่ยไข่ไปมาสกปรกมือไปจับถูกเข้าปากไม่ใช่ต้องกินปลา
0: ค
2: ือพอเข้าไปอยู่ในปลาเนี่ยเขาก็จะมีการเจริญเติบโตเป็นพวกเขาเรียกว่าเมตาเซอร์เทียคือเป็นตัวที่ฟอร์มที่จะทำให้เรากินแล้วเขาสามารถที่จะทำให้เราติดเชื้อได
0: ้
2: เรากินไข่พยาธิเราไม่ได้ติดเชื
0: ้อ
2: แต่ต้องกินปลาพวกกลุ่มปลาตะเพียนนะคะกลุ่มปลาตะเพียนที่มีเจ้าพยาธิเนี่ยอยู่ในระยะที่ทำให้เราติดเชื้อได
0: ้
2: ค่ะ
0: ถ้ากินแค่นิดหน่อยแบบนี้มีความเสี่ยงไหมคะด็อกเตอร์หรือว่ากินเท่าไหร่ก็เสี่ยงหมดเลย
2: คือจริงๆหนึ่งเนี่ยปลาต้องมีพยาธิอยู
0: ่
2: ปลาต้องมีพยาธิเราต้องดิบ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ปลาที่มีพยาธิอยู่เราต้องดิบเป็นกลุ่มปลาตะเพียนสำหรับเจ้าพยาธิใหม่ๆในตับต้องดิบต้องมีพยาธิอยู่ในช ช่วงที่จะทำให้เราติดได
0: ้
2: จะเรียกว่าเมตาเซอร์เคเรียนะคะตัวนี้เนี่ยถามว่าโอ้โหคนกินส้มตำประจำเขาต้มไม่ต้มแต่เราตกลงกันก่อนว่าไม่ควรกินอะไรดิบนะเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเนื้ออะไรแต่ไม่ควรดิบเพราะว่าแต่ละชนิดก็มีพยาธิของตัวเองแต่ตอนนี้ตัวของพยาธิเป็นไม้ในสัตว์ซึ่งก่อน 2,500 เนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องนี้เราก็มีการรณรงค์มาตลอดนะแต่การติดถึง 33% เนี่ยเราไม่ได้อยู่ปกติก็ไม่เห็นการกระจายตัวจะอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำโขงอยู่ทางภาคอีสานภาคเหนือนะคะการติดพยาธิติดพยาธิใบไม้ในตับทีนี้ถามว่านิสิตที่ติดเหล่านี้เราอย่าเสียของเราต้องสำรวจเลยพฤติกรรมการกินกินอยู่ที่ไหนที่ว่าเราอย่าแบบกลัวแล้วก็ไม่เข้าใจมุขละนี่มันเลวร้ายถ้าสุกไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าหมักเป็นที่เคยมีการศึกษาปลาทั้งหมดเนี่ย73ตลาด20จังหวัดนะแล้วก็เราไม่เจอทั้งปลาส้มปลานะแต่ไม่ได้บอกว่าความอื่นไม่มีนะคือพบว่า 10% เนี่ยเจอซากที่เสื่อมแล้วของเมตาเซอร์เคเรียคือฟอร์มของพยาธิใบไม้ในตับที่จะติดได้ประมาณ 10% แสดงว่าประมาณ 10% ทำมาจากปัสสาวะเถียนที่มีเชื้อที่มีเชื้อพยาธิในสัตว์แต่ว่าไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่จะทำให้ติดได้แต่นั่นหมายถึงว่ามีการหมักปลาความเค็มสูงระยะเวลา6เดือนถึง12เดือนเราไม่รู้ว่าต่ำกว่านั้นมีไหมนะคะแล้วก็ปลาส้มเนี่ยเราพบว่าปลาส้มเจอฟอร์มของตัวนี้สมบูรณ์แต่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะติดได
0: ้
2: ซึ่งเขาไปศึกษาว่าปลาส้มเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงปลาส้มดิบเนี่ยนะไม่ได้เป็นพ่อด้วยนะมีโอกาสเสี่ยงกับไม่พบฟอร์มที่ติดได้ด้วยเพราะว่าตอนไปซื้อแล้วมันมีการแช่แข็งมาแล้วมันก็ตายไปแล้วก็ได้แล้วก็หรือว่าความเค็มระดับมันคือปลาส้มเนี่ยหมักประมาณ 2-5 วันนะคะก็ไม่เจอแต่อันที่น่ากลัวคือความเค็มน้อยแล้วก็กินดิบไม่ได้มาทอดคือปลาจ่อม
0: ค
2: ่ะตระกูลปลาซิวเนี่ยก็มีโอกาสปลาจ่อมเนี่ยเดิมมากก็จะมีการเอาไปคลุกยำเครื่องปรุงสดถ้าเกิดว่าความเค็มไม่พอเนี่ยแล้วก็เรากินดิบเนี่ยโอกาสจะติดเนี่ยมีปลาส้มถ้าเกิดว่าการหมักเวลาก็มีความเสี่ยงไม่มีแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากถ้าสุกนะสุกนี่ถือว่าไม่มีเลยดีกว่าเพราะว่าสุกนี่พยาธิก็จะตายหมดอยู่แล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาที่หมักด้วยความเค็มระยะเวลาปลา 6-12 เดือนเลยมากก็เป็นวันทำปลาเนี่ยก็ใช้เวลาหมัก 6-12 เดือนเนี่ยความเสี่ยงคือความดิบๆเนี่ยไม่เจออยู่แล้วแต่ทุกอย่างต้องสุกนะคะปลาส้มก็จะรองลงมาปลาจ่อมเนี่ยเสี่ยงสูงหมักน้อยแล้วก็ความเค็มอาจจะต่ำกว่านะคะทีนี้พอเรารู้ว่าพฤติกรรมเนี่ยมันคือต้องกินปลาตระกูลปลาตะเพียนแล้วทำไมคนเหล่านี้เนี่ยถึงติดกันเยอะนักนะคะทั้งที่จริงๆแล้วก็มีข้อมูลว่ามีการลงมีอะไรอย่างนี้ทำไมถึงเราต้องหาให้เจอไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะแบบว่าเกิดความยิ่งไม่เข้าใจยิ่งไม่เชื่อไม่เห็นเป็นไรเราไม่เคยกินอย่างน้องมุสลิมคือเขาไม่กินอะไรดิบอยู่แล้วทำไมเขาติดเราต้องไปดูว่าเขาอยู่ในเครื่องตรวจประมาณ 0.6% ไหมความไวทั้งหมดเนี่ยคัดกรองเขาบอกว่าความไวความจำเพาะเนี่ยประมาณ 93-94% ถ้าเกิดว่าน้องคนนึงเป็นมุสลิมมาอยู่ไม่เคยมาแถวนี้ไม่เคยกินของดิบเพราะมุสลิมไม่ให้กินอะไรดิบๆอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่อาจจะคัดกรองหลุดจากการคัดกรองคือที่ไม่สามารถความไวเด็ด94อาจจะเป็น 0.6 ที่เกิดขึ้นหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชุดคัดกรองอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องหาทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องรู้ว่าคือบางทีถ้าเกิดเราให้ความรู้ไม่ดีเดี๋ยวก็ติดเชื้อซ้ำและการติดเชื้อซ้ำๆก การอักเสบซ้ำๆเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งในท่อน้ำดีก็จะสูงนะคะในการศึกษาเนี่ยเราต้องศึกษาว่าเขากินอะไรเขาทำยังไงก็ทำต้องทำวิจัยเรื่องนี้เลยสำหรับพี่นะดูตั้งแต่ว่าความไวของชุดคัดกรองเนี่ยมันถูกต้องจริงไหม
0: ค่ะ
2: นะคะแล้วก็ศึกษาถึงครอบครัวนะคะดูว่าครอบครัวเนี่ยมีพฤติกรรมการบริโภคยังไงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเจาะถึงพฤติกรรมการบริโภคเนี่ยกินก้อยปลาลาบปลาปลาจำปลาส้มอาหารประจำถิ่นนี่ถี่แค่ไหนกินดิบแค่ไหนไม่ได้อยู่ในผักนะคะท่านจ
0: ะ
2: โอ้ยเรากินส้มตำดิบดิบยอดผักบุ้งมีในฟอร์มเป็นไข่นี่มีคือต้องอยู่ในเนื้อปลาดิบเท่านั้นนะคะสำหรับไอ้เจ้าพยาธิไม้ในตับก็คือสาระสำคัญคือห้ามกินปลาดิบแล้วปลาดิบเนี่ยมันจะติดเชื้อได้ต้องมีคนไปเรียกว่าสิ่งปฏิกูลของคนของสัตว์ที่กินปลาที่มีไข่ตัวเนี้ยมันหลุดไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติเราก็ต้องไปดูดิว่าระบบสุขอนามัยเนี่ยครอบคลุมหรือยังช่วง 100% หรือยังทำไมไปหลุดไปอยู่ในแหล่งน้ำแล้วไปติดในปลาแล้วปลาก็มีพยาธินะคะเราต้องปรับทั้งปลาไม่มีพยาธิคนไม่มีพยาธิสิ่งแวดล้อมไม่มีพยาธินะคะแล้วก็มีระบบการให้การศึกษาเราอาจจะแบบมาดูช่วยปรับพฤติกรรมของคนอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็อาจจะถ้าได้เพราะปลาเนี่ยอาจจะไปทอดมาจะสุกหรือไม่สุกเพราะเราปลาตะเพียนก็ยังเป็นแหล่งอาหารในธรรมชาติของมนุษย์การที่ตัดวงจรพยาธิเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะแมวติดเชื้อสุนัขติดเชื้อหอยปลาน้ำจืดเนี่ยการถ่ายอุจจาระลงแหล่งน้ำบางพื้นที่ยังมีอยู่ไหมเนี่ยเราก็คิดว่าจะตัดวงจรยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงแล้วก็เราก็ดูว่าเอ๊ะแล้วก็เราจะมีการศึกษาว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ย อยู่จังหวัดไหนพฤติกรรมเราก็ต้องดูว่าแล้วพฤติกรรมการกินนะคะทำไมผลคุณจะถึงเป็นบวกอะไรที่เราไปดูว่าเครื่องทดสอบเนี่ยชุดเทสคิดเนี่ยนั่นยำแน่ๆ 90% แน่ๆเราตัดตรงนั้นออกเราไปดูพฤติกรรมรายบุคคลเลยว่ากินมีพฤติกรรมการกินอะไรกินปลาชนิดไหนซื้อจากตลาดไหนเลี้ยงหรือเปล่าคือแหล่งปลาเลี้ยงอย่างนี้ก็เยอะเพราะฉะนั้นแหล่งปลาเลี้ยงเนี่ยก็ต้องสุ่มศึกษานะคะแล้วก็ซื้อที่บ้านนะคะแล้วก็ปลาที่กินนะคะรวมถึงร้านที่ไปกินประจำอาจจะต้องรู้ว่าปลาสุกต้มสุกไม่สุกแล้วก็รณรงค์ในเรื่องส้มตำนี่เป็นอัตลักษณ์ชาติก็ได้นะเหนื่อยๆเนี่ยปวดสมองแล้วก็คิดถึงส้มตำเปรี้ยวๆเค็ม
0: ๆ
2: อาจจะเป็น 100%
0: แซ่บๆ
2: ปลาต้มหรือยางอะไรเงี้ยนะคะแต่เราไม่ควรจะไปตัดวงจรแบบหูมันไม่ดีนะคะแล้วก็เข้าใจว่าถ้ามันสุกเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเรารู้ถึงกระบวนการหมักว่าคุณหมักครบไหมหมักกี่เดือนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเพราะว่าไม่เคยศึกษาการปลาที่หมักต่ำกว่านั้นเพราะปลาในตลาดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาที่ผ่านการหมักครบเวลานะคะแล้วก็เราก็ดูสิ่งแวดล้อมบ้านติดในแหล่งน้ำเลี้ยงปลาเองไหมท่วมถูกลักษณะไหมอะไรเหล่านี้นะคะซึ่งเราจะได้ปัจจัยทางสังคมตั้งแต่คนทำอาหารแล้วก็สำหรับอาหารที่กินเป็นประจำเพื่อต้องทำไม่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะ เรียกว่าคิดกันไปคนละทางแล้วก็ปัญหาไม่ได้แก้แล้วก็จะอาจจะต้องมีการตรวจจำนวนไข่พยาธิในอุจจาระซ้ำไหมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องแบบศึกษาแล้วก็จะต้องศึกษาน้องที่ไม่ติดเป็นคอนโทรลว่ากลุ่มที่ไม่ติดเนี่ยมีพฤติกรรมบริโภคอะไรและกลุ่มที่ติดเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงอันนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลในการที่เราจะมารณรงค์เพื่อให้การศึกษาคนไม่มีพยาธินะคะแล้วก็ปลาไม่มีพยาธิสิ่งแวดล้อมไม่มีพยาธิรวมไปถึงการที่จะต้องรณรงค์เพิ่มเติมในเรื่องของการบริโภคซึ่งที่ว่าเมื่อมันห้ามไม่ได้ทำยังไงที่จะทำให้ถูกวิธี
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าร้อนอกร้อนใจนะคะเพราะว่าทำไมเด็กๆรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะไม่ใช่ชาวบ้านไม่ใช่พ่อแม่ใช่แล้วก็จะต้องสืบไปถึงครอบครัวด้วยนะว่าอาจจะต้องตรวจถึงครอบครัวด้วยถ้ารู้ว่าตรวจแล้วก็ติดเชื้อมีพยาธิไหมในสัตว์แน่ๆในลูกเนี่ยครอบครัวจะต้องเข้าไปตรวจแล้วเลยต้องให้ยาถ่ายพยาธิอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแนวคิดอันหนึ่งนะคะทีนี้สำหรับพี่เองเนี่ยนำเรื่องสมุนไพรเนาะสมุนไพรเนี่ยบางอย่างเนี่ยไม่ว่ายาแผนปัจจุบันหรือว่าสมุนไพรก็รักษาไม่ได้เช่นมะเร็งท่อน้ำดีตัวนี้ร้ายเลยนะคะโอกาสอัตรารอดชีพนี่ก็น้อยแล้วก็ค่อนข้าง5ปีนี่ก็น้อยนะคะแล้วก็ประเทศเราก็ชุกแล้วก็ชุกแถวภาคอีสานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันมันการให้ความรู้เนี่ยจำเป็นแต่ไม่ได้ความรู้แบบกลัวแต่พอแบบไม่เกิดก็เลยไม่กลัวแต่ต้องให้รู้ว่ามะเร็งในท่อน้ำดีเป็นได
0: ้
2: นะคะอัตราส่วนก็ไม่ถึงขนาดสูงมากนะคะนอกถือว่าเป็นตัวน้อยแต่ร้ายแล้วก็คนที่ติดพยาธิใบไม้ในสัตว์เนี่ยโอกาสจะเป็นมากกว่าคนปกติก็ประมาณ10เท่านะคะเยอะกว่าแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า 4,000 กว่าคนนี้ต้องเป็นหมดแล้วก็มียาที่สามารถรักษาได้แล้วซึ่งก็มีการติดตามนะคะทีนี้ในการรักษาพยาธิเนี่ยสมัยก่อนก็จะมียาถ่ายแต่ว่าเป็นยาถ่ายพยาธิในลำไส้ในเจเยอะยาถ่ายพยาธิในตับเนี่ยหาไม่เจอแต่ว่าในที่ไปเดินป่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะถามเอ๊ะถ้าสมุนไพรสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ยาเขาใช้ยาตัวหนึ่งเพื่อรักษาฝีหัวปอดก็คือการเจ็บที่โครงเจ็บตับซึ่งที่ไม่ได้มันก็เป็นอาการหนึ่งของตับอักเสบท้องดีท้องอืดเป็นมะเร็งอืดไข่เนี่ยมันมีสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งใกล้สูญพันธุ์แล้วก็มีความเฉพาะในประเทศไทยชื่อพิษณาซึ่งไม่ได้หมายความว่าให้คนพยาธิไปจับในตับไปใช้นะคะเราโยงไปถึงงานหน้าการสมุนไพรว่าบางทีมันมีสมุนไพรดั้งเดิมแต่จะไม่ใช่รักษาพยาธิโดยเฉพา
0: ะ
2: แต่ว่ามีการนำมาใช้ตัวหนึ่งซึ่งใกล้สูญพันธุ์ชื่อพิษณาใช้แก้พิษใช้ถ่ายพยาธิใช้ในอีกหลายๆอย่างอันนี้ก็เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะมีเฉพาะเป็นพืชท้องถิ่นของประเทศเราอันนี้ก็แค่เล่าให้ฟังว่าตัวนี้พ่อประกาศใจทัดใช้ในการรักษาพวกฝีหัวปอดแล้วก็มีข้อมูลในการรักษาพวกมะเร็งเต้านมคือในหลอดทดลองนะคะยังไม่ได้ไปใช้จริงๆเพราะฉะนั้นถามว่ารักษาได้ไหมเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ถ้าเราป้องกันโดยการทำทั้งระบบนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดอุบัติการในการติดเชื้อพยาธิใหม่ในตับซึ่งเป็นปัญหาของเรามันต้องได้ติดดำบันแล้วตอนนี้เรามีช่วงพร้อมไม่ติดพร้อมคนก็มีการศึกษาเพิ่มขึ้นกินสุกกินอาหารสุกกินร้อนช้อนกลางล้างมืออะไรต่างๆเนี่ยเรามีพร้อมแต่ทำไมถึงติดถึง 3.3% อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค้างคาใจแล้วก็ไม่อยากให้เข้าใจว่าเพราะห้องน้ำสกปรกเพราะอะไรเงี้ยไม่ใช่คือกินพยาธิกินปลาที่มีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ในตับอยู่ในปลานะคะกินดิบนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อยากจะเรียกว่ามาเล่าท่านผู้ฟังย้ำจากที่หลายหน่วยงานได้มีการให้การศึกษาไปแล้วนะคะวันนี้ก็คงมีเรื่องราวเพียงเท่านี้แล้วก็ท่านที่นะคะท่านที่อยากจะได้เมล็ดมะระขี้นกคือในงานหน้ากรรมที่เอาต้นหอมแท้มาแจกตอนนี้ในช้อปปี้ราซาด้าหรือมีหอมแท้ราคาจริงๆขายด้วยนะหอมแท้เป็นต้นหอมธรรมชาติที่รสชาติดีล้างจืดแล้วก็ปูลงยาแล้วก็เผาปาก อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานำไปแจกวันละ300ต้นที่งานมหกรรมแต่มีอันนึงที่เรานำไปด้วยแล้วยังเหลือคือปัจจุบันเนี่ยในการเตรียมรับกับภาวะวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตเรื่องอาหารนะครับมีทั้งระยะสั้นระยะยาวแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคนถูกต้นไม้ไม่ค่อยเป็นแล้วนะคะไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้แล้วสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เสื่อมโทรมหากินหาอยู่ก็ลำบากที่ถึงไม่อยากให้กลัวการกินปลาคือหาปลาได้ทำไงก็ขอให้สุกยังไงเราก็รอดนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเมล็ดพันธุ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในมือของเกษตรกรเราได้คิดว่าแบบเราจะทำยังไงที่พัฒนาสายพันธุ์ที่เอาไปปลูกแล้วได้เมล็ดเอาไปปลูกต่อได้ก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุรนารีพัฒนาสายพันธุ์มาลาขี้นกที่เอาไปปลูกแล้วให้เมล็ดที่เอาไปปลูกต่อได้แล้วทำไมต้องเป็นมาลาขี้นกเราเนี่ยไม่รู้ว่าความเสี่ยงที่เราจะเรียกว่าอยู่กับโรคเรื้อรังโดยเฉพาะเบาหวานเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร
0: ่
2: ถ้าเรามีพันธุ์มาลาขี้นกแล้วก็อาจจะเป็นส่วนช่วยเสริมซึ่งปัจจุบันอาจจะทั้งทั่วโลกเลยนะก็พบว่ามาลาขี้นกมีส่วนช่วยในการคุมน้ำตาลในเลือดเราก็เลยพัฒนาสายพันธุ์มาลาขี้นกท่านผู้ฟังเฉพาะที่ท่านอยากปลูกนะเพราะว่าเราจะมีการโทรไปติดตามด้วยปลูกขึ้นไปยังไงไปนะคะเราแจกเมล็ดพันธุ์มาลาขี้นกที่เอาไปปลูกต่อได้นะคะท่านผู้ฟังสามารถอินบ็อกซ์เข้ามานะคะแล้วก็เราจะส่งเมล็ดพันธุ์มาลาขี้นกพร้อมวิธีปลูกไปให้ปลูกเพื่อจะได้ใช้ดูแลตัวเองใช้เป็นอาหารแล้วก็ช่วยกันเก็บเมล็ดพันธ
0: ุ
2: ์ที่สามารถเกษตรกรเป็นเจ้าของได้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็มาวันนี้ก็คือมาคุย3เรื่องเรื่องที่1ขอขอบคุณที่ไปงานมหกรรมสมุนไพรเรื่องที่2ก็คือเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับเรื่องที่3ก็คือว่าท่านใดอยากจะได้พันธุ์มาลาขี้นกที่สามารถมีผลแล้วให้เมล็ดเอาไปปลูกต่อได้ก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรือจดหมายเข้ามาก็ได้นะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ด็อกเตอร์คะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าแล้วก็ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงรายละเอียดว่าใครที่อยากได้เมล็ดมาลาขี้นกจะต้องทำยังไงกันนะคะ
1: พักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไปภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองโครงความเศร้า

0: ในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: อย่าลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดกับสมวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind พระสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024753081
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
6: จำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ค่ะยังอยู่กับดร.ต้อมนะคะเภสัชกรหญิงสุภาพรติติพรที่วันนี้มาพูดคุยกับพวกเราในหลายๆเรื่องเลยนะคะรวมถึงเรื่องที่สำคัญที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะพยาธิมีไม้ในตับซึ่งมีประโยชน์ต่อพวกเรามากๆใช่ค่ะ
7: ว่ามันกลับมาระบาดอีกแล้วแล้วจริงมีรายละเอียดมากกว่านี้ด้วยนะฮะอย่ามองเดียวเพลินจบเรื่องวิจัยไปแล้วเราก็ใช้วิกฤตครั้งนี้ในการเป็นโอกาสในการแสวงหาต้นตอที่แท้จริงนั่นเองตอนนี้เปิดสายกันอ้อ022769718ท่านฟังโทรศัพท์มาสอบถามเรื่องสุขภาพกับดร.ต้อมนะครับ022769718ใน Facebook เองขณะเดียวกันก็คือครั้งที่แล้วแล้ววันนี
6: ้ค่ะก็มีหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามาแล้วก็แจ้งว่าได้รับหนังสือแล้วนะหนังสือที่ทางดร.ต้อมได้มอบให้กับท่านผู้ฟังนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการดูแลสมุนการดูแลสุขภาพนี่แหละสมุนไพรเกราะป้องกันนะคะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจของท่านผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะคะมีหลายท่านที่ได้รับหนังสือแล้วแล้วก็มียังมีบางท่านที่ยังไม่ได้รับก็อดใจรอกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้น่าจะกำลังเดินทางอยู่นะคะถ้าท่านทำถูกต้องตามกฎกติกาก็แน่นอนได้รับแน่นอนค่ะดร.คะยังอยู่ในสายกับเรานะคะ
8: ยังอยู่ค
6: ่
8: ะ
6: ค่ะดร.คะเมื่อสักครู่ดร.บอกว่าใครที่สนใจอยากได้เมล็ด าระขี้นกต้องทำยังไงนะคะ
8: ค่ะก็เหมือนกับการรับหนังสือค่
6: ะ
8: สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในช่วงนี้ได้เลยนะคะ
6: ก็คือเฉพาะอยู่ในรายการนะคะ
8: ใช่ค่ะแล้วก็สามารถจดหมายมาแจ้งมาแจ้งมาทางจดหมายก็ได้นะคะหรืออินบ็อกซ์ไปที่เพจของสมุนไพรอภัยภูเบศพร้อมเบอร์โทรซึ่งอาจจะมีการสัมภาษณ์เล็กน้อยว่าถูกเป็นจริงนะเราทำมาด้วยความยากลำบากแล้วก็อาจจะมีวิธีการส่งกันบ้านกันนะคะก็เพื่อจะได้คือเป็นการอาจจะเป็นการส่งเพื่อจะได้ทราบว่าเอามาเล่นไปแล้วเนี่ยเอาไปปลูกจริงๆบางคนวิ่งของปีถ้าเราไปก่อนนะคะแต่เราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะเราอยากให้เอาไปลงปลูกแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์แบ่งปันกันต่อไปค่ะ
6: ค่ะแต่ดร.คะตอนนี้มีหนังสือจากทางบ้านค่ะโทรเข้ามาจากจังหวัดนครนายกนะคะคุณธนินทร์ค่ะสวัสดีค่ะ
9: สว
6: ั
9: สดีครับ
10: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: ท่าน
9: คร
8: ับ
9: ผม
8: สวัสดีค่ะ
10: ผมอยากทราบว่าไอ้ทานกระเทียมเนี่ยผมดูในเฟซก็บอกกินวันละ3กิโลแล้วมันความดันจะลดถึงว่าครับ
8: เรื่องนี้เรื่องยากเลยนะคะเพราะว่าความดันที่ของเราแต่ละคนก็ไม่เท่ากันความดันนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นปัจจัยเป็นเรียกว่าสาเหตุหลักเนี่ยก็เกิดจากความเสื่อมโดยเฉพาะความเสื่อมของหลอดเลือดนะคะแล้วก็ซึ่งต้องกินยาประจำแล้วความดันเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงสูงแต่ถามว่ากินกระเทียมหอมกระเทียมแดงเนี่ยมีส่วนช่วยไม่มีส่วนช่วยเราต้องวัดความดันเป็นประจำแล้วก็ยาหลักนี่ก็ไม่ควรขาดเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวฝากทิ้งที่อยู่ไว้หรือเบอร์โทรไว้นะคะเดี๋ยวต้องจะส่งหนังสือเล่มใหม่ไปให้อ่านเล่มใหม่นี้ก็จะมีตรงเกิดตรงหน้าความดันเลยค่ะ
10: ครับ
8: เราจะให้ความรู้ว่าเป็นส่วนมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แน่นอนเพราะว่าตัวของสมุนไพรเนี่ยจะไปช่วยล้างคราบในกระเทียมไปช่วยเหมือนทำความสะอาดเส้นเลือดเส้นเลือดก็จะไม่เหมือนกับสูญมีไขมันตัวร้ายไปเกาะเนื้อก็จะแข็งต้องใช้ความดันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นคือสมุนไพรนี่มีประโยชน์แต่ว่ายาหลักนี่เราก็ขาดไม่ได
10: ้ครับผมก็ทานหมอให้มาทานอยู่วันละครั้งละครึ่งเม็ด
8: โอ้ยังน้อยมากเลยค่ะทานต่อไปเลยค่ะแล้วก็วัดความดันสม่ำเสมอค่ะ
10: ความดันวัดเมื่อไปหาหมอที่แล้วเหลือทีแรกไปถึงก็ไปวัดเลยนะครับ140พอนั่งพัก15ทีเหลือ130
7: ไม่เร็ว
8: ใช่ค่ะตอนเราเคลื่อนไหวเนี่ยความดันเราจะขึ้นความดันเราไม่ใช่ตัวที่นิ่งเป๊ะค่ะอยู่กับกิจกรรมบางทีแต่ละเวลาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะงั้นการวัดก็อาจจะต้องวัดเช้าเย็นหรือวัดเช้ากลางวันเย็นอะไรก็ได้ถ้าเรามีเครื่องมืออยู่แล้วก็ควรจะมีนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยคุมความดันได้เพราะวัดเวลาเดียวแต่ว่าวัดตอนเย็นหรือวัดตอนบ่ายแต่ความดันหลายคนเนี่ยจะสูงตอนเช้าก็มีเพราะงั้นจะดูว่ายาคุมได้ไม่ได้เนี่ยต้องวัดความดันหลายครั้งด้วยว่ายาที่ให้ไปอ่ะคุมได้จริงไหมเพราะว่าความดันมันจะชาติเงียบถ้าเกิดสูงปรี๊ดขึ้นมาเนี่ยเป็นสโตรกก็อาจจะแบบเรียกว่าเป็นอัมพาตได้เพราะฉะนั้นต้องวัดความดันเช้าเย็นเช้ากลางวันเย็นก็ลองวัดดูในกิจกรรมปกติว่ายาที่ให้ไปเราคุมได้ไหมแล้วก็แน่นอนว่าเวลาที่เรามีกิจกรรมเดินเหนื่อยๆเนี่ยความดันก็จะขึ้นพอเรานั่งพักสักพักความดันก็จะลงค่ะ
10: ครับแล้วขอข้อนครับมะระขี้นกเนี่ยมะระขี้นกเนี่ยกินแล้วมันลดน้ำตาลใช่ไหมครับ
8: ค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ถึงเหรอต้องทานยาเบาหวานแต่เราสามารถลดยาเบาหวานจากกินมะระขี้นกร่วมกับการปฏิบัติตัวนี่มีอยู่ค่ะ
10: ครับคือทีแรกผมกินดิบว่าเนี่ยหลังมันเคี้ยวไม่ไหวมันแข็งผมต้มแล้วมันจะอะไรบ้างครับ
8: แนะนำว่าต้องกินทั้งน้ำและเนื้อค่ะเพราะบางทีเนี่ยสารในมะระมันละลายเหมือนกับน้ำนะคะ
10: อ๋อครับน้ำผมก็เก็บใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้ผมก็ดื่มทุกวันนะ
8: ฮะได้ค่ะก็คือตัวของมะระกินนกกินทั้งน้ำและเนื้อเลยค่ะ
10: ไอ้เนื้อผมก็จิ้มน้ำพริกกินนะครับ
8: ได้ค่ะถูกต้องแล้วค่ะ
7: โอเคนะครับ
10: ไม่มีอะไรจะถามแล้วขอกราบขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
8: ยินดีค่ะ
6: คุณธนินค่ะเดี๋ยวคุณธนินแจ้งทิ้งเบอร์โทรไว้หลังไมค์นะคะกับทางทีมงานนะคะเดี๋ยวจะได้ส่งไปให้ดร.ต้อมค่ะ
7: ครับ
6: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
7: แจกนะครับแจกความรู้ให้ท่านผู้ฟังที่ชมด้วยก็ถือโอกาสนี้นะช่วงที่เปิดสายวันนี้ถามดร.ต้อมว่ากรณีคนที่อยากได้เพิ่มเติมหนังสือเนี่ยนะหนังสือสมุนไพร16ชนิดที่คุณแจกไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่ามีคนโอ้คอมเมนต์มา
8: ไปใน6ไปใช่ภายใน6นาทีเนี้ยค่ะ
6: เนี่ยก่อนที่จะจบรายการนะคะรายการเรามีถึงบ่าย2
7: ใครที่แจ้งที่อยู่ชื่อมาก็ถือได้ว่าท่านจะได้รับไป
6: ค่ะ
8: ค
6: ่
8: ะ
6: รบกวนแจ้งนิดนึงว่าต้องการรับเป็นหนังสือหรือว่าเป็นเมล็ดมะระขี้นกด้วยนะคะค่ะตอนนี้มีหลายท่านเลยนะที่แจ้งเข้ามา
7: ส่วนใหญ่ก็จะได้จะขอหนังสือแต่บางท่านก็บอกว่าอยากได้มะระขี้นกก็แจ้งจุดประสงค์มาแล้วก็ชื่อที่อยู่
6: ใช่ค่ะตอนนี้ทางข้อความก็คือมาร
7: ัวเลยนะโอ้โห
6: รัวเลยนะคะตอนนี้ 13:55 นเดี๋ยวให้ดร.ต้อมได้ฝากทิ้งท้ายถึงท่านผู้ฟังกันสักนิดนึงค่ะ
7: ครับ
8: ค่ะในช่วงนี้นะคะโลกก็ร้อนขึ้นภัยพิบัติหรือวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะความรู้เรื่องสุขภาพการที่เราจะต้องไม่ป่วยให้นึกเสมอว่าไม่ป่วยคือช่วยชาติปัจจุบันนี้เงินรักษาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากๆนะคะถ้าเราไม่ป่วยเงินเหล่านี้ก็จะไปสร้างความแข็งแรงให้กับสังคมด้านอื่นๆนะคะแล้วก็การป้องกันการที่มีสุขภาพดีกว่าการที่เราจะไปรักษาบางทีก็อาจจะรักษาได้ยากขึ้นนะครับเพราะความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียกว่าเป็นพื้นฐานรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรแบบถามแล้วก็มีวินัยในการดูแลสุขภาพตนเองอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะยาแผนปัจจุบันทุกชนิดเรานำเข้าค่ะแล้วก็เราจะต้องหันมาใช้สมุนไพรอาจจะเริ่มจากโรคง่ายๆโรคพื้นฐานเหมือนหนังสือที่เราได้ทำเผยแพร่ไปในงานมหกรรมสมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติค่ะ
6: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณดร.ต้อมนะคะเภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรามากๆค่ะขอบพระคุณดร.ต้อมค่ะ
7: ขอบคุณครับ
8: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้รับความรู้หลายอย่างเลยแล้วก็ในข้อความนะคะยังเข้ามาแบบเรื่อยๆนะคะ
7: เยอะจริงๆนะ
6: ค่ะทักทายท่านผู้ฟังกันสักนิดนึงค่ะที่ทักทายกันเข้ามานะคะทั้งคุณบุญจันทร์นะคะคุณชาตรีมีคุณบรรลมด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันเข้ามามีคุณสมคิดค่ะคุณสมคิดบอกว่ายังไม่ได้รับหนังสือใจเย็นๆนะคะถ
7: ้
6: าคุณสมคิดทำตามกติกาที่เราแจ้งไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้รับแน่นอนค่ะอดใจรอกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าคนที่ขอรับหนังสือมีเยอะมากๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตามลำดับนะคะก็คุณเหมียวเหรอคะบอกว่าสวัสดีดร.ต้อมแล้วก็ผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านคุณข้าวหอมนะคะบอกว่าแชร์เรียบร้อยแล้วคุณสุภาพรค่ะสวัสดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไปบอกว่าติดตามตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
7: ครับท่านใดที่แสดงความประสงค์ว่าอยากได้หนังสืออยากได้มะระขี้นกไม่พอนะครับท่านต้องให้ชื่อที่อยู่มาด้วยมีหลายท่านเองที่บอกว่าอยากได้หนังสือค่ะอยากได้หนังสือครับ
6: อยากได้อย่างเดียว
7: ไม่พ
6: อต้องติดต่อไม่ได้
7: ใช่
6: เพราะฉะนั้นบอกแจ้งชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรมาด้วยแต่ต้องย้ำเตือนกันอีกสักนิดนึงนะคะเบอร์โทรศัพท์หากว่ามีคนที่โทรไปแล้วก็เรียกรับเงินรับผลประโยชน์ใดๆอย่าหลงเชื่อเพราะว่าทางเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใด
7: ๆครับ
6: ค่ะ
7: เป็นการป้องกันมิจฉาชีพนะครับที่แน่ๆตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง1 นาทีนะครับแต่ว่าคอมเมนต์ก็มาเฉลี่ยทุกๆ 5วินาทีจริงๆก็ถือว่าชื่นใจนะที่ทุกคนผู้ชมเนี่ยแสดงความสนใจเช่นนี้แต่ว่าอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งให้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็แจ้งมาว่าจะเอามะระขี้นกที่มีเมล็ดที่พร้อมจะประยอดไปหรือว่าหนังสือนะครับทางดร.ต้อมและทีมงานจะได้จัดสรรให้ฟรีนะครับไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้น
6: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็เข้ามาหลายท่านเลยนะคะบางท่านบอกว่าอยากได้หนังสือครับอยากได้อย่างเดียวไม่ได้นะอย่างที่พี่ตีแจ้งไปว่าจะต้องให้ข้อมูลมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ทราบน้องว่าจะให้ติดต่อไปทางไหนนะคะ
7: ครับ
6: เอาละค่ะวันนี้ทั่วที่ถิ่นไทยหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยเสีย
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดินทรุดตัวย่านวงเวียนใหญ่ตลอด24ชั่วโมงลดผลกระทบต่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
13: คณะดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดินทรุดตัวย่านวงเวียนใหญ่ตลอด24ชั่วโมงย้ำต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ยกระดับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำจากข้อสั่งการดังกล่าวกปน.ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขา พร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นนอกจากนี้ยังได้จัดรถบริการน้ำดื่มเย็นในพื้นที่และเตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งตลอดจนประสานลูกค้ารายใหญ่ให้สำรองน้ำไว้เป็นความจุแล้วทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยยึดหลักเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยในช่วงเย็นวันนี้จะลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามสถานการณ์และบริการการทำงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์บริเวณแยกวงเวียนใหญ่พร้อมยืนยันรฟม.เฝ้าระวังตลอดแนวโครงการและได้ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมอย่างต่อเนื่อง
14: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์หลังเมื่อคืนที่ผ่านมาได้รับรายงานว่าจุดเกิดเหตุยังมีการซุดตัวของดินในอัตราคงที่ประมาณ4มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแต่ยังไม่มีการรายงานว่าอาคารโดยรอบมีการเอียงหรือซุดตัวเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งอัดคอนกรีตเพื่ออุดโพรงใต้ดินบริเวณจุดเกิดเหตุขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปแนวทางการดำเนินการในช่วงบ่ายวันนี้โดยกระทรวงคมนาคมจะกำกับดูแลมาตรการด้านความปลอดภัยส่วนการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญพร้อมยืนยันว่ารฟม.เฝ้าระวังตลอดแนวโครงการและได้ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมอย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์จะรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ในเบื้องต้นทั้งนี้จุดเกิดเหตุเป็นบ่อพักน้ำซึ่งมีเพียงจุดเดียวของโครงการเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่ปริมปราศโสภาภาครายงาน
9: เกิดเหตุไฟป่ารุนแรงในจังหวัดอัลเมริยาทางตอนใต้ของสเปนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงที่จังหวัดอัลเมริยาในแคว้นอันดาลูเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง150นายพร้อมกับรถดับเพลิงจำนวน5คันกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกือบ40องศาเซลเซียสด้านนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่กองทัพสเปนส่งกองกำลังฉุกเฉินไปยังจังหวัดอัลเมริยาเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการควบคุมไฟป่าปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
16: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
17: คุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์กระทบลมฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำ

็จอำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมศักดิ์อำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพชัยอำเภอโพนทองอำเภอหนองพอกอำเภอวัดชลบุรีอำเภออาจสามารถอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอสายมูลอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรอำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอนอนสูงอำเภอพิมายอำเภอคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอขามทะเลสองอำเภอจักรราชจังหวัดนครราชสีมาอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนในตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสด็จพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบลมฝนฟ้าขนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอพิบูลอำเภอพรหมคีรีอำเภอนพิตำอำเภอพระพรหมอำเภอลานสกาอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอร่อนพิบูลอำเภอจะอวดอำเภอถ้ำพันราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเทพาอำเภอชนะอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.2 องศาเซลเซียสความเย็นสัมผัส 65% ส่วนในตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนเพียงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอำเภอสวีจังหวัดชุมพรอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสะอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการจีบราบริคิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ยังเลยค่ะ
2: เอาละคุณพี่อย่างนี้ครับเอาง่ายๆเลยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี่น้องยานัทครับ
0: ค่ะ
2: คนเราผมเปรียบเทียบให้เห็นภาษี2ตัวน้องยานัทมีรายได
0: ้ค่ะ
2: ผมมีรายได้ทุกคนมีรายได้ถ้ามีรายได้ถึงเกณฑ์พึงประเมินต้องยื่นแบบภาษีเราต้องเป็นคนไปยื่น
0: เราต้องเป็นคนไปยื่นเอง
2: เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีเงินได
0: ้
2: ต้องไปยื่นแต่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคนที่จะต้องยื่นคือฝ่ายที่จะเก็บภาษีเรา
0: ก็คือที่ดิน
2: ท้องถิ่น
0: ค่ะท้องถิ่น
2: ไม่ใช่ที่ดินนะ
0: ค่ะ
2: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่อบต.อบต.ก็ต้องมาประเมินที่ดินของเราแล้วก็ยื่นแบบมาเอ้าคุณยานัทนะที่ดินของคุณนกร้างว่างเปล่านะมีภาระภาษีจะต้องเสียนะยื่นมาที่เราให้เราไปเสียภาษีแต่ถ้าเขาไม่ยื่นเขาไม่ประเมินมาเราไม่ต้องเสียครับ
0: เราก็อยู่เฉยๆได้เลย
2: อยู่เฉยๆได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นไม่ต้องวิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ก็ได้
0: ไม่ผิดอะไรใช่ไหมคะพี่ถนอม
2: เขาไม่ประเมินเราเรื่องออกมาเขาไม่ได้ประเมินมาเขาอาจจะไม่เจอที่ดินของเราไม่เจอห้องพักของเราบ้านของเราก็ได้นะเพราะมันก็ไม่แน่นะถ้าเขาไม่ยื่นแบบประเมินมาเราไม่ต้องเสียแต่ถ้าเขายื่นมาเราต้องไปเสียตามที่เขาประเมินแต่ถ้าดูแล้วประเมินสูงไปสภาพไม่เป็นไปตามที่ประเมินหาว่าเป็นที่รกร้างทั้งที่เราปลูกสร้างแล้วเราก็สามารถที่จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่อุทธรณ์ให้มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นของคุณพี่ไม่ต้องกังวลครับที่ดินไม่ว่าจะเล็กใหญ่ขนาดไหนถ้าว่าปล่อยรกร้างมีภาระจะต้องเสียภาษีแต่ถ้าเขายังไม่ประเมินมานะครับเราก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเขาประเมินมาแล้วแล้วเราไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสะสมไปเรื่อย2ปี3ปี4ปีเขาไม่ยอมเสียสักทีนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีสิทธิ์ที่จะฟ้องนะ
0: อันนี้น่ากลัวนะคะ
2: ใช่
0: ถ้าไม่จ่ายเนี่ย
2: เขาติดต่อสำนักงานที่ดินเอาโฉนดไปฟ้องเพื่อที่จะขายที่ดินแปลงนั้น
0: ค่ะ
2: เพื่อจะเอาเงินมาชำระภาษีได้แต่ไม่ได้หมายความว่าสมมติที่ดินแปลงนั้น10ไร่แล้วไปเอาของเขาไปขายทั้ง10ไร่
0: ไร่ไม่ได้
2: ไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะเอาเฉพาะส่วนที่เพียงพอกับภาษี
0: ค่ะ
2: แล้วก็ถ้าเราไม่เสียภาษีค้างภาษีอยู่กับท้องถิ่นเราจะจำหน่ายจ่ายโอนก็ไม่ได้เขาจะอายัดไว้จนกว่าเราจะเสียภาษีเรียบร้อยซะก่อนเพราะฉะนั้นคุณพี่สุนิสาที่ถามเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเขายังไม่ประเมินมาถ้าเขาประเมินมาเมื่อไหร่เราก็ไปชำระนะครับถ้าสูงไปนะเราก็ดูว่ามันสูงไปเพราะอะไรนะครับ
0: ค่ะคุณพี่สุนิสาชัดเจนนะคะ

0: ช่วยขอให้ถามอีกเรื่องคือเราอยากเสียภาษีให้มันถูกต้องแล้วมันจะไปยื่นเขาไม่ยอม
1: ใช่ใช่เราไปเสียเองไม่ได้โดยที่เขาไม่ประเมินเราทำไม่ได้ครับ
2: ต้องรอเขาก่อน
1: ใช่ครับเขาต้องประเมินมาทุกปีเนี่ยโดยหลักในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาจะประเมินตั้งแต่ช่วงเดือนเมษา
2: ค
1: ่ะเมษาพฤษภามิถุนาก็จะอยู่พอหลังช่วงนี้เขาก็จะเริ่มที่จะส่งมาส่งใบพอประเมินเสร็จปั๊บก็ส่งมาก่อนที่จะเก็บนะส่งไปประเมินแจ้งให้ทราบว่าคุณมีภาระต้องเสียนะ
2: เขาต้องไปดูสำรวจก่อนแล้วถึงจะประเมิน
1: เขาแล้วก็ต้องดูทุกปีนะนะครับและถ้าไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเราก็สามารถอุทธรณ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับ
2: หลายคุณพี่สุนิสาก็รอทางเจ้าหน้าที่เขามาประเมินก่อนนะคะ
1: ถ้าไม่มีก็อยู่เฉย
2: ค่ะ
0: เพราะว่า
2: ทวนนะคะ
0: ไปถามเขามันเกือบจะเดือนอยู่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ครับเราตามนี้นะพี่นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพี่สุนิสาสวัสดีค่ะ
1: คือถ้าปีนี้เนี่ยปีภาษีเนี่ยผ่านแล้วครับ
2: ค่ะ
1: ผ่านแล้วครับ
2: พี่ถนอมแล้วอย่างอันนี้กรณีตัวอย่างถามเผื่อคุณผู้ชมสมมติปีนี้เจ้าหน้าที่ไม่มาประเมินแล้วเขาจะโมเมได้ไหมคะว่าอ้าวคุณทำไมไม่มาจ่ายอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ความผิด
1: ไม่ได้ไม่ได้
2: จะมาย้อนหลังก็ไม่ได้
1: อย
2: ่
1: างน
2: ี
1: ้เวลาเขาประเมินเนี่ยเขาจะใส่ซองแบบนี้ซองแบบราชการตามพุทธเองนะเขาจะส่งมาที่บ้านเขาจะส่งเป็นจดหมายส่งมาที่บ้านให้เราไปเสียภาษีนะครับแต่เมื่อก่อนในกทม.เนี่ยมีคนรู้ไงไปตากทม.มาปั๊บเนี่ยก็แอบ
2: แอบ
1: ดูนิดนึงเอ้าภาษีนี่น
2: า
1: ปิดไว
2: ้อ๋อถือว่าไม่ได้รับหรอ
1: ถือว่าไม่ได้รับพอไม่ได้รับเสร็จปั๊บจดหมายก็ตีกลับพอตีกลับก็ยังเก็บไม่ได้ไงทีนี้กทม.เขาก็รู้ไงต่อไปนี้ท้องถิ่นทุกอย่างเขารู้หมดแล้วนะ
2: เขามาแบบว่า
1: ถ้าเขามายื่นแล้วหน้าห้องไม่รับนะไม่รับเนี่ยก็ปิดประกาศไว้หน้าห้องเลย
2: โอ้คือให้ชัดเจนไว้เลยว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องเสียภาษี
1: ถึงว่าต้องรู้แล้วก็ติดประกาศ
2: ที่ดิน
1: ใช่หน้าห้องหน้าบ้าน
2: ก็เป็นเรื่องที่คุณผู้ชมจะได้
1: เสียจะทราบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นรายได้ของท้องถิ่นและเราอยู่ในท้องถิ่นไหนก็จะเอางบประมาณเอาเงินภาษีที่ได้พัฒนาท้องถิ่นของเรานะครับ
2: ไปกันต่อที่สายต่อไปนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นทางด้านของคุณบุญส่งนะคะคุณบุญส่งเนี่ยบอกว่าต้องการกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุก็เลยมาปรึกษานะคะว่าจะทำอย่างไรคุณพี่บุญส่งสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่บุญส่ง
3: คืออย่างนี้ลูก
1: ครับ
3: ไม่ใช่พี่แล้วป้าก็ได้ย้ายก็ได้คือว่าต้องการกู้แต่ว่าเราไม่ได้มาเป็นคนที่เชียงใหม่ก็เลยไม่สามารถทำเรื่องได้เลยแต่อยู่เชียงใหม่35ปีแล้วจ้ะ
1: คนไม่อันนี้ไม่ใช่คนเชียงใหม่นะทำเป็นคนเชียงใหม่ไหมเนี่ย
3: ไม่ใช่ค่ะ
1: คนที่ไหน
3: บ้านอยู่สุโขทัยแต่มาเช่าบ้าน
1: คนโขทัยคนโขทัยแต่ไปอยู่เชียงใหม่หลายปีแล้วแต่ว่าไม่ได้โอนย้ายทะเบียนบ้านไปที่นั่น
3: จ้า
1: แล้วต้องการจะ
3: กู้บ้านเขาไม่ให้ลงนะคะคุณถนอม
1: แล้วต้องการจะกู้เงินเพื่อที่จะมาประกอบ
3: อาชีพ
1: อาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุใช่ไหม
3: จ้าจ้า
1: เอาละเอาสั้นๆตรงนี้นะได้ความว่าต้องการกู้เงินนะ
3: จ้า
1: และมีปัญหายังไงเดี๋ยวเชิญท่านนิติเวชมีสงหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2: และรองโฆษกกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะท่าน
4: ครับสวัสดีครับผม
1: ช่วยคุณป้าหน่อยนะท่านนะ
4: อ
1: ๋
4: อได้ครับครับ
1: เอาคำถามแรกก่อน
4: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่จะถาม
4: เป็นคนสุโขทัยแต่ไปอยู่เชียงใหม่อ
1: ยู่เชียงใหม
4: ่
0: นานแล้วไม่อยู่นานแล้ว
4: คือถ้ากองทุนเนี่ยครับเราเนี่ยอยากจะให้คนที่กู้เนี่ยครับเนาะจะต้องเหมือนมีที่ประกอบอาชีพนะครับอยู่ในจังหวัดที่ยื่นคำร้องนะครับอันดับแรกเลยนะครับผม
0: มีอยู่จ้าลูกมีอยู่
4: มีร้านมีนะครับคือตอนนี้ท่านอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่เชียงใหม
4: ่แต่ทะเบียนบ้านอยู่สุโขทัยก็ไม่ได้
1: อย
4: ู่
1: สุโขทัย
4: สถานที่ในการประกอบอาชีพนะครับท่านต้องอยู่เป็นจังหวัดเดียวกันกับเชียงใหม่อะครับ
1: อืม
4: ครับผมนะครับแล้วก็คุณสมบัตินี่คือคุณป้านี่อายุเกิน60ปีแล้วใช่ไหมครับ
0: ก็ฟังอยู่ค่ะ
4: ครับผมคุณป้าอายุเกิน60ปีแล้วใช่ไหมครับ
0: อายุ73 74
4: แล้วจ้ะอ๋อ73แต่เสียงยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับเนี่ย
0: แต่แม่แข็งแรงใครก็ว่าเด็กไม่น่าเชื่อ
4: เลยครับแล้วตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับ
0: ตอนนี้ขาย2ที่ค่ะตอนกลางคืนขายลาบอีสานลาบต้มแซ่บอะไรหลายอย่างค่ะที่ตลาดนี้ครับ
4: ประตูเชียงใหม่ฟังแล้วก็หิวเลยนะครับเนี่ยก็อันนี้คือตามหลักเกณฑ์เลยครับเจอคุณ
0: ตอน
4: ป้าอายุเกิน60
0: ขายอยู่หน้าหมู่บ้านนะคะขายผลไม้อีกค่ะ2ร้าน
3: จ้ะ
4: อ๋อครับผมอายุเนี่ยเกิน60นะครับมีความเดือดร้อนด้านเงินทุนถูกไหมครับแล้วก็ประกอบอาชีพอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็คุณป้าต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับ
3: ไม่เป็น
4: ต้องกู้ได้นะครับผมแล้วก็มีที่ทำอาชีพอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แม้ว่าจะเป็นคนสุโขทัยก็ตามก็กู้ได้นะครับผมแล้วก็เอกสารที่ต้องเตรียมนะครับก็จะต้องมีบัตรประชาชนครับผมมีบัตรประชาชนนี่ของทั้งผู้กู้ผู้ค้ำด้วยเลยนะคะทะเบียนบ้านด้วยนะครับทะเบียนบ้านของผู้กู้ผู้ค้ำนะครับแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือน
3: เครื่องบินดังเดี๋ยวขอโทษเครื่องบินดังมาก
4: ครับผม
3: ผู้ค้ำนี
1: ่ป้าครับคุณป้าครับคุณป้าฟังอย่างเดียวก่อนฟังอย่างเดียวก่อนเพราะว่าถ้าถามสวนไปสวนมามันจะยืดยาวครับ
4: ครับผมนะครับแล้วก็เอกสารที่ต้องเตรียมอีกนะครับก็มีทะเบียนสมรสนะครับ
3: จ้ะ
4: แล้วก็บัตรประชาชนของคู่สมรสนะครับผม
3: จ้ะ
4: ครับหรือถ้าเกิดหย่ากันแล้วก็เอาใบหย่ามาด้วยก็ได้นะครับ
3: ขอผู้กรณีนี
1: ้งั้นเดี๋ยวผมทวนนิดนึงนะครับป้าครับนะกรณีที่ทะเบียนบ้านอยู่สุโขทัยแต่ไปประกอบอาชีพอยู่ที่เชียงใหม่อย่างนี้ก็กู้ได้ถูกต้องไหมครับท่านโฆษก
4: ครับ
1: กู้ได้นะขอให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดเท่านั้นเองนะ
4: ใช่ครับผม
1: ทีนี้เพราะว่าทีนี้ประเด็นหนึ่งของกองทุนนี
4: ้ที่จังหวัดที่จะไปกู้ครับผม
1: ทีนี้ประเด็นหนึ่งของกองทุนนี้จะต้องมีคนค้ำประกัน
4: ใช่ครับท่านมีค้ำประกันครับผม
1: คนค้ำประกันคุณสมบัติคนค้ำเป็นยังไงครับ
4: อ๋อคนค้ำประกันเนี่ยลำดับแรกเลยครับเขาต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็อายุเนี่ยไม่เกิน57ปีนะครับคร่าวๆเนี่ยถ้าตามอายุเนี่ยก็น่าจะต้องอายุประมาณ20ถึง57ปีครับผม
1: ครับ
4: แล้วก็ต้องมีสัญชาติไทยด้วยนะครับ
1: ครับ
4: แล้วก็ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านเนี่ยอยู่จังหวัดเดียวกับผู้ขอกู
1: ้วัน
2: น
1: ี้
2: ต้องอยู่สุโขทัย
1: อันนี้ก็ต้องอยู่สุโขทัย
4: ครับ
3: ลูกก็อยู่เชียงใหม่คุณบนอง
1: แล้วทำไมไม่ย้ายไปอยู่กับลงทะเบียนบ้านลูกเสียนะลงทะเบียนบ้านลูกเสีย
4: นีไปก่อนได้ครับผมครับลองยื่นมาก่อนนะครับแล้วก็ผู้ค้ำเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนที่มีรายได้นะครับหรือมีเงินเดือนประจำเนี่ยไม่น้อยกว่า 9,000 บาท
1: ครับ
4: ครับแล้วก็ผู้ค้ำเนี่ยหลักๆเลยต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับครับผม
1: คนค้ำ
4: แล้วก็คนต้องไม่เคยค้ำที่อื่นซ้ำด้วยนะครับต้องถ้าจะค้ำต้องค้ำเราคนเดียว
1: ถ้าสมมติว่าผมจะค้ำให้ยายสมมตินะผมจะค้ำประกันให้ยายผมก็ต้องมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเดียวกับยายถูกต้องไหมครับ
4: ใช่ครับใช่
1: ประการที่สองผมจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายประการที่สามผมจะต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า
2: 9,000
1: บาทนะครับสี่ถ้าผมค้ำประกันให้ยายถ้าผมไม่ค้ำประกันซื้อรถมาหรือผมไม่ค้ำประกันให้คนอื่นมาก่อนแล้วเนี่ยมาค้ำให้ยายได้ไหม
4: ไม่ได้ครับก็คือแต่ถ้าท่านไปค้ำซื้อรถตัวเองอะไรเงี้ยท่านค้ำรถก็ไม่เกี่ยวกันแต่ว่าท่านต้องไม่ค้ำให้ผู้สูงอายุท่านอื่นที่มากู้ในกองทุนของเรา
1: ในความหมายว่าค้ำประกันเนี่ยก็คือว่าค้ำประกันให้ผู้กู้เงินในโครงการนี้ได้แค่คนเดียวแต่คนค้ำจะไปค้ำซื้อข้าวซื้อของซื้อรถไปอะไรเงี้ยอันนั้นไม่เป็นปัญหาถูกไหมครับ
4: ไม่เป็นไรครับได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเห็นท่านพิธีกรแบบมีความสามารถนั้นเดี๋ยวค้ำให้คุณยายเอคุณยายบีคุณยายซีนี้ไม่ได้ถ้าจะค้ำก็ค้ำคุณยายเอได้ท่านเดียวอะไรเงี้ย
1: ได้คนเดียวนะครับปัจจุบันนี้กองทุนเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่แล้วก็มีผู้กู้ในกองทุนนี้ประมาณสักกี่รายครับ
4: โอ้เงินตอนนี้ของเราเนี่ยครับเนื่องจากว่ามีผู้สนใจเยอะนะครับของคุณตาคุณยายที่มากู้เนี่ยสะสมมาตั้งหลายปีนะครับทำให้ในแต่ละปีเนี่ยเงินของเราเนี่ยที่จะได้รับอนุมัติจากรัฐบาลมาเนี่ยไม่ได้เยอะครับท่านนะครับเพราะว่าเวลากู้เนี่ยเราให้รายละ30,000นะครับก็ปีก็ประมาณนึงนี่ประมาณ40-60กว่าล้านอะไรประมาณนี้ครับท่านครับ60กว่าล้านนะครับ
1: ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะได้ทุกคน
4: ข้อสำคัญเลยครับท่านที่เราอยากทำความเข้าใจคือเวลาคุณตาคุณยายมากู้ไปแล้วว่าเราอยากให้ท่านชำระเงินคืนนะครับเพราะว่ากองทุนเนี้ยมันเป็นกองทุนหมุนเวียนนะครับ แม้ว่าแต่ละปีเราได้รับงบประมาณน้อยแต่ถ้าท่านคุณตาคุณยายเนี่ยเอาเงินมาคืนเรื่อยๆคืนเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้เปิดโอกาสให้คุณตาคุณยายท่านอื่นเนี่ยมากู้ต่
1: อ
4: นะครับ
1: มีดอกเบี้ยไหมครับเนี่ย
4: ดอกเบี้ยไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีดอกเบี้ย
4: ไม่มีดอกเบี้ยเลยครับ
1: มีช่วงปลอด
4: สามปีครับ
1: ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีช่วงปลอดดอกเพราะมันไม่มีดอกเบี้ยถ้ากู้ไปแล้วต้องชำระคืนภายในหลังจากกู้ไปแล้วภายในกี่วันกี่เดือนกี่ปี
4: ภายใน3ปีครับท่าน
1: ภายใน3ปี
4: ไม่มีดอกเบี้ยเลยครับ3ปีนี้
0: 3ปี
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้น
2: กู้
1: ได้ไม่เกิน 30,000 ต่อราย
4: เท่าไหร่เนาะ 30,000 ต่อราย
1: แต่ถ้าเป็นกลุ่มนี้ก็จะได้เท่าไหร่ครับท่าน
4: ถ้าเป็นกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มละไม่น้อยกว่า5คนจะได้ 100,000 บาทครับเป็นรายกลุ่ม
1: 100,000 รายเดียว 30,000 นะครับแล้วสภาพความเป็นจริงเนี่ยหนี้เสียเยอะไหมกู้และไม่จ่าย
4: ก็ค่อนข้างพอสมควรนะครับแต่เราเนี่ยมีโครงการคลินิกฮิวใจนะครับ เพราะเราเข้าใจถึงสถานภาพของท่านผู้สูงอายุ บางทีท่านกู้ไปแล้วเนี่ยบางทีเศรษฐกิจอะไรมันไม่ดีบางทีสุขภาพท่านไม่ดีอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเปิดคลินิกฮิวใจนะครับเราจะทำงานคล้ายกับแบงก์แต่เป็นแบงก์ที่มีความเข้าใจในคุณตาคุณยายนะครับในข้อจำกัดต่างๆเราก็เลยเจอภาวะนี้ค่อนข้างเยอะครับ
1: ก็ช่วยเจรจาว่างั้นเถอะเนาะ
2: ใช่
1: ครับจะมาบังคับไล่เบี้ยกันเส้นทีเดียวมันก็ไม่ได
4: ้ครับ
1: ครับคุณป้า
0: จ้าฟังอยู่ค่ะฟังอยู่
1: ป้าครับรายละเอียดถ้าป้าไม่เข้าใจยังไงป้าใช้เบอร์1300นะป้านะ
4: ใช่ครับ
1: ปีเลยหนึ่งสามศูนย์ศูนย
0: ์ขอพูดตัวนี้หน่อยถ้าเอาลูกชายเนี่ยคำได้ไหมลูกชายอยู่เชียงใหม่
4: ลูกชายอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมครับแต่คุณป้าเป็นคนสุโขทัย
0: เขาก็ดีนะคะ
1: ครับ
4: ครับลองยื่นมาก่อนนะครับยื่นมาก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะดูพิจารณาเป็นรายกรณีนะครับมันแม้ว่ามันอาจจะไม่ตรงกับหลักเกณฑ์แต่เราเนี่ยอยากจะช่วยให้คุณตาคุณยายเข้าถึงแหล่งทุนเข้าถึงเงินทุนนะครับลองมาดูก่อนครับลองยื่นมาก่อน
1: ผมถามป้าอย่างนี้ครับป้าทำไมถึงไม่ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่บ้านลูกชายทำไมติดอะไร
0: อย่าเล่าด
1: ี
0: กว่า
1: โอเคโอเคเข้าใจคืออย่างนี้ครับยายครับคือถ้ามันทำให้ทุกอย่างมันสะดวกและมันง่ายไม่เกิดข้อคำถามของเจ้าหน้าที่เนาะนะครับก็คือว่าเราไม่ต้องกลับมาสุโขทัยแจ้งย้ายปลายทางก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่างที่ท่านโฆษกแนะนำเมื่อสักครู่นี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันส่วนคุณสมบัติของลูกชายอยู่เชียงใหม่กู้ที่เชียงใหม่แล้วประกอบอาชีพจริงก็ลองดูไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับแต่นี้ก็ที่จังหวัดก็เราไปยื่นที่พัฒนาสังคมจังหวัดถูกต้องไหมครับท่านน่ะ
4: ใช่ครับท่านใช่ครับ
1: อยู่จังหวัดไหนไปยื่นที่นั่น
4: จังหวัดทุกจังหวัดได้เลย
1: ยื่นออนไลน์ได้ไหมเดี๋ยวนี้ครับ
4: อ๋อออนไลน์ก็มีครับท่านออนไลน์นี่เรามีเว็บไซต์ของกองทุนผู้สูงอายุเลยคร
1: ับ
4: ลองพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้นะครับว่ากองทุนผู้สูงอายุอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะขึ้นเว็บไซต์มาครับผม
1: หรือถ้าสะดวกต้องมาเลย
4: ครับหรือถ้าสะดวกจดเดี๋ยวผมบอกตัวเว็บไซต์ให้เลยได้นะคร
1: ับได้เลยครับ
4: ครับก็เป็น www.ครับผม
1: ครับ
4: Older Fund นะครับ OLDERSUND Older Fund นะครับแล้วก็ .dop.go.th ครับ
1: อันนี้ถ้ายายไม่ต้องไปที่สำนักงานบอกลูกชายเข้าเว็บไซต์นี้แล้วครับ orderfund.dop.go.th เท่านี้ก็รอเลยก็ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ส่งเข้าไปทางเว็บไซต์ได้เลยอ
4: ีกช่องทางนึงครับท่าน
1: ครับ
4: เราสามารถเปิดการข้อสักถามเนี่ยผ่าน LINE OA ได้ครับท่าน
2: สามารถแอดไลน์ได้
4: ถ้ามี LINE เนี่ยคิดว่าคุณตาคุณยายเดี๋ยวนี้น่าจะเล่น LINE ส่งสติ๊กเกอร์กันเยอะอะไรเงี้ยคร
1: ับ
4: เราก็เลยมีเปิด LINE OA ให้ด้วยครับท่าน
1: สะดวก
4: ถ้าลาย OA สะดวกจดไหมครับเดี๋ยว
1: ได้ครับ
4: ให้เลยครับ
1: บอกเลยครับ
4: ครับถ้าลาย OA ก็จะเป็นแอดนะครับเข้าแอปไลน์ไปนะครับแล้วก็จะเป็นแอด ODF ครับ
1: ครับ
4: .DOP
1: ครับ
4: อันนี้จำง่ายกว่านะครับแอด ODF .DOP ครับผม
1: ชื่อย่อของ Order Fund นั่นแหละนะ
4: ใช่ครับ Order Fund ครับท่าน
1: เดี๋ยวผมจะได้บอกให้เพิ่มเติมนะคุณป้าเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าไม่ถูกไม่อะไรก็ใช้1300ก่อนนะเพราะเวลาหน้าจอโทรทัศน์มันสั้นนะครับ
0: 1300
1: นะคะ
2: 1300
1: call center ของกม
0: 0กี่ตัวคะ
2: 02ตัวค่ะคุณป้า
1: 1300ครับป้าครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณท่านโฆษกนะขอบคุณป้าด้วยนะ
4: ยินดีครับ
0: ผมให้ได้เจอ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานขึ้นภาพในไลน์ขึ้นมาให้จีนะครับที่เป็นพมแคร์กับQR Codeนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่กระทรวงพัฒนาสังคมเขาพัฒนาขึ้นมาว่าต่อไปนี้ถ้าหากว่าคุณเป็นคนลำบากยากไร้ต้องการความช่วยเหลือนะครับจากพัฒนาสังคมเนี่ยปกติคุณจะต้องไปที่สำนักงานไปเจอเจ้าหน้าที่ไปยื่นเอกสารไปบอกเขาว่าเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเป็นเงินต้องการช่วยเหลือเป็นข้าวของต้องการซ่อมบ้านที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุต่อไปนี้ไม่ต้องไปแล้วก็ได้ถ้ามีมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนสแกนQR Codeที่ผมขึ้นหน้าจอให้เนี่ยนะครับขึ้นโลโก้พมแคร์ขึ้นด้วยก็จะดีก็จะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าโลโก้เป็นยังไงสแกนQR Codeเอามือถือถ่ายไว้เลยครับว่าท่านต้องการความช่วยเหลือยื่นขอความช่วยเหลือผ่านไลน
2: ์ในเรื่องอะไรบ้าง
1: ใช่ครับเมื่อเช้าที่ผมเข้าไปดูแล้วสแกนแล้วก็ให้กรอกข้อมูลไปก็จะถามว่าคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลขบัตรประชาชน13หลักเลขอะไรมีอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนก็กรอกเข้าไปตามนั้นกรอกไปจนกระทั่งครบเดี๋ยวเขาประเมินให้เลยว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือหรือไม
2: ่เป็นช่องทางที่ดีค่ะที่ทางพม.เขาได้ทำขึ้นพม.แคร์นั่นเองนะ
1: ครับ
2: แล้วก็สำหรับผู้สูงอายุท่านใดที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพก็อย่างที่ท่านรองโฆษกได้กล่าวไปนะคะก็สามารถทำได้
1: คือวันนี้เรามีปัญหาอยู่น้องๆ นักศึกษาที่ไปกู้มาเรียน
2: ค่ะ
1: ก็ไม่จ่ายคืน
2: ได้ยินข่าวเรื่องนี้นะ
1: สอก็
2: น้องๆก็ไปกู้ต่อไม่ได้ค่ะ
1: กู้สูงพออายุมากขึ้น
2: ก็กู้เหมือนกัน
1: ไปกู้ประกอบอาชีพไอ้ตอนยังหนุ่มสาวกู้
2: ก็ยัง
1: มาเรียน
2: ปัญหาก
1: ู้มาเรียนทำงานแล้วไม่ผ่
2: อ
1: นผู้สูงอายุกู้ไปแล้วปั๊บก็ไม่ผ่อน
2: ก็ไม่ผ่อน
1: เงินก็ไม่กลับมากองทุนเพราะไม่กลับมาปั๊บคนจะไปกู้รอบใหม
2: ่ก็ไม่มี
1: เงิน
2: ก็ต้องเห็นใจ
1: สุจริตด้วยนะไม่ใช่เงินฟรีนะเพราะว่าถ้าหลอกจ่ายปั๊บคนอื่นก็จะได้มากู้ต่อ
2: ใช่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นทานให้กับคนที่กู้ครั้งต่อไปด้วยนะ
1: ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเรา
1: ตอบป้านี้สักท่านหนึ่งได้ไหมทีมงานไม่ต้องต่อสายนะเดี๋ยวนะมีคุณป้าท่านหนึ่งนะครับป้าเล็กป้าเล็ก
2: ค่ะคุณป้าเล็ก
1: ป้าเล็กจากราชบุรีบอกว่าถ้าสุนัขของเราชอบไปถ่ายแถวแถวรอบนอกที่ดินเพื่อนบ้านเนี่ยอยากถามว่าจะมีความผิดอะไรไหมนะครับเราต้องดูแลให้ดีนะถ้ามันไปถ่ายเนี่ยคุณต้องไปเก็บต้องไปเก็บเดินตามสุนัขของเราแล้วก็ไปเก็บ
2: เอาถุงพลาสติก
1: มีถุงใบหนึ่งตามเก็บครับมันจะได้ไม่มีปัญหารบกวนเขาแต่ถ้าเราไม่เก็บไปถ่ายคนอื่นเขาไม่พอใจถ้าตามกฎหมายพรบรักษาความสะอาดเนี่ยปรับไม่เกิน 2,000 นะ
2: โดน 2,000 เลยเหรอคะแค่สุนัขเนี่ยไป
1: ไปถ่ายเรียกราดโดนแล้วเขาก็ร้องเรียนเนี่ยนะปรับไม่เกิน 2,000 นี่คือปรับสูงสุด
2: อา
1: จจะร้อยเดียว200ก็ได้แต่ปรับไม่เกิน 2,000
2: ได้ไหม
1: เดี๋ยวเขาก็สอบได้เดี๋ยวหมามันวิ่งไปบ้านใครล่
2: ะ
1: มึงกลับไปบ้านเธอป่ะล่ะ
2: ใช่
1: เจ้าของต้องรับผิดชอบกับสองน
2: ะ
1: ถ้ามันไปถ่ายแล้วเขาบอกให้แก้ไขให้ปรับปรุงและปล่อยให้ถ่ายเรี่ยราดแล้วทำให้หมักหมมเกิดมีเชื้อโรคขึ้นมาเนี่ยอันนี้มีโทษจำคุกเลยนะมันก็จะหนักขึ้น
2: เราติดโรคติดต่อจากสุนัขเนี่ย
1: ใช่
2: โดนเหมือนกัน
1: มีหนักขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็เตือนแล้วไม่ฟังหรือถ้าปล่อยหมาไปเจ้ากัดคนอื่นเขาเนี่ยอันนี้มีความผิดจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับเป็นความผิดระหุโทษเราเลี้ยงสุนัขเดี๋ยวนี้สังคมมันไม่เหมือนเมื่อก่อน
2: เ
1: ป็นสังคมเมืองและชุมชนชนบทก็จริงแต่มีความเป็นเมืองสูงแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องกำกับดูแลสัตว์ที่เราเลี้ยงด้วย
2: ค่ะก็เป็นคนรักสัตว์แล้วก็ต้องรักตัวเองด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะสวยนะคะ
1: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่สายต่อไปนะคะจากคุณพี่วรรณพรคุณพี่วรรณพรเนี่ยมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจคือบอกว่าค่าไฟที่บ้านเนี่ยจ่ายประมาณ 1,400 บาทต่อเดือนแต่ว่าอยากจะติดตั้งโซลาร์เซลล์จะคุ้มไหมคะพี่ถนอม
1: คุ้มไหมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีค่ะ
1: อยากจะตั้งโซลาร์เซลล์ตามนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมอยู่ตอนนี้ใช่ไหม
5: ได้ข่าวว่าจะดูว่าจะคุ้มไหมแค่นั้นแหละค
1: ่
5: ะ
1: คุ้มไหมอ่ะพี่จ่ายเฉลี่ย1,500
5: ไม่เชิงนะคะวันนี้ก็1,300แต่ว่าก็เผื่อไว้1,400อะไรเง
1: ี้
5: ยก็ไม่ถึงนะแต่ว่า
1: ต้องถามอยู่กันกี่คนที่บ้านอยู่กันกี่คน
5: อยู่กัน3คนค่ะ
1: ส่วนใหญ่ใช้ไฟกลางวันหรือกลางคืน
5: กลางคืนค่ะตอนนี้
1: ทีนี้มีเป้าหมายว่าถ้าใช้คือตอนนี้คืออย่างนี้ครับพี่ถ้าพี่ใช้ไฟแค่1,400ต่อเดือน1,400-1,500ไม่เกิน 2,000 ต่อเดือนเนี่ยไม่แนะนำให้ติดตั้งโซลาร์เซลล
2: ์ค่ะ
1: ไม่แนะนำให้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ พราะว่าอะไรรู้ไหมมันลงทุนเป็นแสนนะประมาณอย่างน้อยก็แสนต้นๆนะแต่พอรัฐบาลเขามีนโยบายว่าตั้งเถอ
2: ะ
1: แล้วไฟที่เหลือเนี่ยนะคุณไม่ได้ใช้เนี่ยนะเขาทำไงเขารับซื้อ
2: รับซื้อต่อ
1: หน่วยละ2.20 บาท
2: ไม่เกิน5 กิโลวัตต์ต่อ
1: หน่วยหน่วยละ2.20 บาทนะครับเพราะงั้น5 กิโลวัตต์เนี่ยผลิตไฟได้ เดือนหนึ่งประมาณ800 ถึง 1,000 ยูนิต
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้แค่เพียง1,400เนี่ยนะ
2: ยังถือว่าไม่เยอะนะ
1: คุณก็มีไฟเหลือขายมีไฟเหลือขายคุณก็จะได้เงินกลับมาอย่างน้อยก็เดือนละ800,000 บาทจากการขายไฟเพราะเราใช้น้อย
2: ใช่น้อย
1: แต่ถ้าเราใช้มากก็เหลือขายน้อยเพราะฉะนั้นจะถามว่าคุ้มไม่คุ้มมันต้องอยู่ที่ว่าเราสามารถขายไฟกับการไฟฟ้าได้พี่ต้องตัดสินใจแล้วใช่ไหมทีเนี้ย
2: ติดเป็นแสน
1: ติดเป็นแสน
2: แต
1: ่
2: ถ้าไฟเดือนละ1,400
1: คือถ้าติดค่าติดเป็นแสนเสียค่าเพื่อจะลดค่าไฟอย่างเดียวซึ่งมันอาจจะลดได้เกือบหมดนะอาจจะเหลือ200-300เนี่ยนะอันนี้เหลือแค่นี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าคิดถึงการที่จะได้ไฟแล้วมาขายอันนี้อาจจะคุ้มค่าลองดูนะพี่นะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะพี่บอลพรนะคะ
1: แต่ถ้าใช้ไฟอย่างเดียวเขาไม่รับซื้อไม่ควร
2: ค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเนาะคือบางบ้านถ้าใช้ไฟเยอะจริงๆเนี่ยแล้วพอติดโซลาร์เซลล์ก็ถือว่าคุ้มค่า
1: คือตอนแรกเนี่ยพี่ก็คิดว่าเอ๊ะคนที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยนะเหมาะกับคนที่อยู่บ้านทั้งวัน
2: อ
1: ย
2: ู่
1: บ
2: ้
1: าน
2: จะได้เปิด
1: เพราะมันแสงมันมากลางวันใช่ไหมทีนี้พอกลางคืนปั๊บเราก็ไปใช้ไฟของการไฟฟ้าเราก็ต้องเสียกลางวันเราก็ไม่ต้องเสียหรือเสียน้อยนะครับคิดอย่างนี้ทีนี้กลับไปมาพอเขามารับซื้อไฟปั๊บไอ้คนที่ไม่อยู่บ้านนั่นแหละผลิตไฟทั้งวันขายอย่างเดียวแล้วก็ไปซื้อมาตอนกลางคืนใช้กลางคืนแต่ว่าไอ้ตอนที่เราซื้อเข้ามาเนี่ย3 บาทกว่าเกือบ4 บาทแต่เราขายเขาเนี่ย2.20 บาท
2: ได้น้อยกว่านะ
1: ได้น้อยกว่า
2: ต้องพิจารณากันให้ดี
1: แต่ก็ยังได้อยู
2: ่ค่ะก็ลองคุณผู้ชมที่อยากจะติดโซลาร์เซลล์ก็พิจารณากันชั่งน้ำหนักกันดูนะคะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปกันที่สายต่อไปค่ะเป็นเรื่องของบัตรเครดิตนะคะคุณพี่อเนกจากจังหวัดลำปางเนี่ยบอกว่ามีหนี้บัตรเครดิตนะคะแล้วก็อยากจะเข้าโครงการช่วยหนี้ของภาครัฐแต่ว่าไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตทีนี้จะทำอย่างไรล่ะ อยากให้พี่ถนอมช่วยนะคะพี่อเนกสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับผม
1: พี่อเนกอยู่ลำปางคนลำปางเจ้า
6: ครับผม
1: เอาอย่างนั้นเจอลำปางว่างกันนิด
2: อู้
1: โอ้โห
2: นี่ใช่คนภาคเหนือไหมคะ
1: อู้ภาคเหนือ
2: คนลำปางเจ้าพี่สบายดีไหมคะ
6: ครับสบายดีครับแต่ฝนกำลังจะตกครับ
1: ฝนกำลังจะตกถามอย่างนี้นะพี่อเนกนะ
6: ครับ
1: มีหนี้อยู่บัตรเครดิตกี่ใบ
6: เป็นแบบใบเดียวครับ
1: ใบเดียวเป็นหนี้เสียแล้วหรือยังตอนนี
6: ้ผมมันมีเปลี่ยนประเภทไปแล้วครับแต่นี่มันไม่ได้เสียเพราะตอนนี้ผมไม่มีรายได้ครับ
1: เดี๋ยวสิครับอย่าเพิ่งไปนะบัตรตอนนี้พี่ยังชำระอยู่ทุกเดือนใช่ไหม
6: ชำระทุกเดือนนะครับ
1: ยังชำระทุกเดือนชำระขั้นต่ำใช่ไหม
6: พอมันมีจำกัดจำนวนนะครับเดี๋ยวนี้ผมมัน
1: เดี๋ยวพี่เนกครับพี่เนก
6: จะลดการส่งลงมา
1: พี่เนกครับเดี๋ยวนะฟังผมถามให้ผมเข้าใจก่อนนะมันจะได้แนะนำได้ถูกต้องนะมีหนี้บัตรเครดิตของธนาคารอะไรอะครับ
6: ธนาคารกรุงไทยครับ
1: ที่ถามธนาคารเพื่อจะได้รู้มันเป็นหนี้บัตรเครดิตจริงๆไม่ใช่บัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคล
2: มันก็จะต่างกัน
1: บางจุดบางคนเรียกบัตรเครดิตหมดเพราะงั้นพอเป็นของธนาคารก็คือบัตรเครดิตมีหนี้อยู่เท่าไหร่ครับ
6: อันนี้เจอตอนนี้แล้ว60,000นะครับ
1: 60,000เหรอ
6: ครับ
1: 60,000 บาทนะยังผ่อนไม่เป็นหนี้เสียนะ
6: ยังไม่เป็นหนี้เสียครับแต
1: ่ไม่เป็นหนี้เสียไม่เป็นถ้าไม่เป็นหนี้เสียเนี่ยคลินิกแก้หนี้เนี่ยก็จะแก้หนี้เสียแต่ถ้าบัตรเครดิตที่ยังไม่เสียเนี่ยก็ยังไม่เข้าเกณฑ์ที่จะแก้เพราะยังผ่อนอยู่
2: คุณลุงยังจ่ายขั้นต่ำอยู่
1: ใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นหนี้เสียปั๊บในคลินิกแก้หนี้เอาอย่างนี้ครับคุณพี่อเนกพี่จดเบอร์นี้ไว้เป็นสาระนะเลยนะพี่นะถ้าต่อไปถ้ามีปัญหาเสียเมื่อไหร่ปั๊บเบอร์นี้ช่วยได้เนี่ย1443ครับ
6: ครับ
1: จดหรือยังครับ
6: ครับเนี่ยจบไปแล้วครับ
1: 1443เป็นเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทแซมชื่อย่อว่าแซมชื่อจริงเขาคือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทเป็นบริษัทในเครือของธนาคารแห่งประเทศไทย
2: ค่ะ
1: กองทุนเนี่ยนะ พราะฉะนั้นนี่คือเขาแก้หนี้บัตรเครดิตโดยตรงแต่ต้องเป็นหนี้เสียของพี่ยังไม่เสียเมื่อยังไม่เสียเนี่ยก็ต้องผ่อนต่อไปนะครับพี่แล้วพี่ก็อยากก่อหนี้เพิ่มค่อยๆผ่อนไปนะครับ
6: ผมก็เห็นแล้วเขาโทรมาสองลูกวางสองหนี้สองหนี้ทุกครั้งเลยนะจ้าว50 บาทอันนี้ผมว่ารายได้ก็ไม่มีด้วยนี่อยากให้มันลดน้อยลงหน่อยนึง
1: ก็จะคือลดยังไงก็ตามมันต้องไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำครับเขาเดี๋ยวนี้ขั้นต่ำน่าจะขึ้นไป
6: ได้นะ
1: จากเดิมในขั้นต่ำบัตรเครดิตเนี่ยต้องเสียแค่
2: 10%
1: แล้วต่อมาช่วงหนึ่งช่วงโควิดเนี่ยเขาลดมาเหลือ 5% แล้วก็ขยับขึ้นไปเป็น 8% จะไปเป็น 10% อีกแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเสียแต่ขั้นต่ำเนี่ยดอกเบี้ยบานเลยแบงก์ก็ชอบเพราะดอกมันสูงมากแล้วมันจะไม่มีวันหมด
2: 10ปีก็ยังไม่หมด
1: ไม่หมดติดขั้นต่ำอยู่นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็พยายามนิดนึงแต่ถ้าเสียเมื่อไหร่พี่นะไม่ไหวเมื่อไหร่นะครับพอเป็นหนี้เสียเกิน90 วันปั๊บติดต่อแซม1443นะครับถึงเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทแล้วต้องการจะแก้หนี้บัตรเครดิตที่เป็นหนี้เสียแล้วก็ติดต่อนี้เหมือนกันนะ
2: ค่ะบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือว่าบสส.นะคะ
1: ครับเอาตามนี้นะพี่อเนกนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่อเนก
6: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: ก็เป็นเรื่องของหนี้บัตรเครดิตนะเราก็เข้าใจเวลาใช้จ่ายบางคนก็อาจจะแบบรูดเปิดแต่ว่าพอที่จะชำระก็อาจจะมีความเดือดร้อนไม่สามารถชำระได
1: ้ครับขอบคุณท่านที่โทรเข้ามาหลังไม
2: ค์
1: นะครับอวยพรให้เราสองคนสุขภาพแข็งแรงด้วย
2: ค่ะขอขอบพระคุณแล้วก็ขอให้พรนั้นย้อนกลับไปหาท่านด้วยนะคะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปกันที่สายต่อไปค่ะจากจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดือดร้อนเรื่องของการถูกฟ้องร้องจากการสร้างกำแพงหมู่บ้านรุกล้ำข้างเคียงนะคะเดี๋ยวมาถามพี่สามารถกันค่ะพี่สามารถสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับผมสามารถครับ
1: พี่สามารถกำแพงหมู่บ้านก็มีนิติบุคคลไม่หมู่บ้าน
7: ครับครับไม่เป็นนิติบุคคลครับหมู่บ้านเก่า
1: อ๋อหมู่บ้านเก่าหมู่บ้านเก่าแล้วมันยังไงแล้วพี่ถูกฟ้องเพราะอะไร
7: เมื่อปีพ.ศ. 2550ไอ้มีน้ำท่วม2504
1: พี่สามารถต้องปิดเสียงโทรทัศน์นะและฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะหรือไม่เดินออกมานะครับถ้ามีคนอื่นดูอยู่นะ
7: ครับ
1: อย่าไปฟังเสียงโทรทัศน์นะครับ
7: ครับเดินออกมานะครับถ้ามีคนอื่นดูอยู่นะ
2: ค่ะพี่สามารถปิดโทรทัศน์ได้ยังคะ
1: ฟ้อง
7: ครับ
1: กำแพงเนี่ยเป็นกำแพงบ้านของพี่ส่วนตัวหรือของหมู่บ้าน
7: เป็นของหมู่บ้านครับ
1: ของหมู่บ้านแต่หมู่บ้านไม่มีนิติบุคคล
7: ครับไม่มีนิติบุคคล
1: ทีนี้พอมันน้ำท่วมมันพัง
7: เมื่อปี45น้ำท่วมแล้วก็กำแพงก็พังไปพอกำแพงพังไปแล้วก็ปัญหาหลังก็สร้างกำแพงใหม่ขึ้นมาจากสร้างกำแพงเก่าเพราะฐานเก่าอยู
1: ่ก็รวม
7: แล้วว่า
1: ในแป๊บเดียวพี่สามารถแป๊บนึงใน3หลังที่สร้างขึ้นมานี่ก็คือหลังหนึ่งก็คือของพี่สามารถ
7: ครับ
1: สร้างขึ้นมาใช่ไหมสร้างเองสร้างเองถูกไหมครับ
7: ครับสร้างเอง
1: ทีนี้พอสร้างเองปั๊บมีปัญหาอะไร
7: เพราะว่านั่นแล้วก็ตีหลังไอ้หลังมันเป็นที่ว่างเปล่าแล้วก็มาตำรวจใหม่ให้กรมที่ดินมาทำรังวัด
1: ครับ
7: ปรากฏว่าที่ล้ำเข้ามาว่าหมู่บ้านเป็นที่เป็นล้ำของชาวบ้านก็เลยต้องมีทั้งสื่อจากไม้ฟางให้ผมลื้อออกจากผมก็ลื้อออกตามที่หมายสารมาถูกต้องแล้ว
1: ครับ
7: และมาขึ้นเยอะทุกวันนี้หมายถึงว่าพอหรือออกแล้วทนายความมาบอกว่าเมื่อได้ถอนหมายสารเขาขอที่เป็นด้วยขอเงินจากเราขอถอนหมายสารต้องบอกคนอื่นได้แต่ว่าผมบอกผมก็จะไม่ให้แล้วก็ผมไปแจ้งที่ดักไอ้ที่ศาล
1: ครับ
7: แล้วก็ผมทราบว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมาได้ไหมครับมีสิทธิ์ที่ว่าจะมา
1: แล้วคดีนี้เนี่ยศาลได้ไต่สวนมาก่อนแล้วหรือยังครับได้ขึ้นศาลกันแล้วหรือยัง
7: ยังไม่ได้ขึ้น
1: เพราะอย่างนี้พี่พอกำแพงพังในรั้วข้างบ้านพี่ก็เลยสร้างกำแพงขึ้นจากรั้วเดิมถูกต้องไหมแล้วต่อมาก็เลยถูกฟ้องเดี๋ยวนะพี่ฟังอย่างเดียวนะ
7: ครับ
1: ต่อมาพี่ก็เลยถูกฟ้องมีหมายศาลมาที่บ้านนะครับฟ้องพี่เรื่องว่าไปรุกล้ำที่ข้างเคียงเขาถูกไหมครับ
7: ครับ
1: ทีนี้ยังไม่ทันขึ้นศาลหรือขึ้นศาลแล้วที่พี่รื้อกำแพง
7: ครับ
1: พอได้รับหมายศาลรื้อเลยเหรอ
7: รื้อยื่นเลย
1: โดยที่ยังไม่ได้ไปขึ้นศาลถูกต้องไหม
7: ครับครับ
1: แล้วก็รื้อเลยพอเห็นหมายศาลปั๊บรื้อเลยพอรื้อเสร็จปั๊บก็ถือว่ารื้อแล้วรื้อแล้วแต่ว่าคดีนี้เขาฟ้องแล้วคดีไปอยู่ในศาลแล้วแล้วจะต้องขึ้นศาลเมื่อไหร่ครับ
7: คือเขามาบอกธนาคารบอกว่าไม่ต้องไปขึ้นศาลแต่เขาจะถอน
1: แป๊บเดียวพี่ตอบผมตรงนี้ก่อนตามหมายศาลที่มานี่ให้พี่ไปขึ้นศาลวันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหน
7: ให้ผมไปขึ้นศาลวันที่29ปีแล้ว
1: ซึ่งพี่ไม่ได้ไป
7: ครับผมไม่ได้ไปพอดีผมประกาศตาที่โรงพยาบาล
1: อ๋อไม่ได้ไปไม่ได้ไปซึ่งไม่รู้ว่าศาลจะตัดสินเพราะว่าเหตุว่าจำเลยขาดนัด
2: ค่ะไม่ยอมไป
1: จะตัดสินแล้วหรือจะยังไม่ตัดสินก็ไม่รู้ทีนี้อยู่ๆก็เดี๋ยวพี่สามารถต้องฟังพี่อย่าครับพี่ต้องฟังนะ
7: ครับ
1: ตอนนี้กำลังจะสู่ประเด็นไงครับ
7: ครับ
1: พี่ไม่ได้ไปศาลก็เลยไม่รู้ว่าศาลตัดสินแล้วหรือยัง
7: ครับ
1: นะครับแต่ว่ามีหนังสือหรือว่าโทรศัพท์มาจากทนายเป็นหนังสือหรือโทรศัพท์มา
7: ครับ
1: จริงๆเนี่ยพี่ต้องคุยกับโจทที่ฟ้องไม่ใช่ทนาย
7: ครับ
1: โจทที่ฟ้อง
7: ต้องรับมือทนายมา
1: พี่ก็คุยกับโจทที่ฟ้องนะ
7: ครับ
1: คุยกับโจทที่ฟ้องนะครับว่าถอนฟ้องโดยที่ไม่ต้องคือตอนนี้เมื่อเขาฟ้องแล้วคดีมันต้องเดินไป
2: ค่ะมันถึงศาลแล้ว
1: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าคำมันอยู่ที่คำขอของเขาคำขอของเขาอะนะคำขอของโจทย์นะพี่อ่านหมายจะเห็นชัดเจนว่าเขาฟ้องพี่ให้ทำอะไรหนึ่งให้นายสามารถรื้อถอนนะและ
7: ครับ
1: ใช้อะไรของเขาว่าไปค่าธรรมเนียมในการฟ้องอะไรบ้างต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยโจทย์เนี่ยต้องเสียค่าทนายแล้ว
2: ค่ะ
1: ถูกไหมต้องเสียค่าทนายจ้างทนายแล้วนะ
2: จ้างการดำเนินการ
1: ก็จ้างแล้วทนายรับจ้างทำคดีแล้วส่งหมายมาแล้วอะไรแล้วก็ร้องศาลแล้วทีนี้พออยู่ๆพี่ก็รื้อเลยแล้วจะพอทนายติดต่อมาพี่จะไม่จ่ายเลย
7: ครับ
1: โจทย์เนี่ยเขาจ่ายแล้วเขาเสียหายแล้ว
2: เขา
1: จ้างเขาจ้างทนายความ
2: เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมาทำกับเราต่อว่าจะดำเนินการ
1: ใช่เพราะงั้นถ้าจะบอกให้เขาถอนฟ้องพี่ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายเขาหน่อยนึงนะครับอย่างน้อยก็ค่าทนายเขานั่นแหละพอเข้าใจไหมครับพี
7: ่พอเข้าใจครับ
1: เพราะงั้นเพราะว่าโจทย์เนี่ยเขาเสียเงินแล้วครับนะพี่รื้อถอนแล้วก็จริงแต่โจทย์เนี่ยเสียเงินจากการว่าจ้างทนายความ
7: น่าจะทำเลยคือถ้าธรรมเนียมศาลธรรมดาก็พอสู้ไหวทราบว่าแบบเรียกร้องเยอะๆก็ไม่ไหวเหมือนก
1: ัน ก็ต้องดูนะครับต้องดูว่าเขาเรียกเท่าไหร
7: ่ครับ
1: นะพี่นะ
7: อยากทราบเท่านี้ว่าเสียไม่เสียก็ต้องเสียใช่ไหมครับฟังขนม
1: ครับพอเห็นแล้วใช่ไหมว่าโจทย์เนี่ยนะโจทย์เราเป็นจำเลยพอถูกฟ้องปั๊บเราเป็นจำเลยทันทีแล้วคดีมันถึงศาลแล้วนะมีหมายศาลมาแล้วโจทย์เนี่ยเสียเงินจ้างทนายความฟ้องเราแล้วโจทย์เสียตังค์แล้วเพราะงั้นเรารื้อแล้วเราจะไม่เสียอะไรอีกเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปขึ้นศาลถ้างั้นนะแต่ถ้าจะให้เขาถอนให้เราก็ชดใช้ค่าใช้จ่ายค่าทนายความให้กับโจทย์ครับจะได้จบนะพี่
7: ครับขอบคุณมากมากครับ
2: ค่ะพี่สามารถ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: คือจะได้เข้าใจไม่ใช่บอกว่าถนอมบอกว่าอย่าจ่ายหรือถนอมบอกให้จ่ายแล้วก็ไม่จ่ายไม่ใช่พี่ก็ต้องตัดสินใจเองนะ
2: เ
1: พราะถูกไหมเราต้องเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งเสียเงินค่าจ้างทนาย
2: มันเป็นเรื่องที่เขาก็มีมูลค่าในการที่จะต้องดำเนินการเหมือนกัน
1: ใช
2: ่ค่ะเราไปกันที่สายต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการจดทะเบียนสมรสค่ะแต่ว่าการจดทะเบียนสมรสนะคะเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อนค่ะพี่ถนอมพี่จิตทองก็เลยอยากรู้นะคะว่าจะมีความผิดอะไรไหมจะติดคุกหรือเปล่า
1: ครับ
2: พี่จิตทองสวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับ
1: พี่จิตทอง
8: ครับผม
1: ผู้ชายนะผู้ชายนะ
8: ครับผู้ชายครับ
1: เสียงเล็กๆเหมือนคุณผู้หญิงโทษทีครับพี่จิตทองพี่เป็นคนไปจดซ้อนใช่ไหม
8: ครับผม
1: ผู้หญิงเขาจดมาแล้วหรือพี่ไปจดมาแล้วแล้วไปจดอีก
8: ผมไปจดมาแล้วแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่ามันผมเลิกกับเขาเนี่ยมันนานแล้วครับหลายปีผมก็เลยไม่รู้ว่าได้จดเขาหรือเปล่าผมไม่เจอเขาหลายปีเลยครับ
1: อ๋อคืออย่างนี้ครับพี่ครับพี่จิตทองเนี่ยมีภรรยาและจดทะเบียนสมรสกันแต่เลิกกันไปแล้วถูกต้องไหม
8: ครับ
1: เลิกกันไปแล้วโดยที่ไม่ได้หย่า
8: ไม่ได้หย่าครับ
1: แล้ว ขายังมีชีวิตอยู่ไหมอ่ะ
8: ยังมีชีวิตอยู่ครับเขาเพิ่งให้ลูกสาวที่ผมเลี้ยงเขามาโดยที่ไม่ใช่ลูกผมเนี่ยผมเลี้ยงเขามาจนโตแล้วตอนนี้เขาให้ลูกเขาไปเขามาพยายามตามหาผมมาเพื่อจะขอหย่าทะเบียนหย่าเพราะว่าเขาจะไปทำประโยชน์อะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขาทำอะไรไม่ได้
1: แล้วทำไมพี่ไม่หย่าเขาว่าไม่ไปหย่าหรอครับ
8: ผมเพิ่งกำลังจะไปหย่าเขาเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าเกิดความผิดอะไรมีอะไรยังไง
1: ในระหว่างที่ในระหว่างที่พี่มีทะเบียนสมรสอยู่แต่ว่าเลิกกันไปแล้วไม่ได้อยากขาดจากกันแล้วพี่ก็ไปมีภรรยาใหม
8: ่มีภรรยาใหม
1: ่แล้วก็ไปจดทะเบียนกับภรรยาคนใหม่ถูกต้องไหม
8: ครับผม
1: นะครับทีนี้พอไปจดกับคนใหม่เอ้าไอ้ของเก่ายังอยู่นี่
2: ค่ะ
8: ครับ
1: แล้วปัญหาคืออะไรรู้ไหม
2: เป็นปัญหาอะไรคะ
1: ทะเบียนราษฎรไม่เช็ค
2: อ้าวจริงๆมันต้องลิงก์ถึงกันไม่ใช่หรอคะ
1: เรื่องนี้ควรจะลิงก์ถึงหมด
2: ใช
1: ่ไหมเธอจะไปจดทะเบียนกับใครเธอถามก่อนนะเขาบอกฉันโสดมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องหมอนการ์ตูนเ
2: นี่ยแต่ทะเบียนราษฎรนี่ลิงก์ไว้แล้ว
1: ใช่ไหม
2: โดเรมอนใช่ไหม
1: มันเขาต้องเช็คก่อนนะไอ้ที่บอกว่าฉันโสดไม่ว่าหญิงหรือชายเนี่ยที่บอกว่าฉันโสดเดี๋ยวนี้จะต้องเดี๋ยวนี้มีคนไปขอใบรับรองการโสดเลยนะ
2: โสดแบบทางนิตินัย
1: โสดโดยกฎหมายใช่ใช่ใช่ถึงแม้ถึงว่าในตรงกฎหมายเนี่ยนะครับกรณีของพี่เนี่ยจดทะเบียนซ้อนผิดแต่ว่าทะเบียนฉบับที่2ยังมีผลตามกฎหมายอยู
2: ่
1: มีผลเหมือนกันไอ้ใบแรกนะมีผลใบที่2ก็มีผลแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มีคนยกขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้ไอ้ใบที่2เนี่ยจะเป็นโมคียะตามภาษากฎหมาย
2: ก็จะไม่มีผลอะไร
1: บอกเลิกได
2: ้
1: บอกเลิกได้เพราะว่าทะเบียนสมรสมันจะมีใบเดียว
2: เอาใบที่เราจดเป็นใบแรก
1: ใบแรกนั่นคือสมบูรณ
2: ์
1: เขาถึงบอกว่ามีเมียสองคนคนแรกเขาเรียกอีสมบูรณ
2: ์คนที่สองไม่สมบูรณ
1: ์คนที่สองไม่สมบูรณ
2: ์
1: แต่เพราะมันเป็นโมคียะไงใช่ไหมมันบอกเลิกได้มันจดเขาจดเรียบร้อยแล้วไงเป็นทะเบียนสมรสเหมือนกันนะถูกต้องไหมถ
2: ู
1: กต้องแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีคนที่หนึ่งบอกเฮ้ยอันนี้จดซ้อนนี่นะเป็นโมคียะทันที
2: โมคียะไม่มีผลอะไรเลย
1: ใช่
2: แล้วพี่เขาจะติดคุกไหมคะ
1: ไม่มีครับไม่มีความผิดอะไรเมียจะดึงหูเอา
8: ทีนี้คนแรกเนี่ยเขาขอหย่าครับ
1: ก็ไปที่ไปทำหย่าเสร็จถูกต้องครับพี่กับดีอยู่แล้วครับดีอยู่แล้ว
8: ครับผม
1: นะเพราะเราก็เลิกกับเขาแล้วแล้วก็ไปมีคนใหม่แล้วไปจดใหม่แล้วเพราะก็เลิกคนเก่าไปของใหม่ก็ไม่ต้องไปไม่ก็ไม่ต้องไปแก้อะไรอีกนะ
8: คือถ้าเลิกกับคนแรกได้ของคนเก่าคนใหม่ก็คือใช้ได้
1: ใช้ได้ไม่มีใครมาร้อง
2: ก็
1: ไม่ต้องไปจดอีก
2: ค่ะ
8: ครับเขาไม่มีใครฟ้องเขามาขอเขาเพื่อว่าเขาจะไปทำประโยชน์อะไรไม่รู
2: ้ค่ะ
8: ก็อาจจะตัวกับคนใหม่หรือเปล่า
1: จะใช่ก็ไปจดทะเบียนหย่าเขาเสียเนาะมันจะได
8: ้
1: เพราะแยกกันอยู่แล้วนี่มันจะได้ไม่ต้องฟ้องร้องกันเนาะการแยกกันอยู่สมัครใจแยกกันอยู่เกิน1ปีหรือแยกกันอยู่เกิน3ปีเป็นเหตุฟ้องหย่าเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกมาเราก็มีภรรยาอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็หย่าขาดกันเสียนัดกันไปที่อำเภอนะอำเภอไหนก็ได้นะหย่านะพี่นะแล้วก็พาพยานไปด้วย2คน
8: พยานหมายถึงจะแพ็คเป
1: ็
8: นใครด
1: ี
8: ฮะ
1: พยานใครก็ได้2คนพาไปเมื่อก่อนเนี่ยพยานจดทะเบียนสมรสพยานหย่าเนี่ยก็คือใช้เจ้าหน้าที่ที่อำเภ
2: อ
1: เอาไปเอามานานไปนานไปปั๊บ
2: เจ้าหน้าที่ไม่อยากยาไม่อยากทำ
1: เจ้าหน้าที่ที่อำเภอเนี่ยต้องเวลาเขามีปัญหาก็ต้องไปเป็นพยาน
2: ฉันได้ไปรับรู้เรื่องราวด้วย
1: วุ่นวายกันไปหมดเขาก็ย้ายกันไปแล้วเขาก็เปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเป็นได้แล้วเอานะเข้าใจแล้วนะพี่นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่จิตทอง
8: มากคร
1: ับ ค่
2: ะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องยุ่งๆนะ
1: จะจดทะเบียนกับใครตรวจสอบซะก่อนว่าเขาโสดจริงไหม
2: ไปเช็คได้ที่ทะเบียนราษฎร
1: คือที่อำเภอนะครับเดี๋ยวนี้เช็คได้หมดแล้ว
2: อ๋อเราก็แค่แบบไปสืบนะแค่ดูไว้
1: ใช่ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวไปกันที่สายต่อไปนะคะเป็นเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องของพี่ประสานจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณพี่ประสานเนี่ยบอกว่าหมู่บ้านจัดสรรไม่ยอมยกถนนส่วนกลางเป็นที่สาธารณะแล้วก็ไม่ยอมปรับปรุงชาวบ้านแถวนั้นก็ลำบากมากมีเรื่องของน้ำท่วมเข้ามาเกิดขึ้นแจ้งศูนย์ดำรงธรรมแล้วแต่ว่าคู่กรณีก็ไม่มาคุยกับพี่ประสานกันค่ะสวัสดีค่ะ
9: คร
2: ับ
9: สวัสดีครับ
1: พี่ประสานอยู่อำเภออะไรนครศรีธรรมราช
9: ผมอยู่อำเภอเมือง
1: จังหวัด
9: นครศรีธรรมราชครับ
1: ซื้อหมู่บ้านซื้อบ้านในหมู่โครงการหมู่บ้านจัดสรรถูกต้องไหมครับ
9: คืออย่างนี้ครับคือเมื่อก่อนเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้ว
1: คน
9: จัดสรรที่ดินขายเป็นห้องเป็นล็อกๆอะครับเป็นที่เปล่าอ
1: ่
9: ะ
1: อ๋อเขาจัดสรรที่ดินขายเป็นแปลงแล้วเราก็ไปซื้อแล้วสร้างบ้านถูกต้องไหม
9: ครับผม
1: เมื่อ30ปีที่แล้วเนาะ
9: คร
1: ับ
9: ผม
1: เพราะงั้นผมถามเลยเข้าเรื่องเลยผมจะได้พอมีข่าวเรื่องนี้กันอยู่ก็คือว่า ทุกคนที่ซื้อที่ดินที่จัดสรรก็โอนไปเรียบร้อยแล้วไปสร้างบ้านทำอะไรก็ทำกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาก็คือว่ามันมีที่อยู่อีกแปลงหนึ่งที่ไม่ได้โอนให้ใครไม่ได้เลยแปลงนี้คือแปลงอะไรรู้ไหม
2: แปลงอะไรคะ
1: แปลงทางถนนเนี่ย
2: เป็นทางที่ใช้สัญจร
1: ใช้จัดสรรจะเป็นแปลงทางอะน
2: ะ
1: อันนี้มันยังเป็นชื่อของผู้ที่จัดสรรอยู่ถูกต้องไหมครับพี่ครับ
9: ถูกต้องครับผม
1: เมื่อเป็นชื่อของเขาเขาจัดสรรเขาขายหมดแล้วเขาไม่รับผิดชอบไฟไม่มีน้ำไม่มีชำรุดโทรมยังไงเขาก็ไม่รับผิดชอบเพราะถือว่าเขาขายหมดแล้ว
9: ใช่ครับ
1: พอเดี๋ยวพอคนที่ซื้อนะครับเดือดร้อนก็อยากจะซ่อมแซมถนนก็ไปหาเจ้าของโฉนดเจ้าของทางคนขายไอ้นนท์บอก30ปีแล้วไม่รับผิดชอบแล้วทีนี้จะให้เทศบาลอบต.ที่รับผิดชอบพื้นที่ดูแลไปน้องประชาชนเขาบอกดูแลไม่ได้เพราะเป็นที่ส่วนบุคคล
2: ไม่ใช่ที่ของเขา
1: ใช่ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมเขาก็ช่วยไม่ได้เพราะเป็นที่ส่วนบุคคลพี่ประสานครับ
9: ครับผม
1: ทีนี้ถามว่าจะทำยังไงถูกไหม
9: ครับ
1: ถามน้องเนี่ยถูกคนเลยเรื่องนี้พี่ประสานไปที่สำนักงานที่ดินนะอยู่เมืองก็ไปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชนะพี่นะ
9: ครับ
1: ไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเขามีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติจัดสรรประจำปี2568หรือ9เนี่ยแต่ว่ามันมีผลเมื่อ20มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
9: ครับ
1: ใครที่ซื้อบ้านจัดสรรใครที่ซื้อบ้านจัดสรรแล้วไม่มีนิติบุคคลและมีพื้นที่ส่วนกลางมีถนนส่วนกลางไม่ได้รับการดูแลรับผิดชอบซื้อที่จัดสรรแล้วมีการไม่ดูแลรับผิดชอบต่อไปนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยที่ผ่านมาทำอะไรไม่ได้วุ่นวายไปหมดที่ไปตามหาบางทีเขาเสียชีวิตไปแล้วคนขายก็ตายแล้วบริษัทก็ล้มละลายไปแล้ว
2: รุ่นพ่อรุ่นไปรุ่นปู่ไปกันหมด
1: ทำอะไรไม่ได้เลยปัญหานี้ถูกร้องเรียนเยอะมากนะครับก็เลยมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพัฒนามาโดยตลอดนะครับเขาให้ไปติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อที่จะให้ลูกบ้านทั้งหมดที่มีกี่หลังเนี่ยรวมตัวกันได้กึ่งหนึ่งสมมติทั้งหมดจัดสรรมา30แปลงก็อย่างน้อยก็15 16คนรวมกันนะเพื่อที่จะจดเป็นนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อจะอะไรเพื่อรับโอนไง
2: ไปจัดตั้งที่
1: รับโอนรับโอนไอ
2: ที่ดินที่มัน
1: เป็นโฉนดทางนั้นแหละนะครับถ้าถามว่าเอ้าแล้วคนขายก็ไม่โอนให้ทำไงที่ดินบอกว่าไม่เป็นไรว่าไม่สนใจหรือไม่โอนก็ไม่เป็นไรเขาจะติดต่อกรมที่ดินนี่แหละกรมที่ดินนี่แหละเอาโฉนดมาแล้วโอนให้กับ
2: ของนิติบุคคลที่น
1: ี่นิติบุคคลที่จัด
2: กำลัง
1: จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นพอได้มาเสร็จปั๊บเนี่ยนะพอเราได้มาเป็นในนามของนิติบุคคลแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะดูแลเองเราก็ยกให้เทศบาลยกให้อบต.
2: ง่ายมากขึ้น
1: ให้เขารับผิดชอบดูแลเรื่องถนนเรื่องไฟต่อไป
2: เหมือนต้องมีเจ้าของเรื่องมารับเรื่อง
1: ต้องมีคนมารับตรงนี้มาก่อนเพราะคนโทษคนขายก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีนิติบุคคลเขาพกโอนไม่ได้พกโอนไม่ได้ก็ทิ้งคาไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นกฎหมายเปิดช่องให้เรารวมตัวกันกึ่งหนึ่งนะครับเพื่อจดจัดตั้งนิติบุคคลถ้ารวมกันไม่ได้อีก
2: ทำยังไง
1: สามสิบคนมาไม่ถึงครึ่งหนึ่งไม่ได้อีกทำไงรู้ไหม
2: ค่ะ
1: คุณมาสามคนก็สามคนตั้ง
2: ก็ได้เหมือนกัน
1: ก็ตั้งแต่ต้องครั้งที่สอง
2: แต่คือต้องมาประชุมกัน
1: ครั้งแรกไม่ผ่านเหลือที่ผ่านมาเท่าไหร่ก็ตั้งเอาตามจำนวนนั้นแล้วก็ไปจดเสร็จปั๊บก็เดี๋ยวที่ดินก็จัดการในพี่ทั้งหมดทำได้เลยครับพี
2: ่ประสานชัดเจนไหมคะ
9: ครับผมครับ
1: เข้าใจแล้วนะพี่นะ
9: ครับ
2: ค่ะพี่ประสานสวัสดีค่ะ
1: ไปรวมพวกแล้วก็ติดต่อสำนักงานที่ดินพี่จดเบอร์ไปเบอร์หนึ่งศูนย์สอง1415555จดเบอร์นี้ไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ
9: ครับผมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะก็เป็นปัญหาของคนที่เคยซื้อที่ดินนะแล้วก็เอามาสร้างแต่ว่าไม่ได้เป็นหมู่บ้าน
1: มันมีติ่งอยู่นิดหนึ่งไอ้ที่พี่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเขารับฟังความคิดเห็นอยู่ของกรมที่ดินอยู่นิดหนึ่งที่เคยคุยกับผอ.กองที่ดูแลเรื่องของการจัดสรรเรื่องนี้น
2: ะ
1: นะครับก่อนที่จะสรุปหมดแต่ว่าแนวทั้งหมดเป็นอย่างนี
2: ้
1: นะครับมีผลตามกฎหมายแล้วเหลือแต่ประกาศที่จะตามมาครับ
2: ดำเนินการกันต่อไปไปที่สายสุดท้ายของวันนี้นะคะเป
1: ็
2: นเรื่องของพี่บุญมีจากลพบุรีค่ะเรื่องของทางเข้าออกเนี่ยไม่มีคนแจ้งว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ขอเปิดทางเข้าออกได้เพราะว่าเจ้าของถนนเป็นของนิคมอ่ะไปคุยกับพี่บุญมีกันค่ะเรื่องเป็นยังไงคะ
10: ครับ
1: คุณบุญมีพี่บุญมีเนื่องจากเวลาผมเหลือนาทีเดียวเนาะผมจะสรุปอย่างนี้นะพี่นะมันเป็นที่ดินของพี่ส่วนตัวที่ไม่มีทางเข้าออกหรือเป็นที่ที่หลายคนจะต้องใช้ทางออกร่วมกัน
10: เป็นที่ของผมครับ
1: ส่วนตัวเนาะแล้วมันถูกปิดเพราะนิคมเหรอครับติดกับนิคมเลยออกไม่ได้ใช่ไหมครับ
10: ครับนิคมเขาให้ ขามาปลูกบ้านอยู่บนถนนของนิคมนะครับ
1: อ๋อคนแสดงว่ามีคน
10: ทางเข้าออก
1: ถ้าไม่มีทางอยู่ลพบุรีอำเภออะไรครับ
10: อำเภอพัฒนานิคมครับ
1: พัฒนานิคมพัฒนานิคมกับชัยบาดาลกับพัฒนานิคมอำเภอเมืองเนี่ยไปใกล้ไหนกว่า
10: พัฒนาใกล้กว่าครับ
1: ไม่ใช่พี่น่ะอยู่พัฒนานิคมถูกไหมพี่อยู่พัฒนานิคมถูกไหม
10: ครับ
1: ระหว่างพัฒนานิคมบ้านพี่จะไปอำเภอเมืองกับไปอำเภอชัยบาดาลอันไหนใกล้กว่าครับ
10: อ๋ออำเภอเมืองใกล้กว่า
1: ที่ถามตรงนี้เพราะว่าอยากให้พี่ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดลพบุรีที่อำเภอเมืองนะครับเพื่อที่จะให้เชิญคนที่ขวางทางอยู่นั่นน่ะนะครับที่มายอมให้เข้าออกเนี่ยนะมาเจรจาเพื่อเปิดทางจำเป็นก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นที่ของนิคมแล้วนิคมไม่ยอมก็ฟ้องนิคมได
2: ้
1: นิคมขึ้นกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
10: ผมร้องไป2ปีกว่าแล้วอ่ะ
1: งั้นใช้อัยการครับพี่ครับพี่บุญมีใช้อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับให้เขาเชิญ
10: ไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์มาช่วยเชิญเจ้าของโฉนดที่ดินแปลงนี้นะครับพี่ก็คัดชื่อถ่ายเขาไปก่อนว่าเขาเป็นใครให้อัยการเชิญมาเจรจาเพื่อเปิดทางแล้วถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยอัยการก็จะตอบว่าให้คุณใช้สิทธิ์ทางศาลต่อไปนะตอบพี่ตามนี้เวลาหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเราเดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะต้องบอกว่าหลายสายมากๆแต่ว่าเราจะยกยอดไปสัปดาห์หน้าแทนสำหรับวันนี้นะคะรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านหมดเวลาลงแล้วเราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
11: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลาเร่งเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของคลองร.1และความเสียหายของประตูระบายน้ำของพบปะประชาชนโดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อพบปะและให้กำลังใจประชาชนแต่มาเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันและสกัดกั้นภัยจากธรรมชาติพอถึงไม่กี่เดือนน้ำจะมาถึงเมื่อปีที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นจำนวนมากจึงต้องถอดบทเรียนและเตรียมตัวอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นอีกจึงขอให้ประชาชนต้องกังวลและยืนยันว่าหากเกิดสถานการณ์ที่เขาก็ภัยขึ้นทุกภาคส่วนและทุกกระทรวงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วพบกับการเตรียมถุงพลาสติกการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และการบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดผลิตด้านของการสูบรายงานจากจังหวัดสงขลาร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเน้นย้ำบทบาทสื่อรัฐนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสุทธิไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ครบรอบ38ปีและศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นางสาวสุภมาศกล่าวแสดงความชื่นชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในฐานะสื่อของรัฐที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยความถูกต้องแม่นยำและเที่ยงตรงเป็นที่พึ่งด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมอวยพรให้บุคลากรของสถานีมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อคุณภาพที่สร้างสรรค์ปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนมีส่วนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปสวิสาประทุมมารายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวจำนวน5เส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่ถึง4แยกบ้านแขกพร้อมแนะนำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งปรับเส้นทางเดินรถโดยสารชั่วคราวจำนวน5เส้นทางได้แก่สาย3 7ก15 21และ37เนื่องจากมีการปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่ถึง4แยกบ้านแขกโดยรถโดยสารจะใช้เส้นทางถนนลาดหญ้าถนนท่าดินแดงและถนนอิสรภาพก่อนกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งนี้ขสมก.ขออภัยในความไม่สะดวกพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทางและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนขสมก.โทร1348ทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.หรือติดตามผ่านทางแอปพลิเคชันขสมก.พร้อมบวกและเว็บไซต์ bmta.co.th น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นไปได้ตรวจพบลมฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอพักดีชุมพลอำเภอหนองบัวระเวอำเภอบ้านเก้าอำเภอคอนสวรรค์อำเภอทับใหญ่อำเภอบำเหน็จนรงค์อำเภอจตุรัสอำเภอเนินสง่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอภูเวียงอำเภอโคกโพชัยอำเภอแวงน้อยอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทราวิชัยอำเภอกุดกลางอำเภอบอระบืออำเภอแก่ดำอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกุ้งศรีอำเภอห้วยเม็กอำเภอยางตลาดอำเภอคลองชัยอำเภอกำมะลาไสอำเภอเขาวงอำเภอบุชินารายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแก่อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมศักดิ์อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอโพนทองอำเภอหนองพอกอำเภอศรีสำเด็จอำเภอวัดชลบุรีอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอโพนทรายอำเภอหนองฮีอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองจันทน์อำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรี

ภอพรมคีรีอำเภอพระพรหมอำเภอลานสกาอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอร่อนพิบูลอำเภอชะอวดอำเภอถ้ำปานาราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเทพาอำเภอชนะอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนคลื่นนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.8 องศาเซลเซียสความแรงสัมพัทธ์ 58% ส่วนในตัวนี้ยังมีที่ยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านกระทบลมฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอฉลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: วันอังคารที่9ตุลาคมพุทธศักราช2561เวลา 10:12 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านไทลื้อบ้านร้องแงอำเภอปัวจังหวัดน่านทรงเปิดสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อสนองพระดำริและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาติไทยในการดำเนินกิจกรรมด้านการเฝ้าระวังป้องกันภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสียความเดือดร้อนและความลำบากของราษฎรอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งพบว่าพื้นที่อำเภอปัวเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเบบินคาและเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากโดยการจัดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะช่วยในการติดตามเฝ้าระวังภัยพิบัติและช่วยในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเวลา 13:17 นาทีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองทัพบกจัดถวายเสด็จไปยังโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมตำบลดูคงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านส่งเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยทางนี้อำเภอสันติสุขเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายมากที่สุดในจังหวัดน่านจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเบบินคาเมื่อวันที่16และ17สิงหาคม2561เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและปศุสัตว์ของราษฎรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยพื้นที่อำเภอสันติสุขราษฎรได้รับความเดือดร้อน3ตำบล31หมู่บ้านกว่า 1,550 ครัวเรือนบ้านพักอาศัยเสียหาย18หลังพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 3,700 ไร่และบ่อปลาเสียหาย280บ่อนับได้ว่าเป็นพายุโซนร้อนที่สร้างความเสียหายให้แก่จังหวัดน่านรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีจากนั้นเสด็จไปยังบ้านป่าอ้อยตำบลป่าแลวหลวงอำเภอสันติสุขส่งเยี่ยมบ้านนายพรหมโวหารอายุ70ปีราษฎรบ้านป่าอ้อยที่ได้ประทานความช่วยเหลือเมื่อวันที่24สิงหาคม2561ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากโดยบ้านถูกพัดหายไปกับสายน้ำทั้งหลังพร้อมกันนี้ได้ประทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนสร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

0: 3วันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พบกับรายการหมุนตามวันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569นะครับพบกับพวกเราเช่นเคยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับซึ่งพบกันได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์นะครับ Facebook เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตามวันครับวันนี้อยู่กับผมอัตพรปานกลัดครับ
2: ค่ะและดิฉันปริศราพรแก้วค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะช่วงเย็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะนอกจากเราสองคนวันนี้ยังมีทีมงานเบื้องหลังนะคะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณทรงพลชูเวศค่ะใช้เทคนิคนะคะโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นวันนี้ประสานงานโดยคุณภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคำเพียรักค่ะพบกันได้นะคะจันทร์ถึงศุกร์อย่างที่พี่แผนบอกนะคะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะคุณนี่ได้หยุดพักผ่อนกันแล้ว
1: ก่อนที่จะไปพักผ่อนกันในวันเสาร์อาทิตย์เนาะก็มาติดตามรับฟังข่าวสารกันในช่วงเวลาก่อนเลิกงานแบบนี้กับพวกเราสองคนกันได้นะครับวันนี้ยังมีหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยครับ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ท่านเดินทางไปที่มาเลเซียนะคะวันนี้ก็บินกลับมาที่ประเทศไทยที่จังหวัดสงขลานะคะแต่ก็ยังเป็นภารกิจที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซีย
1: ใช่ภารกิจในการเปิดด่านใหม
2: ่ถูกต้องนะคะวันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยานะคะเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาที่จังหวัดสงขลาค่ะเป็นด่านแห่งใหม
1: ่
2: กับด่านธุรกิจกายูตัมนะคะที่รัฐเกดะของมาเลเซียซึ่งทันทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางมาที่ด่านสะเดาค่ะก็มีการก็ได้เดินทางข้ามมาที่ด่านบุกิจกายูนิตัมนะคะเพื่อที่จะเปิดแผ่นจารึกโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนายอันวาอิบราฮิมค่ะแล้วก็ภรรยาให้การต้อนรับเมื่อทั้งสองท่านนะคะเจอกันท่านนายกก็กอดกันทักทายนะคะแล้วก็จับมือบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นจากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นเกียรติให้แก่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะก็เป็นอาหารหลักนะเป็นอาหารของทางมาเลเซียเนาะข้าวบาสมาตีนะคะแกงเนื้อวัวต้นกล้วยแบบดั้งเดิมไก่อบซัมบาวแปซิกนะคะแล้วก็ปลาหมึกผัดพริกนะคะอันนี้น่าจะของไทยด้วยนะผสมผสานกันนะคะปลากระพงแดงเสิร์ฟพร้อมซอสเปรี้ยวหวานนะคะสลัดผักรวมแบบดั้งเดิมนะคะของหวานเป็นทุเรียนเซนโดค่ะเป็นของหวานสไตล์มาเลเซียใครยังไม่ทานข้าวนะอาจจะท้องร้องนะ
1: ครับ
2: นะจากนั้นท่านนายกทั้งสองประเทศนะคะก็ร่วมกันกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็กล่าวขอบคุณนายอันวาอิบราฮิมนะคะที่ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมกับชื่นชมความร่วมมือที่ใกล้ชิดนะคะในการขับเคลื่อนพัฒนาในทุกด้านรวมไปถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสันติสุขแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้ของไทยแล้วก็ทางเหนือของมาเลเซียด้วยนะคะเพราะว่าประเทศเนี่ยมาเลเซียเนี่ยคือถือเป็นเพื่อนบ้านเนาะในทางภาคใต้ของเรานะคะก็เป็นโอกาสใหม่ๆของทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเราด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าด่านสะเดาใหม่เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานนะคะแต่ว่าเป็นประตูเศรษฐกิจที่จะเชื่อมโยงผู้คนการค้าแล้วก็การลงทุนของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ถือเป็นประตูการค้าชายแดนที่สำคัญที่สุดเลยของไทยกับมาเลเซียแล้วก็เป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งหลักของภูมิภาคนะคะก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางระหว่างทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะ
1: ซึ่งรัฐบาลก็เชื่อว่าเมื่อถนนเชื่อมต่อเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบนะครับก็จะช่วยลดความแออัดบริเวณด่านนะครับลดระยะเวลาการรอคอยและต้นทุนด้านโลจิสติกทำให้ผู้ประกอบการขนส่งนำเข้าสินค้าได้รวดเร็วขึ้นเกษตรกรก็สามารถนำผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่ธุรกิจขนส่งการท่องเที่ยวโรงแรมอาหารและบริการในจังหวัดชายแดนก็จะได้รับอานิสงส์จากการเดินทางที่สะดวกขึ้นนะครับนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกด้วยนะครับว่าจากการหารืออย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งพัฒนาการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนทั้งในพื้นที่สงขลาเคด้าสตูลเปอร์ลิสและนราธิวาสกลันตันนะครับ ควบคู่กับการผลักดันเขตเศรษฐกิจชายแดนการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนทั้งสองประเทศนะครับซึ่งรัฐบาลก็เชื่อมั่นนะครับว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงชายแดนในครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่สร้างการจ้างงานเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนพร้อมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ2ประเทศเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกของภูมิภาคในระยะยาวซึ่งไทยและมาเลเซียเนี่ยตั้งเป้าร่วมกันให้ขยายมูลค่าการค้าให้ถึง 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยมูลค่าการค้าผ่านด่านสะเดาเพียงด่านเดียวเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนกว่า 80% ของการค้าชายแดนไทยมาเลเซียทั้งหมดนะครับสะท้อนบทบาทของพื้นที่แห่งนี้ในฐานะหัวใจของการค้าและโลจิสติกระหว่าง2ประเทศซึ่งทั้งนี้นะครับด่านสะเดาตั้งอยู่ที่ตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลามีพื้นที่โครงการกว่า596ไร่นะครับมีการจัดช่องตรวจรถยนต์ฝั่งละ11ช่องช่องตรวจคนเข้าเมืองฝั่งละ14ช่องและอาคารตรวจสินค้าหรือคาร์โก้เทอร์มินอลนะครับรองรับรถบรรทุกเข้าออกขาละ8ช่องตรวจนะครับพร้อมติดตั้งระบบเอ็กซ์เรย์แบบฟาสแกน2เครื่องนะครับและเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการตรวจปล่อยสินค้าครับ
2: ค่ะนี่คือแพ็คเกจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ก็มีการเปิดด่านนะด่านใหม่ด่านสะเดานะคะด่านใหม่ซึ่งอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปนะคะก็เป็นด่านที่เป็นประตูการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะก็จะทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยมีการค้าการลงทุนร่วมกันนะคะก็สร้างความเจริญให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศนั่นเองนะคะทีนี้ไปดูเรื่องของตลาดส่งออกพุ่ง 5,000 ก่อนหน้านี้นะคะที่มีปัญหาเรื่องของประเทศไทยเราเนี่ยถูกแบนการส่งออกพุ่ง 5,000 นะคะจากทางมาเลเซียก็หลังจากที่ท่านนายกนะไปเยือนมาเลเซียนะคะก็มีคณะรัฐมนตรีหลายท่านที่เดินทางไปพูดคุยด้วยนะคะก็มีการพูดคุยกันนะเบื้องหลังอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะนอกจากที่เราได้นำเสนอกันไปซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะท่านก็บอกภายหลังประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียเนี่ยมีการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือมาตรการการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์นะคะแล้วก็การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียนะคะคือก็ตามปกติแล้วนะได้เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมีการเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จนะคะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเนี่ย30วันนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยค่ะโดยฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็จะตรวจสอบแหล่งเลี้ยงปลากระพงในมาเลเซียนะคะว่ามีมาตรฐานไหมเป็นอย่างไรบ้างนะคะในขณะที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางด้านอาหารของมาเลเซียก็จะสุ่มตรวจเพิ่มจากไทยเราเช่นเดียวกันซึ่งทุกภาคส่วนก็กำลังเร่งเตรียมความพร้อมนะคะให้ทันกำหนดเปิดตลาด30กรกฎาคมนี้นะคะก็คือสิ้นเดือนนี้เนาะซึ่งทางคุณสุริยะบอกว่าความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคของทั้งสองประเทศนะคะโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทยเนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่เราส่งออกไปที่มาเลเซียเช่นเดียวกับเกษตรกรมาเลเซียนะคะเขาก็จะมียอดขายปลากระพงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันที่ส่งมาที่บ้านเราในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยแน่นอนนะคะก็จะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงเราเองก็ได้บริโภคปลากระพงราคาถูกชาวมาเลเซียก็จะได้บริโภคกุ้งราคาถูกเช่นเดียวกันซึ่งก็ถือว่ากลายเป็นคู่ค้าที่สำคัญนะคะระหว่างไทยกับมาเลเซียแล้วก็หลักฐานเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากของทั้งสองประเทศเนี่ยให้เติบโตไปพร้อมๆกันด้วยแต่อย่างไรก็ตามคือเรานำเข้าจากบ้านเขาแล้วก็ต้องไปตรวจมาตรฐานบ้านเขาเขานำเข้าจากบ้านเราก็ต้องมาตรวจมาตรฐานบ้านเราซึ่งทั้งสองประเทศก็ต้องมีมาตรฐานที่ทำให้เราเนี่ยต่างคนต่างตั้งใจในสินค้าที่เรามีการนำเข้ามาได้ดี
1: และให้ประชาชนทั้งสองประเทศจะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพทั้งคู่เลยนะครับเรามาต่อกันที่อีกเรื่องนึงยังอยู่ที่กระทรวงเกษตรแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโคนมนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านวัชรพลขาวขำเนี่ยครับเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนชุมชนสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยจาก5ภูมิภาคเพื่อหาทาง แก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมโคนมไทยโดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมปศุสัตว์และองค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทยเนี่ยเร่งสำรวจปริมาณนมโรงเรียนคงค้างครับอายุผลิตภัณฑ์นะครับและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนบริหารสต็อกและรองรับผลผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรพร้อมกับศึกษาการปรับสัดส่วนการจัดสรรนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสให้สหกรณ์โคนมและอสค.นะครับรองรับผลผลิตได้มากขึ้นครับส่วนโครงการขยายอาหารเสริมนมโรงเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กรมปศุสัตว์เนี่ยได้ส่งรายละเอียดให้ทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับและก็เตรียมเสนอครม.พิจารณาโดยใช้งบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทรองรับน้ำนมดิบได้ประมาณ90ตันต่อวันนะครับขณะที่ข้อเสนอให้นักเรียนดื่มนมโรงเรียนตลอด365วันคาดว่าจะใช้งบกว่า 14,000 ล้านบาทนะครับจึงต้องหารือร่วมกับรัฐบาลแล้วก็อาจจะเริ่มจากการเพิ่มวันดื่มนมในช่วงวันหยุดหรือว่าปิดภาคเรียนก่อนนะครับนอกจากนี้กระทรวงเกษตรจะเร่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มากนะครับแข่งขันภายใต้กรอบการค้าเสรีควบคู่กับการลดต้นทุนเพิ่มรายได้และผลักดันแผนฟื้นฟูอสค.ทางด้านการบริหารการจัดหาแหล่งเงินทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มศักยภาพการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรโดยยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการทุกมาตรการที่ทำได้ทันทีนะครับและก็ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมโคนมไทยทั้งระบบเลยครับ
2: ค่ะก็เป็นการแก้ไขปัญหานะคะเรื่องของก่อนหน้านี้ถ้าได้ติดตามกันคือเรื่องของน้ำนมดิบล้นตลาดนะก็เอามาทำเป็นโครงการนะคะที่จะขยายเรื่องของนมโรงเรียนเนี่ยให้น้องๆจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ได้ดื่มกันแล้วก็ดื่มนมกัน365วันในส่วนของเด็กๆเองเนี่ยในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ด้อยโอกาสคือที่บ้านอาจจะไม่ได้มีกำลังพอซื้อการมีนมโรงเรียนซัพพอร์ตแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะที่ได้ทั้งสองฝั่งนะคะ
1: จริงๆแล้วนมโรงเรียนนี้รสชาติดีนะ
2: ใช่
1: น้องกระต่ายเคย
2: ทานตอนเด็กๆเคยทานเหมือนกันนะคะแต่อาจจะทานน้อยไปหน่อยเลยสูงพอดีนะฉะนั้นนะคะถือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะเด็กๆใครที่กำลังโตก็ทานนมด้วยนะคะโตมาจะได้สูงๆนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับน้ำตาลวันค่ะ

0: คนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTPไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยใส่ยุ่ง
0: ตอนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์สมิทธิ์ศรีกันดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เสียงจริงจากพื้นที
5: ่เสียงจริงจากพื้นที่นะคะช่วงนี้ค่ะเราจะได้ไปพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนคุณเจริญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเรื่องนิทรรศการรอยพระจริยายันจารึกเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะตอนนี้ท่านอธิการบดีอยู่ในสายพร้อมกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีผู้ดำเนินรายการและผู้ฟังทุกคนครับผม
6: ครับท่านอาจารย์ครับถามถึงเหตุผลสำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยจัดนิทรรศการรอยพระจริยายันจารึกในครั้งนี้หน่อยครับ
7: ครับผมเนื่องมาจากว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยเองนะครับก็มีในส่วนของที่เรามีท่านพระองค์ท่านนะครับพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรศิราเนตรยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรวัชระราชธิดาเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยได้มาศึกษากับทางมหาวิทยาลัยในปี2540นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของมหาวิทยาลัยเองนั้นดังนั้นเนี่ยท่านได้มาเรียนในส่วนของปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยจึงอยากจะเทิดพระเกียรตินะครับแล้วก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนี่ยที่จะนำข้อมูลการศึกษาของท่านเนี่ยมาเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนแล้วก็ให้กับผู้สนใจเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านครับผม
5: อาจารย์คะแล้วในส่วนของวัตถุประสงค์หลักนะคะในการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้คืออะไรคะ
7: เราอยากที่จะสำน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับในพระกรุณาธิคุณแล้วก็เฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับใน ฐานะที่พระองค์ท่านจงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของการที่เป็นผู้ที่ศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็มีในส่วนของเป็นผู้ที่ดำรงตนในส่วนของการที่จะจัดสรรเวลาหรือว่าในการแบ่งเวลาในการที่จะศึกษาควบคู่กันไปต้องเรียนว่าในปี40จะมีนักเรียนกี่คนหรือว่าจะมีเยาวชนในสมัยนั้นเนี่ยที่คิดว่าเราจะเรียนปริญญาคู่กันระหว่าง2มหาวิทยาลัยไปในเวลาเดียวกันซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของการที่เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ตลอดชีวิตแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะนำสิ่งที่ได้จากการเรียนการศึกษาเนี่ยไปใช้ประโยชน์กับประชาชนได้ในวงกว้างเราจึงอยากจะเทิดพระเกียรติแล้วก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของท่านครับ
6: ครับพระอาจารย์ครับถ้าพูดถึงในเรื่องของนิทรรศการในครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ที่ได้เข้าไปชื่นชมเนี่ยจะได้รับทราบในเรื่องราวหรือว่าข้อมูลสำคัญอะไรบ้างครับที่ไม่ควรพลาด
7: ที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเราอยากจะให้ประชาชนทั่วไปใครก็ได้นะครับที่สนใจเนี่ยมาชมนิทรรศการของเราก็เพราะว่าเรามีข้อมูลการศึกษาของพระองค์ท่านนะครับซึ่งพระองค์ท่านศึกษาด้วยตนเองทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถเราสามารถที่จะบอกได้นะครับตั้งแต่วันที่ท่านสมัครเป็นนักศึกษาในส่วนของการฝนกระดาษคำตอบต่างๆไปจนถึงแม้กระทั่งในเรื่องของใบสำเร็จการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยในตลอด3ปีครึ่งที่พระองค์ท่านเรียนตั้งแต่ปี40ไปจนถึงปี43เนี่ยเรามีรายละเอียดเอกสารที่เป็นรายพระหัตถ์ของท่านหรือว่าเป็นเอกสารสำคัญของท่านเนี่ยในเรื่องของการเรียนที่ปตท.เนี่ยมาจัดแสดงให้ดูนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่บอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับในที่นี้
5: ค่ะอาจารย์คะสำหรับนิทรรศการนี้สามารถไปชมได้ที่ไหนคะในพื้นที่ไหนที่เปิดให้เข้าชมได้เมื่อไหร่แล้วก็เวลาไหนมีค่าใช้จ่าย
7: ในส่วนของการมาชมนิทรรศการนะครับในวันนี้เราที่อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้นหนึ่งนะครับก็คือห้องสมุดของมสท.นั่นเองซึ่งอยู่ที่ปากเกร็ดเมืองทองธานีนะครับที่นนทบุรีนะครับประชาชนหรือใครผู้สนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าเข้ามาชมได้ฟรีนะครับแล้วก็ในเวลาราชการก็ตั้งแต่ตอนเช้านะครับ8:30ไปจนถึง16:00นะครับสามารถได้เข้ามาดูได้เลยแล้วก็สามารถที่จะมาในกลุ่มหมู่คณะก็ได้นะครับเพื่อจะขอเลือกเข้ามาก็จะได้มีวิทยากรหรือว่ามีผู้ที่อธิบายได้เพิ่มด้วยครับผม
5: ติดต่อไปได้ท่านไหนคะอาจารย์ถ้าหากว่าจะอยากเข้าไปเป็นกลุ่มแล้วอยากจะให้มีผู้บรรยายค่ะ
7: จริงๆแล้วสามารถจะติดต่อมาทางมหาวิทยาลัยนะครับเช่นที่02504
5: ค่ะ
7: 02504-7050ครับหรือสามารถที่จะโทรเบอร์ตรงได้นะครับก็คือที่087-100-1983ครับโดยนิทรรศการของเรานะครับจะจัดไปเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะครับไปจนถึงวันที่18 กันยายน 2569ครับเนื่องจากว่าเป็นวาระครบ100วันในการชิงประจนของพระองค์ครับผม
6: เข้าชมฟรีเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
7: ได้แล้วครับผมนอกจากเข้าชมฟรีนะครับสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการที่ห้องสมุดของปตท.นะครับก็จะได้รับโปสการ์ดนะครับที่เป็นรูปของพระองค์ท่านนะครับที่เราได้อัดแล้วก็มีรายละเอียดของการศึกษาของท่านซึ่งเป็นรูปที่งดงามมากๆนะครับอยากเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูนิทรรศการของเรานะครับ
6: แล้วทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความคาดหวังให้กับผู้ที่ได้เข้าชมนิทรรศการเนี่ยจะได้รับข้อคิดหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรกลับไปบ้างครับ
7: ใช่ครับอย่างที่ได้เรียนนะครับนอกแง่คิดหรือว่าสิ่งที่เราจะได้รับกลับไปหลังจากการชมนิทรรศการนะครับร้อยเรียงมาจากชื่อของนิทรรศการเลยนะครับซึ่งท่านศาสตราจารย์พิเศษของจักรศาสตร์ครูเนี่ยท่านได้คิดชื่อนิทรรศการของงานนี้ให้เรานะครับก็คือรอยพระจริยายังจารึกเราบอกเลยว่าพระจริยวัตรของท่านในเรื่องของการศึกษาจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนนะครับที่ได้เห็นถึงคุณค่าของการศึกษาความมุ่งมั่นตั้งใจที่เราจะศึกษาความรู้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่แสดงความวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จารึกอยู่ในคนไทยตลอดไป เราอยากให้แนวคิดนี้ถ่ายทอดไปยังเด็กและเยาวชนหรือว่าประชาชนทั่วไปที่เข้ามาชมนิทรรศการของเราครับ
5: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ฝากถึงประชาชนแล้วก็ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการรอยพระจริยายังจารึกให้เชิญชวนมาชมนิทรรศการดีๆแบบนี้หน่อยค่ะ
7: ได้เลยครับอยากจะเชิญชวนประชาชนทั่วไปเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็ผู้สนใจเนี่ยเข้ามาชมนิทรรศการที่เราได้รังสรรค์ได้จัดไว้นะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราได้จัดแสดงเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยระลึกถึงพระองค์ท่านด้วย1 2ก็คือจะได้สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของการที่เราจะตั้งมั่นในการทำความดีเพื่อประเทศหรือว่าในเพื่อสังคมนะครับสิ่งที่เราได้รับจากการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาทางไกลของมสท.เองก็ดีเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงการศึกษาตลอดชีวิตได้มากขึ้นแล้วก็คิดว่าประชาชนจะได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของท่านในโอกาสนี้ด้วยครับ
5: วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนคุณเจริญค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่วันนี้ท่านให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะขอบพระคุณค่ะ
6: ขอบพระคุณครับ
7: ผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการนะคะนิทรรศการที่ให้คนไทยทั้งประเทศนะคะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรราชพยาวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะคะผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของการศึกษาแล้วก็พระราชกรณียกิจอีกนานาประการที่พระองค์ท่านได้ทรงทำให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งในเทศกาลนี้เข้าชมฟรีด้วย
6: เข้าชมฟรีไปจนถึงวันที่18กันยายนนี้เลยนะครับซึ่งผู้ที่จะเข้าไปเป็นกลุ่มคณะเนาะก็ไปกันเป็นกลุ่มได้หรือว่าจะไปแบบว่าไปคนเดียวหรือว่าไปกับครอบครัวก็ไปกันได้นะครับก็มีเบอร์โทรติดต่อเนาะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งไหมครับน้องสายป่าน
5: ค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะใครที่อยากเข้าไปร่วมชมนะคะสามารถติดต่อไปขอข้อมูลได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02504-7050นะคะอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0871001983นะคะใครฟังไม่ทันเดี๋ยวมาฟังย้อนหลังผ่านทาง Facebook Live ที่หน้าเพจของเราได้นะคะ
6: ค
5: เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการดีๆนะคะก็เข้าชมกันได้นะที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ8:30จนถึง16:30ตามเวลาราชการนั่นเองค่ะ
6: ครับ
5: เอาละค่ะพี่แผนช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างถึงช่วงฝนตกหนักเหมือนกันเน
6: า
5: ะ
6: ช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เขากลับมาพัดแรงขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากแรงหนุนของพายุไต้ฝุ่นบาวีที่กำลังหมุนอยู่ที่แปซิฟิกตอนนี้เนาะกำลังจะเคลื่อนเข้าสู่มณฑลหูเป่ยจังหวัดที่จีนแล้วนะครับซึ่งในช่วงระหว่างวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้นะครับก็อยู่ในช่วงพัดเสาร์อาทิตย์ของเราด้วยเนาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีนะครับก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับซึ่งส่วนพายุไต้ฝุ่นบาวีที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนมณฑลฝูเจี้ยนที่พูดผิดนะเป็นมณฑลฝูเจี้ยนนะครับประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้เนี่ยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยเรานะครับแต่ว่าก็จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวคือไต้หวันแล้วก็มณฑลฝูเจี้ยนเนี่ยก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศเนาะก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวรวมไปถึงตรวจสอบเที่ยวบินด้วยนะครับเพราะว่าบางเที่ยวบินเนี่ยก็มีการยกเลิกเที่ยวบินด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านนะครับวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะครับ
5: ก็ช่วงนี้นะติ ติดตามพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะคือจริงๆอย่างที่พี่แผนบอกว่าเขาไม่ได้เคลื่อนเข้าไทยเราแต่ว่าเราได้รับผลกระทบทางอ้อมใช
6: ่
5: ไหม
6: ใช่ได้รับผลกระทบทางอ้อมเพราะว่าพายุเนี่ยเขาจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นมรสุมประจำฤดูฝนของเราเนี่ยพัดแรงขึ้นเนาะพอพัดมาบรรทัดเนี่ยฝั่งด้านตะวันตกก็คือแถวกาญจนบุรีตราดแถวนั้นลงมาถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันเนาะกระบี่ระนองภูเก็ตเนี่ยจะมีฝนตกหนักมากได้ในช่วง 2-3 วันนี้ในช่วงที่พายุเนี่ยเข้ามาใกล้กับประเทศจีนแล้วก็ฝั่งไต้หวัน
5: ค่ะอย่างที่พี่แผนบอกนะคะเพราะว่าทางปพเองเนี่ยเขามีการแจ้งเตือน19จังหวัดอย่างที่พี่แผนบอกเลยคือโซนตั้งแต่โซนภาคกลางลงมายาวลงมายันภาคใต้นะคะตั้งแต่10กรกฎาคือวันนี้เนาะวันนี้10กรกฎาจนถึง15กรกฎานะคะทางปพนะคะมีการแจ้งเตือนพื้นที่ภาคกลางภาคใต้นะคะตอนนี้ก็ระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังหรือว่าดินโคลนถล่มนะคะเดี๋ยวไปดูการมีจังหวัดอย่างบ้างนะคะสำหรับพื้นที่ก็ระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะจังหวัดภาคกลางนะคะก็จะมีกาญจนบุรีอย่างที่พี่แผนบอกเลยส่วนกาญจนบุรีนะคะราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีจังหวัดตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะส่วนภาคใต้นะคะก็จะมีที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตนะคะแล้วก็กระบี่ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะคะมีที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราดแล้วก็ในส่วนภาคใต้ก็จะมีที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังแล้วก็สตูลนะคะซึ่งทางปพเองนะคะก็มีการประสานกับ19จังหวัดส่วนปพ19จังหวัดในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยให้ตอนนี้เนี่ยติดตามสถานการณ์ระดับน้ำฝนนะคะระดับน้ำแล้วก็ต้องระวังแหล่งท่องเที่ยวด้วยอย่างพวกที่เป็นน้ำตกถ้ำอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากเสี่ยงภัยเนี่ยคือเสี่ยงแล้วเสี่ยงจะน้ำท่วมก็ให้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเร็วนะคะสำหรับพื้นที่ใช้ฝั่งให้มีการติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำเมื่อมีคลื่นลมแรงนะคะแจ้งเตือนพี่น้องชาวเรือผู้ประกอบการเดินเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยถ้าหากสถานการณ์รุนแรงให้มีการระงับการเดินเรือนะคะแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้มีการเตรียมการเรื่องของสุขภาพเพียงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะหรือถ้าหากเกิดเหตุนะคะแจ้งไปได้เลยที่ไลน์ปพ.แจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
6: ครับพี่น้องชาวเรือนี่ต้องเตือนกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมเนี่ยคลื่นลมแรงมากเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยตั้งแต่ที่ทะเลอันดามันนะครับตอนบนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า4เมตรได้นะส่วนสูงมากสูงมากนะครับแล้วก็ที่ฝั่งอ่าวไทยตอนบนถ้าเกิดว่ามีฝนตกหนักเนี่ยคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรือเล็กงดเดินเรือไปก่อนนะครับในระหว่างวันนี้ก็คือ 10-15 กรกฎาคมนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องเตือนกันนั้นก็คือเรื่องของน้ำทะเลหนุนซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชเนี่ยก็ได้มีประกาศให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดนะครับในช่วงวันที่13-17กรกฎาคมนี้โดยท่านไพฑูรย์เก่งกังช่างนะครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ได้กล่าวว่าทางสทนชเนี่ยได้มีการประกาศให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่13-17กรกฎาคมนี้เนื่องมาจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยที่จะส่งผลให้คลื่นลมเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลเนี่ยมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรนะครับแล้วก็เส้นทางสัญจรที่ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็ถนนพระราม2ด้วยนะครับก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามครับ
5: ติด ตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับช่วงนี้ที่มีอิทธิพลของพายุนะคะที่เข้าสู่ประเทศไทยนะคะฝนอาจจะตกหนักในช่วง10-15กรกฎาคมนี้นะคะ
6: ครับ
5: วันนี้นะคะเป็นอีก1วันนะคะที่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก้าวเข้าสู่38ปีแล้วนะคะก็วันนี้มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ค่ะครบรอบ38ปีนะคะโดยมีทางท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุรไทยเลิศเกษมนะคะคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นะคะหลายท่านเข้าร่วมพิธีนะคะพร้อมด้วยคุณทัศนียพรดวงแก้วนะคะผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเช้านี้ก็มีการประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อช่วงเช้านะคะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะซึ่งเมื่อเช้าท่านอธิบดีนะคะท่านก็เป็นประธานในพิธีสักการะพระพรหมพระพิฆเนศศาลตายายแล้วก็พระอินทร์นะคะที่ศาลพระพรหมหน้าลานพระอินทร์นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราชาว NBT แล้วก็รวมไปถึงทางสถานีวิทยุแห่งชาติของเราด้วยเนี่ยคือว่าจะไปสักการะกันบ่อยๆนะอยู่ตรงบริเวณทางเข้านะคะ
6: ด้านหน้าสถานีเลย
5: ต้องนะคะซึ่งก็เมื่อเช้ามีพิธีสงฆ์ด้วยนะคะ
6: ซึ่งท่านสุรชัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยท่านทัศนียพรดวงแก้วครับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็ได้ร่วมให้การต้อนรับนะตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจตลอดไปจนถึงพันธมิตรเครือข่ายสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แล้วก็แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครบรอบปีที่38อย่างครับข้างครับอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก็นำโดยท่านสัมบิดาไพเศษนะครับรัฐมนตรีประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับรวมไปถึงกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรมบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็ยังร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้แนวคิด1คนให้หลายคนรับให้โลหิตให้ชีวิตนะครับโดยมีข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยก็ได้ร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อร่วมส่งต่อโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็สร้างประโยชน์แก่สังคมซึ่งงานนี้ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมเดินทางมาแสดงความยินดีกันด้วยนะครับในโอกาสที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เนี่ยครบรอบ38ปีเนาะก้าวสู่ปีที่39นะครับซึ่งท่านก็ได้อวยพรให้กับผู้บริหารผู้ประกาศข่าวบุคลากรและเจ้าหน้าที่ NBT ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมกันผลิตสื่อคุณภาพทำหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขถ่ายทอดข่าวสารที่ถูกต้องและสร้างสรรค์นะครับตลอดจนเป็นสื่อที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยต่อไปในอนาคตครับ
5: ค่ะก็ต้องบอกว่า Happy Birthday NBT นะวันนี้38ปีแล้วนะคะอย่างที่แผ่เนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ก็ทำงานร่วมกับทาง NBT มาก่อนหน้านี้
6: ใช่แล้วครับแล้วก็ทุกปีนะครับเวลามีงานวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะได้มีโอกาสไปต้อนรับน้องหลายหน่วยงานเลยก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเราเนาะก็ทำให้ได้เห็นเลยว่ามีหลายๆสื่อหลายๆหน่วยงานเนี่ยที่พร้อมที่จะสนับสนุนน้องเครือข่ายโทรทัศน์หรือว่าสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยให้มีการพัฒนาการที่ต่อเนื่องแล้วก็มีศักยภาพน้องผลิตสื่อที่ทุกๆคนเนี่ยจะสามารถรับสารแล้วก็นำไปใช้ไปเป็นประโยชน์ไปสื่อสารต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5: ถูกต้องซึ่งแน่นอนมั่นใจได้เลยว่าข่าวสารภาครัฐของเรานะคะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็กลั่นกรองมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็เชื่อว่าการทำงานของพวกเราไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยขับเคลื่อนได้ด้วยกำลังใจจากคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะที่มอบให้กันมาเสมอนะคะ
6: ครับ
5: ค่ะเดี๋ยวไปติดตามอีกหนึ่งโครงการนะคะเป็นโครงการดีๆนะคะจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโด ร่วมกับทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศนะคะมีการเปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศนะคะเปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะโดยมีเยาวชนผู้ที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยจากทั่วประเทศนะคะ
6: ครับ
5: เข้าร่วมคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 1,135 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนไทยรุ่นใหม่ของเราเนี่ยให้ความสนใจต่อศิลปะการแสดงซึ่งเป็นศิลปะโขนโขนถือเป็นศิลปะชั้นสูงนะคะใช้การแสดงหลายอย่างทั้งการร้องการรำการแสดงนะคะซึ่งโขนเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของไทยเราด้วยนะคะ
6: หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับว่าเยาวชนไทยให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยของเรามากขึ้นเนาะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที
5: ่
6: เด็กรุ่นใหม่หันมาเห็นถึงคุณค่าแล้วก็ประเพณีที่ดีงามของรากเหง้าของความเป็นไทยของเราครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุน
5: ใช่ค่ะซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่4ที่ผ่านมานะคะมีพิธีการเปิดการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติภูมิพักอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นประธานนะคะพร้อมด้วยคุณพิธานเยี่ยมโทษนะคะประธานอนุกรรมการด้านการจัดแสดงดร.ณรมนล้อมทองค่ะอนุกรรมการด้านการจัดการแสดงศิลปินแห่งชาติแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์นะคะตลอดจนการผู้สมัครที่เข้ารับการคัดเลือกร่วมพิธีนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ชั้น4อาคารศิลปะศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะที่ศาลายาจังหวัดนครปฐมซึ่งการคัดเลือกเนี่ยเขาเพิ่งคัดกันไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่4กับวันที่5นะคะวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยมีการคัดเลือกนักแสดงสาขาโขนพระค่ะจำนวน191คนแล้วก็โขนยักษ์นะคะจำนวน184คนโขนลิงจำนวน195คนรวม570คนนะคะคือโขนแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีตัวละครที่แตกต่างกันไปเนาะ
6: ใช่
5: คือจริงๆรู้สึกว่ามันเป็นศิลปะชั้นสูงมากแล้วก็คนที่เข้าไปคัดเลือกเนี่ยคือต้องมีความสามารถมากๆเลยนะ
6: คือต้องยอมรับว่าเยาวชนไทยแบบนี้เนี่ยเขามีความสามารถกันเยอะจริงๆเนาะ
5: ถูกต้อง
6: แล้วนอกจากที่เขาจะไปเล่นโขนกันแล้วเนี่ยพี่ก็เห็นบางทีใน TikTok ก็มีการแบบว่าสาธิตการรำโขนหรือว่าแล้วพอถอดออกมาเนี่ยการมีกันทั้งนั้นเลยเนาะน้องรุ่นใหม่
5: ใช่ร
6: ุ่
5: นใหม่นะ
6: ครับ
5: คือน่าภาคภูมิใจนะเป็นเยาวชนไทยที่น่าตาดีด้วยมีความสามารถด้วยนะคะ
6: ครับ
5: ส่วนวันที่5นะคะวันอาทิตย์เขามีการคัดเลือกนักแสดงสาขาละครพระค่ะ203คนแล้วก็ละครนางอีก362คนรวมแล้วเนี่ย565คนนะคะอย่างที่บอกเลยคือทั้งหมด1,135คนที่ร่วมเข้าคัดเลือกนะคะซึ่งในการคัดเลือกเนี่ยก็มีคณะกรรมการนะคะผู้ชมคณะวิทย์หลายท่านเลยที่มาร่วมตัดสินนะคะซึ่งสถาบันประดิษฐ์พระราชสินตอนนี้ก็ยังคงเป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องสถานที่บุคลากรผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาศักยภาพเยาวชนแล้วก็รวมไปถึงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์การสืบสานศิลปะการแสดงโขนนะคะซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาตินะคะ
6: ครับ
5: ซึ่งการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเขาจะจัดขึ้นช่วงปลายปีนี้นะคะ5พฤศจิกายนจนถึง10ธันวาคม2569หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะถ่ายทอดความวิจิตรงดงามของศิลปะการแสดงโขนผ่านนักแสดงเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างหนักจากผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์นะคะ
6: คือต้องชอบจริงๆเนาะแล้วเห็นว่ามีผู้เข้าร่วมการคัดเลือกมากกว่าพันกว่าคนเลย
5: ถูกต้อง
6: กรรมการนี้น่าจะหนักใจกันพอสมควรนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเต็มใจนะเพราะว่าได้เห็นเยาวชนของเราเนี่ยหันมาสน จในเรื่องของคุณมากขึ้นนะครับ
5: ค่ะมันน่าประทับใจนะคะคืออย่างที่บอกเลยโขนเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงแล้วก็ตอนที่สมเด็จพระพันปีท่านยังมันอยู่นะคะท่านก็เคยมีท่านสามีบอกว่าถ้าใครไม่ดูท่านจะไม่ดูนะคะแต่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยทั้งประเทศนะไม่ว่าจะยุคไหนวัยไหนเจเนเรชั่นไหนนะคะรู้สึกว่าโขนเนี่ยทำให้เข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็เป็นการแสดงที่ไม่ใช่แค่ความวิจิตรงดงามประการตานะคะแต่ว่าโขนเนี่ยสนุกด้วยนะใครไม่เคยลองดูนะคะต้องไปดูนะคะมีตัวละครหลากหลายทั้งตัวพระตัวนางตัวลิงตัวยักษ์นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปะการแสดงที่คุณค่าแก่การเข้าชมสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะปลายปีนี้นะคะเดี๋ยวได้ชมกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะของรายการหมดตำวันนะคะติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์จันทร์อังคารบ่ายสามจนถึงห้าโมงเย็นนะคะพุธพฤหัสศุกร์บ่ายสามจนถึงสี่โมงนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะดิฉันปริศราแก้วค่ะ
6: ผมอัตพรปานกัดครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
0: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธีรพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับรักษาความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีสอง

0: ด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวนเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: ถนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกันดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่การรักษาความมั่นคงสร้างโอกาสและรายได้ให้กับประชาชน
4: ภายหลังตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำรอหนึ่งอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการลงพื้นที่จังหวัดของป่าครั้งนี้ถือเป็นภารกิจต่อเนื่องหลังเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการหารือกับนายกรัฐมนตรีครอบคลุมในหลายประเด็นโดยเฉพาะด้านความมั่นคงการสร้างสันติสุขการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาซึ่งขอว่านโยบายในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปเตรียมพร้อมและดำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปมั่นใจว่าภาคใต้ของประเทศไทยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมาเลเซียและเชื่อมจุดกลางของภูมิภาคอาเซียนจะสามารถเชื่อมโยงทางคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็งสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอริยชาติขอนแก่นสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
3: รุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนสุดบริเวณวงเวียนใหญ่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเหตุการณ์และจัดที่พักให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
5: นางสาวกนกวรรณเปี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตธนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีอาคารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ส่งผลให้เกิดการสูญเสียของอาคารในพื้นที่โดยที่ประชุมรายงานว่าขณะนี้ได้ใช้เครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากอุโมงค์ในอัตราประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในระดับเดิมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเสถียรภาพของสนามและโครงสร้างโดยรอบซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเห็นชอบขณะที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประชาการเหตุการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งผลการตรวจวัดจนถึงปัจจุบันอย่างไม่พบความปกติเพิ่มเติมสำหรับผลกระทบในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารอยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารที่ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนซึ่งบางส่วนได้รับการจัดหาที่พักจากผู้รับเหมาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ทำทิ้งชั่วคราวณวัดพิชยาสิตารามวรวิหารเพื่อรองรับประชาชนได้ประมาณ150คนคาดว่าจะเปิดใช้งานเป็นเวลา1สัปดาห์ตามประกาศเบื้องต้นปริญญวิทย์เสียสมบูรณ์รายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปล่อยขบวนแท็กซี่ไฟฟ้า EV เพื่ออนาคตซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งลดต้นทุนพลังงานและขับเคลื่อนยานยนต์พลังงานสะอาด
6: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถแท็กซี่ไฟฟ้า ของสหกรณ์แท็กซี่ทางโครงการส่งเสริมสหกรณ์บริการเปลี่ยนผ่านยานยนต์สู่พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ EV เพื่ออนาคตซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งจัดขึ้นณสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งการใช้กลไกสหกรณ์จะช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสามารถนำรถยนต์ไฟฟ้าไปประกอบอาชีพนอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มรายได้แล้วยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมให้สหกรณ์สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตโดยในวันนี้ได้ร่วมปล่อยขบวนแท็กซี่ไฟฟ้าของสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิจำกัดจำนวน20คันพร้อมทั้งมอบเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีให้แก่สหกรณ์ที่มีความพร้อมและประสงค์จะซื้อรถไฟฟ้าเพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธกรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยอนุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนาวันนี้ศุกร์ที่10กรกฎาคม2569สุขหันษาดูเสียนะคุณผู้ฟังได้อารมณ์มากเลยนะหลายท่านคุณอนุมารู้แล้วว่ามีความสุขแน่นอนนะวันนี้วันศุกร์จะวันไหนๆก็ต้องมีความสุขนะคุณผู้ฟังสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือนี่

0: 21นะคะรวม5หมายเลขค่ะที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะสามารถติดต่อกับรายการของเราได้นะอยู่ไกลแค่ไหนก็ใจก็ใกล้กันนะด้วยสัญญาณติดต่อนี่แหละโดยสัญญาณโทรศัพท์นี่แหละค่ะที่เราจะเล่าสู่กันฟังได้นะคะแล้วก็ทีมงานคนขยันหลังไมค์ของเรานะฮะหัวหน้าจุ๋มจิรพรแว่นประชาน้องนิกนภชาประชาพัทรวิทย์นะฮะน้องแมนมิสซินีแก้วเกตเจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อพี่บุญประกอบอบกลิ่นนะคะก็มาพร้อมเพรียงกันนะรอรับสายจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะใครที่ชมรายการอยู่ฟังรายการอยู่ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะวันนี้มีหลายเรื่องราวค่ะรู้ฟังที่จะต้องมาติดตามความคืบหน้ากันนะคนที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาที่รายการเราเองก็รอฟังข่าวอยู่นะคุณรู้ฟังเราก็รอฟังข่าวอยู่ว่าเอ๊ะที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาได้รับการช่วยเหลือไหมเนาะนะได้รับการช่วยเหลือมากน้อยขนาดไหนต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมนะส่งข่าวกันได้ทีมงานหลังไมค์ของเราก็มีโทรศัพท์ไปถามไทยข่าวคราวด้วยนะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องที่ติดต่อเข้ามาคืบหน้าแล้วก็อย่าลืมคืบหลังด้วยเอาไม่ใช่คืบหน้าแล้วก็กรุณาโทรศัพท์มาเล่าให้พวกเราฟังให้หายห่วงกันไปด้วยนะวันนี้มีข่าวดีมาบอกด้วยนะใครที่อยากจะหารายได้พิเศษนะโดยเฉพาะยิ่งหากว่าเป็นครอบครัวของพี่น้องคนพิการนะเรามีสายของท่านประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะท่านร้อยตำรวจโทดร.มนัสโนนุชนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านดร.มนัสคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะทราบมาว่าในสภาสังคมสงเคราะห์ของเราอะนะฮะมีโครงการดีๆที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องคนพิการแล้วก็ครอบครัวของคนพิการใช่ไหมคะท่านมนัสท่านดร.มนัสคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นโครงการยังไงคะท่านครับ
1: ครับในยุคที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการดำเนินการชุดนี้นะครับเรามีธงไว้เลยนะครับว่างานของสภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยจะมุ่งเน้นคนพิการเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านอาชีพหรือความเป็นอยู่รวมไปถึงทุนการศึกษาต่างๆที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆเนี่ยสภาเราจะมาดูแลพี่น้องคนพิการเป็นหลักครับผมครับ
0: ค่ะตอนนี้ในเรื่องของการดูแลพี่น้องคนพิการสิ่งที่สำคัญมากก็คือการทำให้เขาสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้อย่างนั้นใช่ไหมครับท่านดร.มนัสก็คือเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะดูแลพี่น้องคนพิการยังไม่ได้เพียงพอเพื่อให้พี่น้องคนพิการของเราเนี่ยมีอาชีพหรือมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนปกตินะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วนะครับว่าวันนี้คนพิการเราก็มีขีดความสามารถแล้วรวมไปถึงเราน่าจะให้โอกาสคนพิการได้มีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับมีความมั่นคงในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือว่าความเป็นอยู่ที่สุขอนามัยหรือบ้านเรือนที่ท่านอยู่นะครับเราก็อยากจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับ
0: ค่ะเห็นบอกว่าวันที่21-24กรกฎาคมนี้ก็จะมีการอบรมเรื่องการทำเครื่องดื่มต้อนรับใช่ไหมครับหลักสูตรบาริสต้าการทำเครื่องดื่มต้อนรับตรงนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายไหมครับท่านมนัสครับ
1: ผู้เข้าอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเราร่วมกับกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยจัดครูผู้เชี่ยวชาญชำนาญการด้านนี้ด้านการทรงบาริสต้าเนี่ยมาเป็นผู้อบรมให้ความรู้กับพี่น้องคนพิการของเราให้มีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้จริงเลยนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนให้เปิดร้านเป็นอาชีพได้เลยครับ
0: ค่ะดีนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ดูแลผู้พิการอยู่หรือว่าพี่น้องคนพิการท่านไหนที่สามารถที่จะขยับขยื่นเคลื่อนกายได้นะฮะในการทำเครื่องดื่มต่างๆเหล่านี้ก็สอบถามรายละเอียดไปที่สภาสังคมสงเคราะห์ได้เลยนะฮะท่านมนัสการ
1: ได้เลยครับยินดีครับก็พี่น้องคนพิการครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีของท่านสำหรับพี่น้องคนพิการทั้งหมดเนี่ยนะครับ

0: ถ้าท่านมีโอกาสนะครับโครงการดีๆที่สภาสังคมสงเคราะห์เราได้ร่วมกับองค์กรต่างๆเนี่ยเพื่อพี่น้องคนพิการก็อยากให้สมัครเข้ามานะครับเชิญนะครับอยากมาด้วยความจริงใจยินดีด้วยความจริงใจนะครับอยากให้มาฝึกอาชีพเป็นครับผมครับ
1: ค่ะเรามีหมายเลขโทรศัพท์023547585นะครับ023547585สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้หรือว่าจะติดต่อผ่านเข้ามาที่รายการของเราก็ได้นะฮะแล้วก็อีกสายหนึ่งค่ะท่านดร.มนัสครับที่สุนีวงสาเนาค่ะที
0: ่เกิ
1: ดขอความใช่เขาจะรายงานความคืบหน้ากับท่านประธานก็จะขอบคุณด้วยนะฮะที่สุนีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะท่านดร.มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ในสายกับเราด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่สุนีทักทายกับท่านเลยนะเชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่าน
0: สวัสดีครับพี่สุนีเป็นไงบ้าง
2: วันนี้ฝนไม่สาดแล้วค่ะเขาทำมาทำกันสาดผ้าใบให้ก่อนเรื่องก่อนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนค่ะลมฝนมันสาดตอนนี้ไม่หนักดีมากเลยค่ะขอขอบพระคุณท่านนี่เป็นแบบไม่รู้จะพูดคำไหนคือดีใจมากตอนนี้คือสบายใจเยอะขึ้นเยอะเลยค่ะ
1: ไม่ต้องโดนฝนเปียกแล้วเนาะไม่ต้องหนาวแล้วเนาะลมไม่ต้องสะพัดมาโดนเราแรงๆน่ากลัวแล้วนะพี่สุนีเน
2: า
1: ะ
2: มันฝนมันสาดเปียกหมดเลยค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะทางรายการ92.5 อาสาช่วยประชาชนก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะทางท่านดร.มนัสโนนุชทางสภาสังคมสงเคราะห์ด้วยที่ออกไปช่วยนะฮะพี่สุนีได้ผ่อนหนักเป็นเบานะพี่สุนีเน
2: า
1: ะ
2: ขอบพระคุณสูงเลยไม่รู้จะดีใจไม่รู้ว่าจะพอที่มาเราก็มาทำให้นะดีใจมากเลยค่ะ
1: เพราะว่าพี่สุนีเขาไม่มีญาติพี่น้องด้วยค่ะท่านดร.มนัสที่เขาก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะพี่สุนีเนาะ
2: ค
1: ่ะได้ตรงนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้เขาสู้ต่อไปด้วยค่ะท่านดร.มนัสคะ
0: ค่ะยินดีครับต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่นำกันเถอะในพบเห็นพี่น้องคนพิการของเราหรือผู้ที่ขาดโอกาสนะครับทางรายการนำเสนอมาทางสภาสังคมสงเคราะห์ก็ยินดีนะครับเพราะว่าเราตั้งใจกันที่จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยของเราอยู่แล้วครับ
1: ค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็วันนี้นะฮะทางรายการเราก็ดีใจกับพี่สุนีที่ได้รับการดูแลเบื้องต้นตรงนี้ไปนะแต่เดี๋ยวรักษาสุขภาพร่างกายต่อไปเสร็จถ้ามีอะไรขัดเหลือก็เดี๋ยวได้ช่วยกันต่อไปนะพี่สุนีเน
2: า
1: ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค
2: ่
1: ะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านดร.มนัส โนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะคะ
0: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ดีใจกับพี่สุนีมากๆนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาที่พ่อแม่พี่น้องขอความช่วยเหลือเข้ามาในรายการเรานะฮะเราจะจดไว้นะน้องจุ๋มกับน้องนิดเนี่ยหัวหน้าจุ๋มเราก็จะจดไว้เลยวันนี้ใครโทรมาแจ้งเรื่องอะไรต้องมาตามความคืบหน้ากันวันไหนนะฮะเราก็เป็นห่วงเนาะเกิดมันนานไปเราก็ทำไมเงียบกันต้องโทรหากันหน่อยนะครับไปที่เมื่อวานนี้นะฮะคุณรุ่งฟังครับเป็นเรื่องที่ทางคุณถาปณีนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลสิริราชแจ้งเบื้องต้นเข้ามาที่รายการของเรานะฮะบอกว่าอยากจะขอยืมเตียงผู้ป่วยให้คุณยายรัตดาอายุ84ปีนะฮะเป็นผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เตียงแต่เขาไม่มีเตียงไฟฟ้าไม่มีเตียงผู้ป่วยอะไรเลยก็ใช้เตียงไม้ทั่วไปนะแต่ตามสภาพเวลาลุกนั่งลำบากมากนะฮะถ้าเป็นเตียงผู้ป่วยมันก็จะเคลื่อนเป็นนั่งได้นอนได้เอนได้นะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกชายของคุณยายรัตดาชื่อว่าคุณลุงพงศักดิ์จักแปลว่าอย่างนั้นเถอะนะอายุ63ปีแล้วนะตอนที่พูดคุยกับลุงพงศักดิ์คุยกันอยู่ปรากฏว่านะมีนี่แหละค่ะผู้ฟังในการเราโอ้ยน่ารักมากนะบอกเลยว่ามันจะช่วยเดี๋ยวจะช่วยจะบริจาคให้คุณป้าเพชรนะฮะล่าสุดเป็นยังไงไปคุยกับลุงพงศักดิ์เลยค่ะสวัสดีค่ะลุงพงศักดิ์ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: เป็นยังไงบ้างได้คุยกับป้าเพชรแล้วใช่ไหม
3: ได้คุยแล้วครับป้าเพชรแกน่ารักมากเลยครับ
1: เป็นยังไง
3: แกบอกไปแกอยากจะช่วยเต็มที่ครับครับ
1: แล้วแกบริจาค
3: ไว้เลย
1: เหรอแกให้ของอะไรบ้างครับพี่
3: ก็มีเตียงผู้ป่วยนะครับ
1: เห็นบอกว่าเป็นเตียงแบบไฟฟ้าด้วยเหรอครับ
3: ผมไม่เอาครับแบบว่าผมขอเขามี2ตัวครับผมขอแบบเป็นมือหมุนนะครับ
1: คนเลือกได้ด้วยเยี่ยมเอาไปเตรียมแบบมือหมุนแล้วอะไรอีกเหรอครับ
3: แล้วก็มีแผ่นรองฟักมีผ้าอ้อม
1: โอ้ของจำเป็นทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
3: ครับแล้วก็ไอ้ต ของสำหรับสระผมผู้ป่วยครับ
1: อ๋อคุณแม่เราจะได้สบายเลยเนาะ
3: ครับโอ้ยอีกหลายอย่างครับพระอ้อมให้มาตั้งเยอะเลยครับ
1: โอ้โหเรียกว่าลุงพงศักดิ์ยิ้มเลยมีความสุขมากเลย
3: ดีใจมากเลยครับแล้วได้รับอาหารเสริมด้วย
1: ว้าว
3: ยังดีเลยอาหารเสริมของแก
1: โอ้โห
3: ครับเป็นกล้วยน้ำว้าบรรจุซองนะครับ
1: อ๋อ
3: ครับ
1: โอ้โหลุงพงศักดิ์ต้องบอกว่างานนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริ
3: บครับ
1: แฮปปี้เลยโอ้โหนี่อะไรจะดีใจด้วยดีใจมากๆเลยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าป้าเพชรฟังรายการอยู่เนี่ยนะลุงพงศักดิ์อยากจะบอกกับทุกคนที่ฟังรายการนะในการที่เราได้รับน้ำใจจากป้าเพชรครั้งนี้อย่างไรบ้างจ๊ะ
3: อยากจะขอคุณขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกเลยครับจงปกปักรักษาท่านและครอบครัวประทานพรให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนยาวประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ
1: นะคะสาธุอนุโมทนาบุญกับป้าเพชรด้วยนะคะแล้วก็ต้อง
3: ขอบคุณทางรายการด้วยครับ นี่เป็นสื่อสังคมโอ้โหช่วยเหลือสังคมมาตลอดนี่ถ้าไม่มีรายการนี่คงจะไม่รู้จะไปพึ่งพาใครครับ
1: ช่วยกันช่วยกัน
3: ครับ
1: ปุ๊บก็ดีใจนะคุณผู้ฟังเพราะว่าในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะฮะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยที่เราทำรายการนี้ขึ้นมานะลุงพงศักดิ์นะฮะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็คือเรามีความตั้งใจว่าทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นสื่อกลางนะฮะที่ทำให้ทุกคนในสังคมเนี่ยได้ใกล้ชิดกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐหรือแม้แต่ประชาชนกับประชาชนด้วยกันเองเหมือนลุงพงศักดิ์กับป้าเพชรเนี่ยนะฮะเราอยากทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นมีน้ำใจให้กันเพิ่มมากขึ้นในยุคนี้นะฮะยิ่งต้องอาศัยความรักความมีน้ำใจให้กันเราจะเป็นตัวเชื่อมให้เนาะในสิ่งที่เรามีสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตรงนี้ก็กรณีของลุงพงศักดิ์กับป้าเพชรก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะคุณผู้ฟังคนไม่ใช่ญาติพี่น้องกันไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาแม้แต่นิดเดียวนะลุงพงศักดิ์เนาะ
3: ครับ
1: แต่ว่าได้ยินเสียงสื่อสารกันผ่านทาง SM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ก็พร้อมที่จะยื่นมือมาช่วยเหลือกันทันทีที่ได้ยินเลยนะนะเพราะเมื่อวานนี้นะคุณผู้ฟังปุ๊บทีมงานหลังไมค์บอกพอปุ๊บคุยกับลุงพงศักดิ์ได้ไม่ถึง3นาที5นาทีอ่ะป้าเพชรโทรเข้ามาเลยลุงทันทีอ่ะทันทีเลยอ่ะคือป้าก็ตั้งใจอยากช่วยนะพร้อมช่วยเลยอ่ะผมก็แบบขนลุกเลย
3: ก็อยากจะช่วยผมเต็มที่เลยก็ได้ยินเรื่องของกล่าวของผม
1: นั่นแหละเพราะว่าลุงพงศักดิ์ก็ถือว่าเป็นลูกกตัญญูนะได้ดูแลคุณแม่ก็เป็นว่าในสิ่งดีงามตรงนี้นะถ้าหากว่าลุงพงศักดิ์พบหญิงใครลำบากเดือดร้อนก็แนะนำให้เขาติดต่อมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้นะนะคะ
3: แน่นอนครับ
1: ยินดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะลุงพงศักดิ์นะคะที่ส่งข่าวขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะไปที่สายคุณบอยจากปทุมธานีนะคะบอกว่ามีอาชีพแต่งเพลงแล้วยังไงมาคุยกันสวัสดีค่ะคุณบอยขาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณออนุมาและคนฟังทั้งประเทศครับ
1: อ๋อว่ายังไง
4: ครับผมแจ้งชื่อเขียนกระดาษผมเป็นนักแต่งชื่อบอยตั้งเสียเป็นนักแต่งเพลงได้รูปประธานจากฟ้าหญิงอุบลรัตน์ปี2548จัดโดยริกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีชื่อเพลงเมาไม่ขับจัดโดยสสสไปใช้ในเทศกาลลดผมนะครับได้โล่มาด้วยครับแต่ทีนี
1: ้
4: ก็มีคนมาจ้างทีนี้เมื่อปี65เนี่ยนะครับ
1: พี่บอยเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเรื่องพี่บอยเนี่ยจะเป็นลักษณะของการปรึกษาข้อกฎหมายด้วยใช่ไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยเราได้ติดต่อไปยังท่านทนายเกิดผลแก้วเกิดนะฮะเป็นทนายความประจำรายการของเราเดี๋ยวเราไปขอความช่วยเหลือท่านด้วยกันนะพี่บอยนะนะ
4: คร
1: ับพี่เกิดผลคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: ขอความช่วยเหลือด้วยนะจ๊ะพี่เกิดผลจ๋า
5: ครับผม
1: ค่ะพอดีคุณบอยเนี่ยมีอาชีพเป็นนักแต่งเพลงนะคะแล้วก็มีรางวัลการันตีด้วยนะคะเมื่อปี2548เคยแต่งเพลงรณรงค์เกี่ยวกับเมาไม่ขับได้รับรางวัลชนะเลิศของกรมประชาสัมพันธ์เราเลยนี่แหละค่ะพี่เสร็จแล้วประเด็นเนี่ยก็คือว่าพี่บอยเขาบอกว่ามีคนมาจ้างเขาแต่งเพลงใช่ไหมพี่บอย
5: ใช่ครับ
1: แล้วเป็นยังไงเล่า ันที่เกิดฝนฟังเลยค่ะ
4: เดี๋ยวจะบอกก่อนนะครับตอนที่ปี54น้ำท่วมผมตาบอดสนิท2ข้างด้วยนะครับในพิธีการมีบาดทุกข์ที่ตานั่นนะครับแต
1: ่
4: ทีนี้เมื่อปี65นะครับลูกชายผมสอบสนามกลางได้ที่4ของประเทศเข้ากับโรงเอ็นคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลเนี่ยนะครับและตอนนี้เรียนอยู่ปีสัตว์ปีหรือปีสองได้แน่ค่ะเขาซูม
1: เดี๋ยวก่อนสัญญาณโทรศัพท์ของพี่บอยขาด
4: การ
1: ติ
4: ดต่อไม่ค่อยดีเลยต้องเลือกออกเลย
1: พี่บอยตั้งหลักหน่อยนั่งนิ่งๆตรงไหนฝนตกหรือเปล่าครับสัญญาณไม่ค่อยชัดเลย
4: พอดีวันนี้มาอยู่ตรงลำไปมาอยู่องคลักป
1: ั
4: จจ
1: ุ
4: บันอยู่ลำพิจ
1: ารตอนนี้เสียงชัดแล้วเอางี้มาเข้าประเด็นมาเข้าประเด็นตรงสำคัญมีว่ายังไงเอาเข้าเรื่องเลย
4: ครับก็คือเขาบอกว่าช่วยเหลือค่าจ้างผมแต่งเพลงก็ช่วยเหลือเงินที่ลูกเรียนมหาลัยได้โอนมาให้เรื่อยๆครับ
1: จาก
4: เมื่อปี2เขาโอนมาประมาณ 3-4 แสนบาทเขามีเอกสารบอกเขาขอคืนถ้าไม่มีเงินให้คืนก็เซ็นบ้านที่อยู่คลองสีให้เขาทำแค่นี้ครับ
1: โอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอ
4: ครับแล้วทีนี้ก็มีผมก็ไปบอกมีคนใจดีอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับเขาบอกว่าเอาที่เขาไปขายได้เลยเขาจะช่วยที่องค์คลักติดรางวัลเอาไปครับ
1: ค่ะคราวนี้ประเด็นคำถามของน้าบอย
4: ถ้าเราไม่มีเงินให้เขาจะให้ผมเคลนบ้านที่ผมอยู่ปัจจุบันให้เขานะครับเรื่องแค่นี้เองครับ
6: เดี๋ยวให้ใครครับยังไงผมไม่เข้าใจแล้วเซ็นก็เซ็นอะไรกันตกลงว่ายังไงผมก็คืนให้เขาไปรับสภาพนี่อะไรหรือเปล่า
4: ผมตาบอดเขา
6: ไม่รับการสัญญาอะไรกันครับ
4: เขาไม่ให้ผมเซ็นผมไม่รู้ว่าเซ็นอะไรแต่เขาบอกไม่ได้
6: เซ็นอะไรนะ
4: ผมยอมรับ
1: มี
6: หลักฐานอะไรเซ็นอะไรครับ
4: ยอมรับสภาพนี่นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามีเอกสารอะไรเขาบอกเซ็นไปเถอะผมก็เซ็นไปให้
1: เนื่องจาก
6: มีปีไหนปีไหนเนี่ยเซ็นรู้เซ็นไม่ไหวครับ
4: ครับ
1: เซ็นตอนพ.ศ.อะไรครับคุณบอยพี่บอย
4: ปี67ครับ
1: เซ็นปี67ไม่รู้ว่าเป็นเอกสารอะไรในตอนแรกที่เซ็นแล้วตอนหลังมารู้ว่าเป็นเอกสารเซ็นรับสภาพนี่เหรอคะ
4: ใช่เขาบอก
1: เขาบอก
6: เราไม่รู้ทำไมเรายอมจ่ายเงินไม่เขาครับ
1: ยอมเซ็นใช่ไหม
4: ยอมเซ็น
6: ไม่หนึ่งยอมเซ็นสองพอยอมเซ็นแล้วถ้าไม่รู้เป็นค่าอะไรทำไมยอมจ่ายเงินให้เขาล่ะ
4: เขายังไม่ได้จ่ายครับ
1: ยังไม่ได้จ่ายพี่สิ
6: เขายังไม่ได้จ่ายใช่ไหมคร
1: ับแต่เผลอเซ็นไปให้แล้วโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นใบเซ็นรับสภาพนี่โดยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยโอนเงินมาช่วยเป็นค่าเทอมลูกของพี่บอยที่เรียนมหาลัยใช่ไหมจ๊ะ
4: เรียนแพทย์ศาสตร์ครับแพทย์ศาสตร์
1: เรียนแพทย์ด้วยอ่ะคราวนี้พี่บอยตอนที่เขาเอามาให้เซ็นเนี่ยพี่บอยอยู่กับเขา2คนหรือพี่บอยไม่ได้อ่านข้อมูลอะไรกันก่อนเลยเหรออ
4: ยู่2คนผมตาบอดทั้งคู
1: ่อ้าวไม่มีลูกอะไรมาอ่าน
6: แล้วมีคนอ่านให้ฟังไหมหรือว่ามีพยานไหม
4: ไม่มีเขาไม่มีพยานกับผมแต่ว่าเขามีคนนึงเป็นพยานครับ
6: พยานเขาใช่ไหมฝ่ายเขาใช่ไหมครับรู้จักไหมเคยเห็นหน้าไหม
4: ผมไม่เคยเห็นตาบอดครับผมตาบอดนะครับ
6: โอเคถ้าอย่างนั้นในส่วนตัวผมนะผมถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นโมฆะ
1: เพราะอะไรที่เกิดขึ้น
6: คุณไม่เคยรู้เรื่องนะเพราะว่าการทำสัญญาหรือนิติกรรมใดๆก็แล้วแต่ผู้สัญญาต้องเข้าใจและรู้ถึงเจตนาสัญญาด้วยถ้าไม่รู้แล้วมันถูกหลอกเซ็นโดยตาบอดผมเชื่อว่าศาลยกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปชำระหนี้เขาตรงสิ้นนะให้เขาฟ้องไปเลยนะครับ
1: ให้เขาฟ้องไปเลยนะจ๊ะ
6: ถ้าเป็นเรื่องจริงนะว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ
4: ไม่รู้ครับผมไม่รู้คือเขาบอกอย่างเดียวว่าเอาช่วยเหลือที่แรกเขาก็จ้างผมแต่งเพลงก่อนแล้วก็โทรมาแล้วทีนี้ผมลูกผมเข้าแพทย์ก็ไม่มีเงินครับว่าอะไรช่วยเหลือเงี้ย
6: แล้วทำไมถึงเขาไม่จะมาเงินเขาไม่จะมาสัญญาให้เต็มเขาอ้างว่าอะไร
4: เขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกเขาบอกเซ็นให้หน่อยเอกสารนี้ว่า
6: ไม่ได้พูดจริงว่าที่มาที่ไปว่าเอาเอกสารไม่ใช่ด้วยเหรอครับ
4: ใช่ครับแล้วทีนี้มาภายหลังเขามาบอกว่าฉันจะทวงหนี้เดือนฉันคือแล้วก็ถ้าเธอไม่มีเงินเธอก็เซ็นบ้านที่เธออยู่ที่ฉันแค่นี้เอง
6: ไม่แล้วตอนที่ขอที่เขาจะเซ็นเขาบอกอะไรคุณไหมว่าเซ็นให้หน่อยเขามาพูดเรื่องอะไร
4: เขาไม่พูดเลยครับผมเห็นว่าเขา
6: ไม่พูด
4: เร
6: ื่องอะไร
4: ใด
6: ๆไม่พูดทำไมคุณถึงเซ็นครับถ้าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลย
4: ไม่ใช่
6: เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง
1: นะเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งเขาบอกให้เซ็นเราก็เซ็น
4: ครับเพราะเขาช่วยเหลือมาตลอดผมไม่คิดว่าจะมันทีอย่างเรื่องอย่างนี้ครับ
1: อ๋อเนอะ
6: ดูปกติเราจะต้องโดนหลอกก่อนใช่ไหมถึงเซ็นส่วนใหญ่ไงแต่ถ้าเขาไม่หลอกอะไรเลยเขาจะให้คุณเซ็นเรื่องอะไรคุณจะอ้างอะไร
4: มันนั้น
6: ถ้าเราจะบอกว่าโดนหลอกมันต้องมีเหตุผลว่าเขาหลอกเรื่องอะไรแล้วไอ้อะไรไม่เซ็นเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลไง
1: พี่บอยถามหน่อยตอนที่เขาจะให้พี่เซ็นเนี่ยเขาพูดว่าให้เซ็นเป็นเอกสารอะไรหรือให้เซ็นทำไมจำได้ไหม
4: เขาบอกว่าเขาบอกให้ผมเซ็นเพื่อว่าผมเขาจะเอาเอกสารผมไปหาคนช่วยเหลือครับ
6: เออถ้าอย่างนั้นอ่ะช่วยเหลือเรื่องอะไรครับเรื่อง
4: ผู้พิการทางสายตาแล้วก็ลูก
6: โอเคโอเคนั่นแหละได้อย่างเงี้ยพอเข้าใจแต่ถ้าบอกอยู่ๆก็เคยสารมาให้เราเซ็นแค่หน่อยแล้วคุณก็เซ็นโดยไม่ได้ถามเนี่ยอันนี้มันฟังไม่เข้าใจไงแต่ถ้าเขาถ้าคุณบอกว่าอ๋อเขาเอกสารมาแล้วเขาบอกว่าอ๋อมีคนจะช่วยเหลือเอกสารจะให้ไปเซ็นให้เพิ่มขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยผมเข้าใจได้อย่างเงี้ยเราสู้ได้นะถ้าเป็นเรื่องอย่างเงี้ย
1: ครับเอ๊ะถ้าโดยขั้นตอนตอนนี้ค่ะที่เกิดผลเนื่องจากว่าพี่บอยเขาก็ตาบอดแล้วพอเจออย่างนี้เนี่ยเขาต้องนับหนึ่งตรงไหนอ่ะขั้นที่หนึ่งพี่บอยตั้งใจฟังนะต้องทำอะไรก่อนคะพี
6: ่คือตอนนี้เรายังไม่ถูกเขาดำเนินการอะไรจะไม่แค่เขาทวงใช่ไหมครับเมื่อเขาทวงมาเราก็ต้องปฏิเสธไปว่าเราไม่เคยเป็นหนี้เขาครับไม่เคยเป็นหนี้แล้วที่เซ็นลงไปก็ไม่มีเรื่องไปยืนยันไปเลยนะครับถ้าเขาฟ้องคดีก็หาทนายแต่งตั้งในการสู้คดีผมมองว่ามันเป็นสาระสำคัญของการเข้าใจสัญญาแล้วก็คนตาบอดจะไม่สามารถอ่านสัญญาได้อยู่แล้วอันนี้ผมเชื่ออาจจะเชื่อนะครับ
4: ครับ
1: ค่ะพี่บอยเข้าใจไหมเนี่ยที่พี่เกิดผลอธิบายนะ
4: เข้าใจครับแต่ว่าคือเงินเขาให้มาจริงครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดนี่ก็จริงไงเป็นการให้ด้วยเสน่หาไงหรือว่าเป็นการค่าจ้างหรือเปล่าคนค่าจ้างแต่งเพลงเขาจ่ายมาแก้ปัญหาไหม
7: รวมกันมาในนั้นคร
6: ับ รวมประมาณเรื่องที่เขาช่วยเหลือด้วยจะมันก็ถือได้อย่างเงี้ยผมมองว่ามันคนละส่วนกันครับมันไม่เป็นหนี้เขามาก่อนหรอจะเป็นเซ็นสัญญาอะไรหรอ
1: มีทางสู้คดีอย
7: ู่แต่ว่านี่ครับฝากรายการนะพอดีว่ามีผู้ใหญ่จะดีคนหนึ่งเราจะช่วยใครก็ได้ซื้อที่ก็50ตารางวาที่องค์คลาสมันนะครับเขาพร้อมช่วยเหลือไปใช้หนี้จะได้ปลดตระหนักจริงๆผมก็เอาเงินเขามาจริงจริงครับซึ่งกับผมก็ไม่อยากจะเป็นหนี้เขาอยากได้คืนก็คืนไปด้วยเสน่หาก็จริงนะครับแต่ว่า
6: คุณก็ต้องบอกเขาเอาอย่างนี้ก็ได้
1: ให้เขาขายที่เอาเออไม่ต้องใช้เงินให้เขาเอาที่ไปไหม
6: ต้องดูมูลค่านี่กับมูลค่านี่กับที่เลยนะ
1: ให้ดูมูลค่าที่ดิน50ตารางวา
6: เขาคุณยอมรับว่าเป็นนี่เท่าไหร่แล้วมูลค่าที่ดินเท่าไหร่ตีชำระนี่กันได้หรือเปล่าแล้วต้องเหลือเงินคืนให้คุณหรือเปล่าถ้าคุณเต็มใจจ่ายคืนคืนเขาอ่ะต้องตีราคาไปทำด้วย
4: ครับ
6: ถ้าอย่างนั้นได้ถ้าตกลงกันแล้วราคาไปทำก็โอนชำระนี่เขาไปแล้วยอมรับตรงนั้น
1: ใช่แล้วประกันที่สองพี่บอยถ้าคนที่เขาบอกว่าเขายินดีจะช่วยพี่บอยโดยให้เอาที่เขาไปขายพี่บอยก็ต้องคุยกับเขาให้ชัดเจนแล้วเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องด้วยนะเดี๋ยวตอนหลังเขามาขอที่คืนจะทำไงอ่ะ
4: คร
1: ับ ใช่ไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นพี่บอยรู้ไหมว่าหลังจากวางสายโทรศัพท์ปุ๊บกับพี่เกิดผลแล้วพี่บอยจะไปทำอะไรต่อ
4: ตอนนี้ก็คืออยากรอเขาติดต่อทันทีนะครับรอให้พี่
6: ตอนนี้ผมไม่นำเพิ่มเติมก่อนนะถ้าคุณตั้งใจจะขายนี่คงจริงมีสองทางเลือกหนึ่งคุยกับผู้ใหญ่ใจดีที่บอกว่าจะเอาที่เขาไปขายคุณแปลเป็นขายที่คุณให้เขาเพื่อดำเนินการชำระหนี้ส่วนต่างที่เหลือคุณเอาได้ไหมกับสองคุยกับเจ้าหนี้ว่าชำระหนี้และขอคำนวณจากค่าที่ดึงแรงราคาปัจจุบันว่ามันสูงกว่าราคานี้ไหมถ้ามันสูงกว่าขอส่วนต่างคือเป็นทุนให้คุณต่อได้ไหมดูนะครับมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะ
4: คร
1: ับแต่ว่านี่ก็คือพี่บอยเขาต้องขายที่เขาอยู่นี้ใช่ไหมฮะถ้า
4: ไม่ใช่ครับผมอยู่คลองสี่บ้านตัวเองแต่ที่อยู่นี่คืออยู่องคลักอยู่ข้างหลังมอสวคลอง16 4กิโลเมตรครับ
6: แล้วแปลงไหนที่จะขายล่ะครับตอนนั้น
1: แปลงไหนล่ะ
4: ว่าที่ตรงองคลักครับ
6: อันนั้นแหละก็คุยกับผู้ใหญ่ใจดีแล้วแหละว่าซื้อที่องคลักเอาไปใช้นี่ขอเงินสดไปใช้หนี้เขาได้ไหมหรือไม่ก็เป็นกับเจ้าหนี้ผมว่ามีราคาที่หนึ่งแปลงเนี้ยแล้วก็ถ้ามันมูลค่าสูงกว่าของเงินสดต่างซื้อได้ไหมเราคุยดูครับคือให้พี่เขามั้ง
1: อะไรนะจ๊ะ
4: ว่าที่เราไม่เอาเขาจะเอาเงิน
1: อ๋อให้ที่เขาไม่เอาเขาจะเอาเงินพี่เกิด
6: เขาไม่เอาก็ไม่มีเงินไงก็ต้องรอเขาบอกว่าร
1: อเราไปที่
6: นะผมขายที่ได้ก่อนแค่นั้นเองจะเอาจากไหนไปเขาในเมื่อไม่มีเขาไม่รอก็แล้วแต่เขาง
1: ั้นก็บอกเขารอนิดหนึ่งเพราะเราต้องขายที่นะ
4: ครับผมครับ
1: ค่ะงั้นคุณบอยผู้บอยเอาว่ามาจะว่ายังไงต่อจ๊ะถ้าอย่างที่พี่เกิดผลแนะนำพี่บอยไปทำตามก่อนแล้วติดขัดมีปัญหาตรงไหนพี่บอยโทรกลับมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ตลอดเลย
4: ใช่ครับ
1: ข้าใจนะจ๊ะเอาตามนี้นะจ้ะสู้ๆพี่บอยสู้ๆชีวิตต้องสู้นะนะคุณพ่อคุณหมอนะคุณพ่อว่าที่คุณหมอนะขอบคุณมากค่ะพี่บอยขอบคุณพี่เกิดผลมากๆเลยนะพี่เกิดผล
8: สว
1: ั
8: สด
1: ี
8: คร
1: ับสวัส
8: ดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหลากหลายปัญหาในชีวิตคนเรานะปัญหาคดีความบ้างปัญหาหนี้สินบ้างปัญหาสุขภาพร่างกายบ้างนะก็ปัญหาไหนมีก็มาเถอะนะปัญหามีเอาไว้แก้นะแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็อยู่กับมันไปเรื่อยๆนะบางทีเวลาอาจจะช่วยได้แต่ถ้าแก้ไม่ได้จริงๆก็โทรมาสิคะจะอยู่เฉยๆทำไมนะลองโทรมาก่อนช่วยได้ช่วยไม่ได้ก็ต้องลองกันสักครั้งหนึ่งนะช่วยได้ก็ดีของเราไงช่วยไม่ได้ก็ให้รู้กันสินะ081ค่ะ7159551 0817159552และ0817159553ค่ะรู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาช่วยกันต่อค่ะ
9: ทวีปทั้งแผ่นดินไม่เหือดสิ้น

0: ชพระสุพรรณทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผู้สร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนสนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดจับสงวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้92.5 อาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย

0: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเรานะฮะใครที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาในรายการแจ้งความคืบหน้าเข้ามาได้นะฮะพวกเราเป็นห่วงค่ะใครที่ลำบากเดือดร้อนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็โทรศัพท์มาเลยค่ะ0817159551-3 นะคะไปที่สายป้าสุนิตราหิรันรักอายุ74ปีค่ะอยู่ที่เขตบางบอนกรุงเทพนะฮะเมื่อวานนี้ขอความช่วยเหลือเข้ามานะคะบอกว่าอยากให้ซ่อมบ้านให้น้อยนะคะเมื่อคุณป้าสุนิตราแจ้งเข้ามาเราก็ประสานงานไปยังท่านผอ.ละอ.ตั้นเส้งนะผู้อำนวยการเขตบางบอนล่าสุดเป็นยังไงไปติดตามความคืบหน้าเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสุนิตราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณป้าคะ
1: กราบขอบคุณพวกอย่างที่กำนานะ
0: เป็นใจเป็น
1: ป้าเลยโทรมาเรียนว่าคุณมาถึงไหนพอโทรปุ๊บวันนั้นเย็นเจ้าที่มาสองคนก่อนแล้วไปดูจังหวะ
0: เย็นนั้นเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว้าว
1: ถึง6 โมงมาแล้วมาตรวจดูแล้วก็พอรุ่งขึ้นอีกวันนึงก็อย่างเมื่อวานเนี่ยนะพอออกก็มาเจ้าที่มากันเต็มเลยเจ้าที่สายโยธาสายเทศกิจสายอะไรรักษาความสะอาดมีหลายอนามัยอะไรมากันเต็มเลยค่ะนะคะแล้วท่านก็เผื่อกระเช้าให้ด้วยอีกนะคะจับแค่เงินสูง
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะให้แล้ววันนี้เช้าเจ้าที่โยธาก็มาอีก
0: ค
1: ่ะช่างท่านก็มาวัดเห็นไหมท่านมาละคนมาวัดดูอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำให้ค่ะรวดเร็วมากเลย
0: โอ้ดีใจจังเลยดีใจมากมากเลยดีใจกับป้าสุนิตราด้วยโอ้ต้องขอบคุณท่านผอ.เขตบางบอนเนี่ยคนช่วยตัวจริงเลยนะท่านผอ.ละอ.ตั้งเส้นที่ทำงานรวดเร็วทันใจมากๆนี่ฝากบอกท่านอะไรนะท่านผู้ว่ากทม.ใช่ไหมฮะท่านผู้ว่าชัดชาติใช่ไหมคะว่าท่านผอ.เขตบางบอนทำงานดีไหมครับป้าสุนิตรา
1: จังผู้หญิงสวยด้วย
0: เป็นผู้หญิงด้วยสวยด้วยใจดีด้วย
1: ก็ว่าท่านเอาของมาแล้วป้าดีใจนะป้าจะท่านมีน้ำใจนะคะแล้วก็ส่งเจ้าที่มาดูวันนั้นมาวางมาตั้งเยอะนะตั้งหลายคนเลย
0: โอ้เรียกว่าทำให้หัวใจป้าสุมิตรานี่สดชื่นเบ่งบานใหญ่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ดูหน้างานก่อนวันเช้านี้ก็สายคุณเจ้าที่ฝ่ายโยธาก็มาวัดอะไรต่ออะไรค่ะ
0: โอ้ดีใจด้วยเอาละในเมื่อได้รับความช่วยเหลือตรงนี้เราก็สบายใจเดี๋ยวพวกฝากป้าสุวิตาคอยแจ้งความคืบหน้าเข้ามาอีกทีหนึ่งหลังจาก
1: โทรมาไงคะ
0: เยี่ยม
1: มาเลยงานผลงานของคุณปุ๊กก็เป็นยังไงบ้าง
0: โอ้ขอบคุณมากถ้างั้นป้าต้องร้องเพลงให้ปุ๊กฟังเพลงหนึ่งแล้วล่ะในฐานะได้รับสิ่งดีๆชื่นใจวันนี้เอาสักเพลงป้าเอาของป้าลี่แล้วกันสวรีพกาพันรู้จักไหมฮะ
1: อ๋อป้าชอบนั่น
0: แหละเอองั้นขอสักประโยคหนึ่งไม่ต้องเอายาวเอาแค่ประโยค
1: คุณขา
0: เหรอคะป้าร้องเพลงไม่ได้ใช่ไหม
1: ได้ป้าชอบด้วยเมื่อวานฝ่ายอนามัย65ยังมาเลยเขายังบอกมาเยี่ยมต้องเอานมมาให้ป้าเคยช่วยเหลือป้ามาเพื่อมาให้อย่างเงี้ยบอกว่าป้าพูดกับท่านบอกว่าเนี่ยคุณป้านี่ก็เป็นรุ่นหนึ่งนะของอนามัยเนี่ยมาช่วยร้องเพลงมาเต้นรำมา
0: อ้าวแล้วทำไมวันนี้ไม่ร้องให้พวกฟังล่ะคะ
1: เพื่อไปดูมังค่าคุณปุ๊กขา
0: อ๋อเพราะมันออกอากาศใช่ไหมคะงั้นถ้าป้าไม่สะดวกร้องเพลงปุ๊กฟังป้าฟังปุ๊กร้องเพลงแล้วกันนะคะพร้อมไหมคะ1 2 3เอาเพลงอะไรดีเนาะ
1: สริเช
0: ิญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ป้าป้าเพลงอะไรป้าบอกปุ๊กเดี๋ยวปุ๊กจะร้องให้ฟังนะปุ๊กให้ป้าเลือกบ้าง
1: คุณไหนก็เชิญเลยค่ะคุณสวรีอะไรก็ได้กับป้าชอบฟังทั้งนั้นนะคะ
0: เอาคาราบาวดีกว่าคาราบาวดีกว่าเพราะเดี๋ยวคาราบาวจะมาร้องที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันจันทร์ที่13
1: จะเดินทางไปดูนะเนี่ยป้าดีเนี่ยที่ไม่จะป้าไปเดินไม่ได้ถ้าดีๆไปแล้ว
0: พี่พินโยพี่พินโยร่วมสมัยเป็นคนเชิญน้าแอดมานะครับเพราะว่าโอกาสที่จะฟังพี่แอดนะบางคนเรียกน้าแอดนะฟังพี่แอดร้องเพลงคาราบาวนี่สดๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนักนะนะฮะฉะนั้นถ้าหากมีโอกาสก
1: ็ดูฟรีด้วยนะ
0: ใช่ดูฟรีเลยนะไม่ต้องเสียเงิน
1: ป้าจะไปนะเนี่ยจะไปนะไปไหนไม่ได้แล้วว่ะเดี๋ยวนี้ค่ะ
0: เหรอครับไปไหนไม่ได้แล้วเนาะโอ้
1: เดินได้อ่ะตอนนี้อ่อนแรงอ่ะนะคะ
0: อ๋องั้นก็เอาอย่างนี
1: ้เดินได้ไปไหนไหนจะไปทำบุญไปช่วยคนละต่ออะไรป้าคิดว่าเนี่ยที่
0: จะไม่เป็นไรงั้นเอาเป็นว่าอย่างนี้ถ้าเกิดป้ามาไม่ได้ป้านั่งฟังรายการอยู่ที่บ้านเดี๋ยวพวกจะจำที่พี่แอดนะแอดคาราบาวร้องเพลงแล้วมาเล่าให้ฟัง
1: หูเลย
0: ได้นะฮะเอา
1: ตามป้าแล้วก็ส่วนที่ผู้ช่วยประชาชนทั้งหลายในประเทศนี้นะ จริญเจริญยิ่งขึ้นไปทุกท่านเลย
0: พรกับพรที่ป้าสุมิตามานี่มอบให้ทีมงานทุกๆคนนะหน้าไมค์หลังไมค์ทั้งสถานีทั้งกรมเราเลยนะฮะ
1: ใครที่คุยกับป้ามากเลยนะคะ
0: สาธุขอบคุณมากค่ะได้เลยพวกอยากคุยกับป้ายาวๆมีสายมารอแล้วป้าวิวนะฮะอดใจคุณผู้ฟังไปที่คุณมงคลคุณจันทร์สมาชิกเทศบาลตำบลนางูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะบอกว่าอยากจะขอปรึกษาหน่อยเรื่องเป็นยังไงไปคุยกันนะฮะเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์ต่อสายพกมาเลยก็ได้นะฮะสวัสดีครับพี่มงคลพี่มงคลยังอยู่ไหมสายหลุดเหรอคะเดี๋ยวสายหลุดก็ต่อไมค์ได้นะคือกรณีนี้คุณผู้ฟังที่เคารพในกรณีของผู้ที่จะทำบัตรคนพิการคือผู้ที่มีรักษาความพิการเนี่ยนะแล้วก็อยากจะได้บัตรคนพิการเพื่อที่ว่าหากเราเป็นผู้พิการมีการรับรองออกบัตรให้โดยทางราชการเนี่ยเราก็จะได้รับนะฮะอย่างเช่นเบี้ยคนพิการเดือนละ800เป็นต้นหรือว่าสวัสดิการต่างๆก็จะมีให้นะฮะสำหรับการดูแลพี่น้องคนพิการแต่ทั้งนี้นะการที่จะทำบัตรคนพิการเนี่ยก็เขาก็จะมีการตรวจสอบต้องมีคุณหมอออกไปรับรองให้นะคะแล้วก็ในกรณีบัตรคนพิการเนี่ยนะคะถ้าบัตรหมดอายุนะไปต่อไม่ได้ไอแพดวินิจฉัยใหม่เนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวต้องคุยกับพี่มงคลพี่มงคลคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เรื่องเป็นยังไง
2: ครับผมมงคลพุทธจันทร์ครับ
0: ดีมากค่ะเรื่องเป็นยังไงจ
2: ๊ะก็คือเขาได้รับบัตรคนพิการตอนนี้เขาเป็นคนตาบอดข้างเดียวที่โดนระเบิดนะแล้วก็คือบอดสนิทเลยข้างเดียว
0: ค่ะค่ะแล้วยังไง
2: ตอนนี้เขาเป็นคนยากจนน่ะแล้วเขาก็รับจ้างทำมาหากินทำการเกษตรไปเรื่อยอะไรประมาณนี้แล้วลืมคงจะลืมหรือว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจเขาเหมือนกันทีนี้ทางเทศบาลเนี่ยเขาแจ้งมาว่าบัตรเราหมดอายุนะจะให้ไปต่อทีนี้การจะต่อเนี่ยจะต้อง
0: ให้หมอตรวจ
2: หมอเนี่ยวินิจฉัยใหม
0: ่ถูกต
2: ้
0: อง
2: ครับผมทีนี้ผมเขาไปตรวจแล้วเนี่ยหมอเขาบอกว่าต้องเป็นคนตาบอดสองข้างถึงจะเป็นคนพิการครับตอนนี้ผมก็เลยสงสัยว่าเขาตาบอดข้างเดียวเนี่ยทำไมเขาไม่พิการเพราะว่าที่ผมสงสัยก็คือว่าคนแขนขาดข้างขาขาดข้างนี้เขาก็พิการ
0: เข้าใจ
2: นะครับแต่ที่คนไม่ครบประการ32เนี่ยผมถือว่าเป็นคนที่พิการ
0: ค
2: ิดอย่างนี้แต่ว่าตามหลักกฎหมายผมไม่รู้ครับ
0: ค่ะค่ะพวกเรียนด้วยความเคารพอย่างนี้นะคะพี่มงคลแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านโดยหลักการเป็นเช่นนั้นจริงๆในกรณีของดวงตานะคะว่าจะต้องสองข้างนะคะถึงจะเข้าข่ายคนพิการแต่ณปัจจุบันนี้เขามีการประเมินใหม่แล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะมีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความพิการใหม่นะคะเกณฑ์เป็นยังไงเดี๋ยวเราคุยกับคุณอาเลยเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือ1300พร้อมอยู่ในสายกันแล้วนะฮะสวัสดีค่ะคุณอาคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออานะคะเจ้าหน้าที่1300พม.ค่ะ
0: เยี่ยมเลยน้องอาพี่ปุ๊กถามนิดหนึ่งตอนนี้เราทราบมาว่าในเรื่องหลักการประเมินความพิการของคนที่มีความพิการเนี่ยเราใช้เกณฑ์ใหม่แล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ใช่ไหมฮะน้องอา
3: ค่ะอันนี้ต้องแจ้งตามตรงนะคะว่าจริงๆเนี่ยถ้ากรณีที่ประชาชนขอบัตรคนพิการแบบเก่าเนี่ยคือจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์อย่างเดียวเนาะแต่ว่าแบบใหม่อ่ะค่ะเขาได้มีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์สำหรับบุคคลที่มีความพิการที่เห็นได้ด้วยประจักษ์แล้วก็ถาวรเนาะอย่างเช่นบางคนเนี่ย
0: แ
3: ขนขาไม่มีตาบอดข้างเดียวนะคะร่างกายผิดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะไปประเมินความพิการได้ที่ศูนย์บริการคนพิการใกล้บ้านก่อนนะคะเบื้องต้นค่ะก็ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ก่อนยังไงเจ้าหน้าที่เขาจะได้แนะนำรายละเอียดค่ะว่าจะต้องดำเนินการยังไงบ้างนะคะถ้าในกรณีที่ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ค่ะอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นหลักเกณฑ์คือจะต้องทำการประเมินเนาะซึ่งหนึ่งบุคคลที่จะขอบัตรคนพิการได้เราจะมีการประเมินอยู่3สัดใช้บุคคลอยู่3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือตัวเราทำแบบประเมินเนาะก็จะมีแบบทดสอบให้ทำค่ะแล้วก็เราก็ไปทำแบบทดสอบเป็นติ๊กให้คะแนนจาก1ถึง5 นะคะในแต่ละข้อเขาก็จะถามเราก็ให้คะแนนตัวเองไปนะคะกลุ่มที่สองที่จะต้องใช้ก็คือเจ้าหน้าที่บุคคลที่สามารถยืนยันความพิการของเราได้อย่างเช่นกำนันก็ดีอบต.ก็ดี
0: สมาชิกเทศบาลได้ไหมสมาชิกเทศบาลอย่างที่บางคนได
3: ้
0: ได้เลยได้เลย
3: แต่ว่าเบื้องต้นสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลก่อนได้เนาะว่าสามารถใช้ใครได้บ้างนะคะก็จะใช้บุคคลยืนยันอยู่2ท่านด้วยกันมาทำแบบประเมินข้อทดสอบนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ที่จะใช้ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกบัตรโดยตรงค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกบัตรโดยตรงถ้าผ่านการประเมินก็จะมีการออกบัตรคนพิการให้ปกติเลยค่ะ
0: น้องอาอธิบายได้ยอดเยี่ยมมากเลยพี่มงคลจ๋า
2: ครับผม
0: พี่มงคลมีโอกาสช่วยเขาได้แล้วนะนึกออกไหมฮะ
2: ครับผม
0: อ่ะอย่างนี
2: ้ออก
0: ครับพี่มงคลมีปากกากระดาษไหมปุ๊กมีเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์บริการคนพิการที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะเดี๋ยวปุ๊กจะให้เบอร์กับพี่มงคลไว้แล้วเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยเวลาราชการพี่มงคลสามารถประสานงานเพิ่มเติมได้เขาอยู่ที่ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เบอร์โทรศัพท์เขานะพี่มงคลนะ
2: ครับผม
0: 056พี่รหัสทางไกลจังหวัดเรา056เบอร์โทร720122
2: 2022
0: อีกครั้งนะคะอีกครั้งนะคะ720122ถูกต้องไหมคะ
2: ครับผม
0: อ่ะพี่มงคลกับปุ๊กสัญญาใจกันแล้วนะเราแบ่งงานกันทำงานปุ๊กช่วยหาข้อมูลแต่พี่มงคลเป็นพระเอกเดี๋ยวปุ๊กเป็นนางรองให้พี่มงคลไปติดต่อกับศูนย์บริการคนพิการแล้วทำตามที่เขาบอกปุ๊กมั่นใจเลยว่าพี่ที่พิการคนนี้เขาต้องผ่านการประเมินแน่นอนถ้าหากเขาเข้าเกณฑ์รับรองได้นะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะแล้วเราแยกกันทำงานขึ้นง่ายไงพี่มงคลโทรกลับมาหาปุ๊กนะ
2: เออได้ครับ
0: แล้วถ้า
2: พี่ปุ๊กมากคร
0: ับ ได้ถ้าพี่มงคลช่วยเขาสำเร็จเดี๋ยวปุ๊กส่งเสื้อยืดที่ระลึกไปให้หนึ่งตัวปุ๊กมีเสื้อยืดของปุ๊กเองเดี๋ยวปุ๊กส่งไปให้ของใหม่นะพี่ไม่ใช่ของเก่าของแท้ของใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวส่งไปให้นะจ๊ะพี่มงคล
2: ครับผมวันจันทร์เดี๋ยวผมจัดการเลย
0: โอเคแยกย้ายกันทำงานช่วยประชาชนเหมือนกันนะคะบ๊ายบายขอบคุณน้องอามากมากน้องอาอธิบายดีมากเลยนะโชคดีทั้งสองท่านเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสิ่งที่น้องอาอธิบายเมื่อกี้นี้นะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300เนี่ยปุ๊กขอบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเลยว่าบอกต่อๆกันไปด้วยนะความพิการไม่ใช่แค่เพียงให้คุณหมอตรวจแล้วยืนยันเท่านั้นนะทุกวันนี้เขามีการพิจารณาเกณฑ์ความพิการอื่นเข้ามาช่วยด้วยนะเพราะว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยได้เห็นถึงปัญหาความลำบากเดือดร้อนของพี่น้องคนพิการในปัจจุบันนะฮะว่าถึงแม้ไม่ใช่ตามบทสำคัญแต่ก็พิการจริงๆใช้ชีวิตลำบากจริงๆนะฮะไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นปกติจริงๆแต่เราจะหาวิธีช่วยเขาอย่างไรจึงเป็นที่มาของเกณฑ์ตรงนี้ล่ะค่ะเพิ่มโอกาสให้พี่น้องคนพิการได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นในชีวิตนะคะใครมีปัญหาเรื่องนี้โทรมาเลยนะรายการเราก็ได้นะเดี๋ยวพวกปุ๊กประสานงานให้0817159551ถึง3ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมีความคืบหน้ากรณีที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจำได้เรื่องของฝ่ายน้ำขาดนะคะที่ทางท่านนายกอบต.เขื่อนน้ำนะนายกไพรินจิตพันธ์เคยแจ้งเข้ามาว่ากรณีฝ่ายน้ำขาดเนี่ยนะที่มีชาวบ้านร้องเรียนเนี่ยบอกว่ามีงบประมาณแต่ไม่มีผู้รับเหมามาก่อสร้างให้เนื่องจากว่าผู้รับเหมาไม่กล้าสู้ราคาน้ำมันสูงอะนะตอนช่วงนั้นกลัวจะขาดทุนและไม่มีใครมารับงานต่อมาทางรายการประสานงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านสามารถแนะนำผู้รับเหมาที่มีศักยภาพเช่นก็มีอุปกรณ์ของเก่ามีไม้บ่งไม้แบบเยอะจะทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนการก่อสร้างและสามารถช่วยซ่อมแซมให้ได้ซึ่งกรณีเรื่องนี้ทางรายการเราจะเกาะติดจนกว่าจะซ่อมเสร็จคุณผู้ฟังที่เคารพปรากฏว่าปุ๊กก็ประสานงานกับท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านแจ้งว่าทราบว่าภายหลังเนี่ยท่านนายกอบต.สามารถหาผู้รับเหมานะมารับงานนี้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ60วันในการก่อสร้างปุ๊กนับเวลาจากการได้รับแจ้งเดือนเมษายนนะเนาะ29เมษายนที่ติดตามความคืบหน้าปรากฏว่าพฤษภาคมมิถุนายนปุ๊กคำนวณแล้วมันครบ60วันปุ๊กก็เลยบอกทีมงานเอาน้องๆหลังไมค์โทรไปถามท่านนายกไพรินจิตพันธ์หน่อยนายกอบต.เขื่อนน้ำว่าซ่อมฝายให้ชาวบ้านเสร็จหรือยังล่าสุดทีมงานโทรไปแต่ท่านนายกยังไม่สะดวกเข้าสายวันนี้แต่ข้อมูลที่ได้มารายงานให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ทราบก็คือว่าได้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากน้ำเต็มลำห้วยฝนตกนะฮะก็เลยทำหนังสือขยายเวลาจัดจ้างไว้แล้วจะพยายามไล่น้ำออกให้เร็วที่สุดนะฮะแล้วบอกขอบคุณทางรายการที่เป็นห่วงชาวบ้านนี่เรามีการไล่น้ำด้วยนะฮะไม่เป็นไรคุณผู้ฟัง ขอให้เป็นหน้าที่ของเราในการติดต่อประสานงานติดตามเรื่องมารายงานให้ทราบถ้าฝายน้ำนี้ยังไม่ซ่อมปุ๊บก็จะโทรไปหาท่านนายกไพรินทร์เรื่อยๆครับคุณผู้ฟังซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ก็จะไปหาเลยอ๋อไม่ใช่ซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ก็จะขอบคุณเมื่อนั้นนะขอบคุณเพิ่มมากขึ้นนะฮะก่อนหน้านี้ก็ขอบคุณไปแล้วค่ะเอาละมาที่บทกลอนกันบ้างค่ะจากหนังสือภาษิตนิทัศน์ของท่านพระธรรมกิตติวงศ์หรือท่านทองดีสุรัตเตโชปเรียนเก้าเป็นราชบัณฑิตนะฮะอาจารย์ท่านประพันธ์บทกลอนเอาไว้เอาบทนี้ดีกว่าเรื่องบ้านนะพอมีคนขอซ่อมบ้านเยอะเลยเพราะว่าบ้านกายเนื้อหาเป็นอย่างไรไปติดตามฟังค่ะบ้านหลังงามใช้งานมานานนักไม่ช้าจักพังกระจุยเป็นผุยผงเปรียบร่างกายเสื่อมทรุดหยุดไม่ลงไม่ช้าคงเหมือนบ้านแหลกลานไปโอ้อันนี้เชิงเปรียบเทียบนะร่างกายเราก็คือบ้านของเราเหมือนกันนะบ้านหลังนี้ต้องทำนุบำรุงทนุถนอมหน่อยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าการเวลาผ่านไปนะเมื่อก่อนไม่ลืมก็ลืมเมื่อก่อนไม่ปวดฟันไม่ปวดเอวไม่ปวดหลังทุกวันนี้ปวดครบเลยนะคุณผู้ฟังนะเป็นไปตามสังขารว่าอย่างนั้นนะคะมากันที่บทกลอนอีกบทกลอนหนึ่งนะเป็นบทกลอนจากหนังสือกฤษณาวดีสุภาษิตนะพระวชิรสิทธการดร.พระไมยมหาไพเราะจิตตสีโรท่านประพันธ์ไว้นะคะบทกลอนนี้มีว่าอะไรอื่นตึงมาแล้วค่ะบทกลอนนี้หาก่อนนะคุณฟังเมื่อกี้นี้เห็นแวบๆหายไปแล้วล่ะมาแล้วจ้าคือเราจะไม่อ่านบทกลอนที่ซ้ำมาคุณฟังต้องอ่านบทใหม่นะบทนี้ก็ช่างเหมาะสมนะเขาบอกว่าหามบทกลอนนี้มีว่านะคะไม่มีมิตรใดเทียบเปรียบความรู้หาศัตรูใดเทียบเปรียบเจ็บไข้รักตัวเองดีกว่ารักใครใครแรงอะไรไม่เข้มแข็งเท่าแรงจำบทกลอนนี้สอนให้รู้ว่าความรู้เป็นมิตรที่ดีที่สุดสำหรับคนเราและแน่นอนศัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยและรักที่ดีที่สุดก็คือจงรู้จักรักตัวเองให้ถูกนะคะและแน่นอนสิ่งที่แรงที่สุดไม่มีอะไรเท่ากับแรงการกระทำของเราว่าอย่างนั้นอันนี้พวกแปลนะคุณผู้ฟังใครที่เป็นคนที่ชอบเขียนกลอนหรือชอบอ่านกลอนไปเจอกลอนที่ไหนดีๆเขียนแล้วก็พิมพ์แชทมาทางเฟซบุ๊กของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้หรือเขียนเป็นจดหมายไปรษณียบัตรมาก็ได้นะเดี๋ยวปุ๊กอ่านให้ปุ๊กก็ชอบเรื่องของบทกลอนนะคะคุณป้าสมบูรณ์ตรีมัคคาเป็นคนตาบอดข้างเดียวเหมือนกันไม่สามารถทำบัตรคนพิการได้แล้วก็สามีเป็นคนพิการที่ยังไม่มีบัตรคนพิการโอ้ไม่ได้แล้วนะน้องจุ๋มน้องวิจิตรงานหลังใหม่ต้องช่วยให้ได้เลยนะอันนี้เป็นฉุกเฉินของเราเลยนะวี่หว่อวี่หว่อเลยนะสัญญาณรถฉุกเฉินมาเลยทีมงานหลังใหม่อยากช่วยมากปุ๊กก็อยากช่วยมากป้าสมบูรณ์ป้าสมบูรณ์เดินไปไหนป้าสมบูรณ์มารับมือถือหน่อยค่ะทีมงานบอกโทรไปแล้วแต่ไม่มีใครรับสายป้าสมบูรณ์เข้าห้องน้ำอยู่หรือเปล่าหรือทำกับข้าวอยู่หรือเปล่าคะรับสายปุ๊บด้วยค่ะทีมงานหลังไมค์โทรไปแล้วนะคะรับสายปุ๊บด้วยนะไม่เป็นไรคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวกรณีป้าสมบูรณ์นะฮะเราจะต้องให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือให้ได้เลยนะเพราะว่ามีช่องทางอยู่คุณผู้ฟังนะเรายิ่งต้องรีบช่วยเลยเพราะว่าไม่ยากผมบอกเลยเรื่องนี้ไม่น่ายากนะคะ0817159551-3 ค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องคนพิการนะฮะสามารถโทรศัพท์เข้ามาเลยเราพร้อมช่วยเหลือโดยเฉพาะยิ่งพ่อแม่พี่น้องคนพิการหรือคนที่ดูแลคนพิการนะฮะถ้าหากว่าท่านมีสินค้าที่ท่านผลิตมาจะเป็นขนมอาหารของกินของใช้อะไรก็ตามแต่แล้วขายไม่ได้หรือไม่รู้จะขายยังไงให้ติดต่อเข้ามาที่รายการของเราเลยเดี๋ยวเราช่วยโฆษณาขายของให้เลยสำหรับพี่น้องคนพิการช่วยเต็มที่นะฮะคุณผู้ฟังช่วยเต็มที่คือปกติก็ช่วยเต็มที่ทุกคนอยู่แล้วนะแต่สำหรับคนพิการนี่ต้องช่วยเพิ่มเป็นทวีคูณเลยคุณผู้ฟังนะเราอยากให้เขาเข้มแข็งอยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้นะคุณผู้ฟังมาสำหรับวันนี้เวลาหมดซะแล้วทีมงานหลังใหม่ทุกคนนะฮะแล้วก็พวกอนุมาเกษตรพืชผลไม่อยากลาก็ต้องลาคุณผู้ฟังเพราะว่าน้องบอลมารอเล่าข่าวต่อแล้วนะคะพรุ่งนี้4 โมงเย็นค่ะมาติดตามกันใหม่นะคะวันนี้อนุมาเกษตรพืชผลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี4 โมงเย็น

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับวิทยากรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามเหตุน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เผยภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมวลแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามเหตุน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เผยภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นพร้อมสั่งเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และเหตุถนนซุดในบริเวณใกล้เคียงพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ในขณะนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นโดย24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบการสุดตัวเพิ่มขึ้นเพียง8เซนติเมตรรวมเป็น28เซนติเมตรซึ่งเป็นการสุดตัวตามพฤติกรรมของดินไม่ใช่การสุดตัวต่อเนื่องหลายชั่วโมงซึ่งอนุมานได้ว่าการอุดช่องว่างเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มเติมประสบความสำเร็จแล้วขณะนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เร่งนำเครื่องจักรและกำลังคนลงพื้นที่เพื่ออุดช่องว่างในชั้นดินให้ได้มากที่สุดพร้อมประสานกับกรุงเทพมหานครเพื่อเคลื่อนย้ายสะพานลอยที่ครอบบริเวณดังกล่าวออกเพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนโครงสร้างอาคารโดยรอบผลการตรวจวัดทุก30นาทียืนยันว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าสำหรับการเยียวยาประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่จะมีประกันภัยภาคบังคับของผู้ประกอบการเข้ามาดูแลชดเชยอย่างแน่นอนส่วนเรื่องเร่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีกำชับคือต้องดำเนินการด้วยความปลอดภัยสูงสุดตามหลักวิศวกรรมพร้อมกล่าวขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและย้ำว่ากระทรวงคมนาคมกำลังเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์สมบูรณ์รายงาน
3: กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคีเครือข่ายลงนาม MOU หนุนสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้พ้นโทษและเยาวชนตั้งเป้านำกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ระบบจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้พ้นโทษผู้อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาณเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พ้นโทษและเยาวชนที่เคยหลงผิดได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพราะการมีงานทำคือจุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและช่วยลดภาระการกระทำผิดซ้ำผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือการแนะแนวอาชีพการจัดหางานและการส่งเสริมอาชีพอิสระพร้อมประสานภาคเอกชนเปิดรับแรงงานโดยพิจารณาจากศักยภาพมากกว่าอดีตของบุคคลโดยตั้งเป้าผลักดันผู้พ้นโทษและกลุ่มเปราะบางเข้าสู่การจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569เพื่อสร้างตลาดแรงงานที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำและตอบโจทย์การขาดแคลนแรงงานของภาคธุรกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมย้ำการดำเนินงานต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโปร่งใสและเป็นธรรม
7: นายพลปีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยไม่ชอบและการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถหลังกรมที่ดินได้ดำเนินการเพิกถอนโฉนดในพื้นที่ตรวจพบความไม่ถูกต้องแล้วโดยผู้ครอบครองต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปท่านนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและการทวงคืนพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าพื้นที่จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเพียงใดพร้อมกำชับกรมที่ดินเร่งตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยที่อาจมีการออกเอกสารโดยไม่ชอบเพิ่มเติมและหากพบความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสมบัติของประชาชนอย่างยั่งยืนนวพันธ์กลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ครับมาแล้วนะครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นไหนก็ติดตามกันได้ตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนคนไทยกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยและก็ยังมี AM ครับ AM 819 kHz AM 891 kHz ครับรวมถึง AM 1467 kHz ที่กำลังติดตามผ่านทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับพอถึง5โมงกว่าๆแบบนี้เชื่อว่าหลายคนครับวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะครับหลายคนก็อาจจะมีแพลนนะครับเหนื่อยมาตลอดทั้งวันไปไหนกันบ้างในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์บอกกันได้นะครับหรือว่าเล่าสู่กันฟังกันนิดนึงว่า

ดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้แล้วก็มีการประกาศจากทางด้านปภ.ด้วยนะครับเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่15กรกฎาคมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ครับเบอร์โทรศัพท์บอกไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมมานะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721ส่งมาบอกกันนะครับทีมงานของเราพร้อมอยู่ที่หลังไมค์ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยทักทายนะครับหรือว่าประสานงานข้อมูลต่างๆคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับก็มาพร้อมกันอยู่ที่หลังไมค์ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่แจ้งเรื่องราวต่างๆมามีข้อความหรือว่ามีข้อมูลต่างๆก็ส่งมาเพิ่มเติมกันนะครับแล้วก็ยังมีหลังไมค์นะครับในส่วนของไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคคุณอัคเดชคำธีระครับอยู่ด้วยกันวันนี้ที่หลังไมค์ของเราด้วยหลายภารกิจครับแน่นอนเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีต้องบอกว่าภารกิจท่านโอ้โหเรียกว่าที่การเยือนมาเลเซียนะครับมีหลายเรื่องซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเดินหน้าทั้งความสำคัญระหว่างไทยมาเลเซียครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสวมกอดนายอันวาอิบรอฮิมเชื่อมความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่นะครับต้องบอกว่าวันนี้ครับอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟัง10กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมร่วมกับดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียครับเชื่อว่าหลายคนได้ติดตามภาพบรรยากาศนะครับต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยมาเลเซียโดยผู้นำทั้งสองฝ่ายครับสวมกอดแล้วก็เดินไปจับมือกันโอ้บรรยากาศชื่นมื่นมากๆนะครับเราดูภาพข่าววันนี้ทุกช่องทั้งในส่วน NDT เองนะครับทั้งในส่วนของสวท.แล้วก็ทุกสื่อนะครับก็เห็นบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะครับณจุดกลางระหว่างประตูด่านสองฝั่งจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็เรียกว่าเดินทางนะครับไปที่บริเวณจุดดังกล่าวนายกรัฐมนตรีมาเลเซียครับได้มีการเชิญนายกรัฐมนตรีไทยเดินข้ามฝั่งไปยังฝั่งมาเลเซียเพื่อร่วมรับประทานอาหารกลางวันแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ดีของทั้ง2ประเทศต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังครับอันนี้น่าสนใจเลยด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เนี่ยตั้งอยู่บนถนนกาญจนวณิชนะครับที่ตำบลสังนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาตรงนี้ครับแน่นอนว่าเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า596ไร่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังได้ความรู้มากๆเลยคือเป็นประตูเศรษฐกิจทั้งบกที่สำคัญที่สุดของภาคใต้จุดหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็เป็นจุดผ่านแดนครับที่มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเนี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศโดยมีมูลค่านำเข้าและส่งออกนะครับกว่า 471,500 ล้านบาทต่อปีคือเอาง่ายๆว่า 400,000 กว่าล้านคุณผู้ฟังตัวเลขเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีการรองรับนักท่องเที่ยวผู้ที่เดินทางผ่านแดนนะฮะสูงกว่า6ล้านคนในแต่ละปีรัฐบาลครับแล้วก็กรมศุลกากรเนี่ยได้มีการผลักดันโครงการนี้นะฮะด้วยงบประมาณก่อสร้างเนี่ยรวมๆกว่า 1,532.07 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของด่านเดิมขยายขีดความสามารถในการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเล่าเพิ่มเติมนิดนึงตัวบันเองเนี่ยเป็นคนจังหวัดสงขลาตั้งแต่กำเนิดเลยคุณผู้ฟังต้องบอกว่ามีโอกาสนะฮะในปีหนึ่งอาจจะได้ไปเที่ยวที่สะเดาเนี่ยบ่อยครั้งเลยทีเดียวต้องบอกว่าจุดเดิมเนี่ยมีความแออัดจริงแล้วก็แน่นอนว่าการค้าตรงนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังหลายๆคนนะถ้าไปเที่ยวสะเดาเอ่ยนะครับก็ต้องมีการซื้อของขวัญของฝากต่างๆติดไม้ติดมือคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับสมัยย้อนไปที่อยู่พื้นที่จังหวัดสงขลาจำความได้เลยว่าตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยก็มีโอกาสหลายครั้งครับที่ได้ไปด่านบริเวณสะเดาตรงนี้นะครับล่าสุดก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะวันนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้เดินทางไปนะครับเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่ภายใต้พื้นที่ครับเดี๋ยวนำเรียนคุณผู้ฟังว่าตรงจุดนี้ประกอบด้วยอาคารหลักอย่างเช่นอาคารสำนักงานนะครับมีอาคารปล่อยสินค้าแล้วก็มีอาคารผู้โดยสารด้วยเป็นอาคารพักอาศัยต้องเรียนว่าเพียบพร้อมครับไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมีเทคโนโลยีระดับสากลนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องตรวจรถยนต์ฝั่งละ11ช่องนะครับแล้วก็มีช่องตรวจคนเข้าเมืองฝั่งละ14ช่องได้ขาละ8ช่องตรวจนะครับพร้อมกับการติดตั้งระบบตรวจที่ทันสมัยนะครับ

0: เอ็กซเรย์แบบฟาสต์แกนนะฮะแล้วก็มีระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงการใช้งานนะฮะโครงข่ายการคมนาคมเส้นทางถนนเชื่อมต่อสายใหม่ระยะทางเนี่ย850เมตรระหว่างด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกันยูฮิตัมนะฮะของประเทศมาเลเซียสะดวกมากๆแล้วก็ต้องนำเรียนว่าใครที่ได้เดินทางไปในครั้งนี้ต้องบอกว่าสามารถเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข4 AS2 นะฮะซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้เกิดผลดีนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องนำเรียนว่าตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เชื่อมโยงคมนาคมขนส่งทั้ง2ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมสะดวกมากรวดเร็วมากนะครับถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยที่มันอยู่ที่จังหวัดสงขลาเนาะก็ตั้งแต่ระดับประถมมัธยมเนี่ยก็ไปบ่อยครั้งครับแต่ว่าเป็นด่านเดิมนะครับที่สะเดาก็ต้องบอกว่าคนเยอะแล้วก็เศรษฐกิจดีมากๆคึกคักมากๆนี่คือด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ตรงนี้จะเป็นประโยชน์คุณผู้ฟังครับเพื่อเชื่อมต่อเรื่องของทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกข้ามแดนให้รวดเร็วคล่องตัวลดต้นทุนด้านเวลาแล้วก็เรื่องของค่าขนส่งยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้ากระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างไทยมาเลเซียตลอดจนเป็นจุดยุทธศาสตร์ครับที่เชื่อมโยงการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเป็นการดึงเม็ดเงินต่างประเทศเข้าสู่จังหวัดสงขลาแล้วก็กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้อย่างมั่นคงนะครับวันนี้ก็ไปดูเพิ่มเติมต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของ NDT นะครับมีกรมประชาสัมพันธ์ก็ลงไว้สวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีภาพข่าวลงไว้ด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นภาพแห่งความชื่นมื่นนะครับท่านนายกอนุทินสวมกอดกับนายอันวาอิบราฮิมนายรัฐมนตรีมาเลเซียเชื่อมความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงใครมาแล้วนะครับช่วงนี้แชร์หรือยังแล้วก็ทักทายกันหรือยังใครที่มาแล้วต้องยืนหนึ่งเลยรายงานตัวนะครับมาทักทายแล้วก็ประสานข้อมูลนะครับเพื่อที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆจากทุกๆพื้นที่นะครับทุกๆช่องทางที่กำลังติดตามนะครับวันนี้ก็แบบคึกคักเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานรวมถึงภาคใต้นะครับก็ส่งข้อความมานะครับวันนี้จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการติดต่อสื่อสารแล้วก็ประสานงานกันนะครับมาดูข้อความกันที่บอกกันนะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยใครมารายงานตัวแล้วใครแชร์แล้วนะครับตอนนี้โอ้บอกตรงๆร้อนมากเลย นี่นะครับจากคุณบราซิโลนะครับในเพจ Facebook ของเรานะครับก็ส่งเข้ามาคุณพยอมนักน้อยสวัสดีค่ะนี่นะครับอ่านข้อความแล้วอย่าลืมอ่านด้วยนะครับใครที่พิมพ์มาก็บอกว่าอย่าลืมขานชื่ออ่านด้วยโอเคใครที่ยังไม่ได้พิมพ์มาก็พิมพ์เข้ามาแล้วกันนะครับคุณสุวรรณาจากลพบุรีครับวันศุกร์ขอให้มีแต่ความสุขส่งให้กับทีมงานทุกๆคนเลยนะครับป้าติ๋วนะฮะแล้วก็คุณสุรชัยที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับมาเลยมาเลยส่งเข้ามาใครที่ยังไม่ได้ติดตามหรือใครที่ยังไม่ได้ขานชื่อเดี๋ยวทยอยแล้วก็ส่งต่อให้แน่นอนสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับต้องบอกว่ามีเรื่องสำคัญต่างๆนะฮะเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับความที่เรียกว่าเดินหน้าพัฒนาทั้งเศรษฐกิจนะฮะเรื่องของการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของสังคมทุกเรื่องครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับก็นำเรียนกับพี่น้องแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญจากพื้นที่ของด่านสะเดาแห่งใหม่หลังจากนั้นครับไปดูภารกิจต่อเนื่องท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเดินทางนะครับไปที่พื้นที่นะครับไปตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลานะครับหลังจากที่หลายๆคนติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ฟังจำได้ปีที่แล้วนะครับสงขลาหัดใหญ่แหละนะครับที่เกิดน้ำท่วมหนักล่าสุดครับวันนี้สดๆร้อนๆเลยในเพจของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังไปดูภาพเพิ่มเติมได้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้โดยเบื้องต้นเลยครับไล่เรียงกันไปทำลายของท่านนะครับมีการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของคลองร.1ความเสียหายของประตูระบายน้ำพร้อมพบปะพี่น้องประชาชนต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับมา ให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นจำนวนมากท่านก็บอกเลยนะครับว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการป้องกันและก็รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งต้องบอกว่าเหลืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้าที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับภาคใต้ของเราจะเจอช่วงประมาณสักกันยาจะตกหนักนะครับภาคใต้สงขลาเนี่ยจะเจอพวกจังหวัดนครศรีนะครับสุราษฎร์ธานีนะสงขลาพัทลุงนะครับแล้วก็มียะลานราธิวาสปัตตานีเนี่ยก็จะไล่ๆมาเรื่อยๆกันยายนนะครับตุลาคมแล้วก็ยาวไปจนถึงพฤศจิกายนธันวาคมนะครับก็จะเจอเรื่องของฝนที่ตกหนักนะครับก็พร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆนะครับเนื่องจากอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่ฤดูฝนในภาคใต้ต้องนำเรียนว่าจังหวัดสงขลาครับเคยได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับของสงขลาเมื่อปีที่ผ่านมาดังนั้นมีการปรับแผนวางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดซ้ำลดผลกระทบครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นั่นเองทั้งนี้ครับจากการตรวจสภาพคลองร.1ก็พบนะคุณผู้ฟังว่าก็ยังคงมีจุดความเสียหายประชาชนไม่ต้องกังวลใจครับเนื่องจากทางด้านของกรมชลประทานเนี่ยได้เตรียมแผนปรับปรุงนะครับแล้วก็การบริหารจัดการน้ำไว้แล้วขณะที่กรมทางหลวงก็จะเร่งซ่อมแซมถนนนะครับที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการดำเนินมาตรการต่างๆในการป้องกันโดยรัฐบาลครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางเพื่อให้ทั้งจังหวัดสงขลานำงบตรงนี้ไปใช้ในเรื่องการป้องกันลดผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าจังหวัดสงขลานี่แหละเป็นจังหวัดสำคัญทั้งในส่วนเศรษฐกิจทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำครับว่าสถานการณ์อุทกภัยปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองนะครับก็เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ได้มีการเร่งรัดเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานครับจัดทำมาตรการในการป้องกันนะครับเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดซ้ำขึ้นอีกแม้รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำฝนได้ต้องบอกว่าโอ้โหฝนมาแต่ละทีคุณผู้ฟังหนักจริงๆใครที่อยู่ที่ภาคใต้จะรู้เลยว่ามาแบบตกแบบโอ้โหทั้งวันทั้งคืนนะฮะแล้วมาเยอะมากๆเลยแต่ในขณะเดียวกันครับต้องนำเรียนว่ารัฐบาลก็เตรียมนะครับเรื่องของมาตรการในการรองรับแล้วก็ระบบให้ความช่วยเหลือให้รวดเร็วครับมีประสิทธิภาพและบูรณาการการทำงานแบบทุกกระทรวงทุกภาคส่วนเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะทั้งในช่วงเกิดเหตุต่างๆหลังน้ำลดนะครับเข้าฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็ดูแลเรื่องการดำรงชีวิตของประชาชนเนี่ยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับช่วงของวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปตรวจด้วยตนเองนะครับสภาพคันคลองระบายน้ำร.1ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนโอ้โหเรียกว่ามากันอย่างแบบมากมายเลยทีเดียวนะครับมาทั้งถ่ายรูปมาให้กำลังใจแหละท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ต้องบอกว่าแฟนคลับนะครับ FC เยอะมากๆเลยทีเดียวสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่คุณอเนกคลิกไทยนะครับสติ๊กเกอร์มารัวๆเลยคุณกรวิภานะครับวันนี้ลุงใหญ่ในสวนคุณนัทด้วยนะครับหลายๆคนที่ส่งเข้ามาคุณประยงทวีชื่นด้วยแล้วก็มีคุณอเนกพริกไทยนี่นะฮะที่เป็นแฟนประจำแล้วก็ติดตามกันเป็นประจำในทุกๆวันไม่เคยพลาดเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เพิ่มเติมหรือยังไม่ได้รายงานตัวมาส่งเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับเพื่อนนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการนะครับเรียกว่าจากทุกพื้นที่จริงๆที่วันนี้มีการทักทายนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจเข้ามานะครับในจับประเด็นเป็นข่าวที่ดำเนินรายการกันอยู่ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ครับตั้งแต่17:07 น.จนถึง19:00 น.ก็จะเป็นหลายๆเรื่องราวที่เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะ เรื่องสำคัญสำคัญต่างๆนะครับที่เรียกว่าต้องติดตามกันแต่อีกเรื่องนึงครับที่ต้องนำเรียนเช่นเดียวกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลหลังจากที่ท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้ต่อเนื่องเลยครับทำงานแบบไม่หยุดจริงๆเพื่อให้พี่น้องคนไทยมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลงพื้นที่ภาคใต้ก็มีการมอบ5นโยบายนะครับเรียกว่าเป็นนโยบายสำคัญสำคัญ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนทั้งความมั่นคงปราบยาเสพติดการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องให้ดีขึ้นนะครับทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับลงข้อความไว้ไปตามต่อได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็ลงพื้นที่วันนี้เลยคุณผู้ฟังที่จังหวัดสงขลามีการประชุมครับเพื่อที่จะร่วมกันมอบนโยบายเร่งแก้ปัญหาพัฒนาพื้นที่นะครับที่ชายแดนภาคใต้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสำคัญสำคัญต่างๆทั้งการปราบปรามยาเสพติดเสริมความมั่นคงบริหารจัดการน้ำแบบรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นก็คือสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและก็จังหวัดสตูลพร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่16อำเภอของจังหวัดสงขลาก็เข้าร่วมนะฮะรับฟังนโยบายนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการประชุมแบบชัดเจนเลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่าถามไทยถึงปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการน้ำปัญหายาเสพติดต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะพื้นที่ที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้ทั้งจังหวัดสงขลาทั้งจังหวัดยะลาครับทั้งจังหวัดปัตตานีนราธิวาสแล้วก็จังหวัดสตูลนั่นเองนะครับก็มีหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะที่เรียกว่าหลายต่หลายคนเลยฟังทุกวันคุณอภิชยานะครับยายน้องบีมด้วยเรียกว่ามีการนำข้อมูลต่างๆมาเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องกันในทุกๆวันนอกเหนือจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องต้องบอกว่าข้ามมาที่กทมกันหน่อยนึงพาคุณผู้ฟังไปบริเวณที่วงเวียนใหญ่ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับเรายังคงต้องติดตามการล่าสุดนายเจเสศไทยเศรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็กำชับสั่งการครับเรื่องราวของสถานการณ์ในพื้นที่วงเวียนใหญ่ทั้งในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับท่านเจเสศไทยเศรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมท.3สั่งการให้การประปานครหลวงกปน.ยกระดับครับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นบริเวณวงเวียนใหญ่ที่หลายๆคนก็ติดตามข่าวกันอยู่นะครับกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุเรื่องของบุคลากรด้วยนะทรัพยากรธรรมชาติต่างๆดูแลทรัพยากรทั้งหมดให้เต็มที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณียกตัวอย่างแบบดินสุดตัวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แบบทันทีข้อสั่งการดังกล่าวครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะได้มีการจัดเตรียมทางกปน.นะครับหรือว่าการประปานครหลวงนะครับก็ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำนะฮะไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับและก็ที่สำคัญบริเวณนี้แหละจุดวงเวียนใหญ่นะครับที่หลายๆคนติดตามข่าวอยู่รวมถึงพื้นที่สาขาด้วยนะครับก็มีการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีตามความจำเป็นนอกจากนี้ดูแลมาต่อครับคือการจัดบริการน้ำดื่มเย็นบริเวณเต็นท์อำนวยการด้วยคุณผู้ฟังเป็นสิ่งสำคัญมากน้ำดื่มที่สะอาดนะครับก็เตรียมไว้บริเวณพื้นที่วงเวียนใหญ่ให้พี่น้องประชาชนนะครับอำนวยความสะดวกในทุกมิติขณะเดียวกันมาดูเรื่องการเตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบการผลิตแล้วก็ระบบท่อส่งนะครับรวมถึงเครื่องมือเรื่องของกำลังเจ้าหน้าที่ต่างๆในการดำเนินการด้วยกรณีแผนเผชิญเหตุก็ต้องเตรียมเอาไว้ทันทีดูแลพี่น้องประชาชนนายเจเสศไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยครับยึดหลักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุหลักนี้สำคัญมากนะครับเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุเพราะการบริหารจัดการสาธารณภัยต้องมีประสิทธิภาพต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด ่านสั่งการครับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบูรณาการการทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อพี่น้องบริเวณวงเวียนใหญ่จะได้มีความอุ่นใจแล้วก็คลายความกังวลใจนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและขณะเดียวกันครับท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ดูแลนะครับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่รวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับจากกรณีเหตุการณ์ที่บริเวณพื้นที่วงเวียนใหญ่นะครับต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็คลายความกังวลแล้วก็อุ่นใจได้นะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งดีๆจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามจับประเด็นเป็นข่าวกับบอลกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นร่างไทยผอมโครงความเศร้าสูงกาดูอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีพูนยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยเซฟ
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: องทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
1: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
2: กลับมาครับช่วงเวลา 17:34 นาทีคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ขับรถอยู่วันศุกร์มันจะสบายๆหน่อยหลายคนบอกว่าตลอดทั้งสัปดาห์นะครับทั้งประชุมทั้งมีภารกิจเรื่องของเอกสารงานต่างๆที่ค่อนข้างแน่นนะค่อนข้างรัดตัวแต่พอถึงวันศุกร์เย็นๆแบบนี้มันบางคนมีข้อความส่งมาเลยบอกคุณบอลวันศุกร์แห่งชาตินี่นะครับก็เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยนะครับใครที่อาจจะมีโอกาสไปพักผ่อนนะครับเพราะว่าทำงานมาค่อนข้างหนักในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยสวัสดีท่านอาจารย์ธรรมศักดิ์ด้วยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสเจอวันนี้มีงานที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครบรอบ38ปีด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยหลายๆคนเลยทีเดียวที่กำลังติดตามอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมข้อความนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมของประเทศเปิดพื้นที่คุณผู้ฟังครับสำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่ามีเยาวชนผู้ที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยจากทั่วประเทศเลยคุณผู้ฟังครับที่เรียกว่าเข้าร่วมออดิชั่นในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆแล้วก็ล่าสุดครับบอกตัวเลขเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยตรงนี้สะท้อนอะไรตรงนี้สะท้อนครับความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติด้วยนี่คือความภาคภูมิใจนะครับของพวกเราคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมของประเทศอย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังครับได้มีการเปิดพื้นที่คัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาครับก็เรียกว่ากระแสดีมากๆเลยทีเดียวนะครับมีเยาวชนผู้ที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยเนี่ยจากทั่วประเทศคุณผู้ฟังเข้าร่วมออดิชั่นรวมทั้งสิ้นเนี่ย 1,135 คนต้องบอกว่าตัวเลขนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีสะท้อนความสนใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีต่อศิลปะการแสดงโขนนะฮะซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติด้วยนะครับโดยย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมามีพิธีการคัดเลือกครับพิธีเปิดการคัดเลือกนะฮะนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติภูมิพัฒน์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณพิธานเยี่ยมโพประธานอนุกรรมการด้านการจัดแสดงดร.นรุมนล้อมทอง อนุกรรมการด้านการจัดแสดงศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ตลอดจนผู้สมัครเนี่ยเข้าร่วมการคัดเลือกนะครับในพิธีณห้องปฏิบัติการชั้น4อาคารศิลปะศึกษานะครับอาคารคณะศิลปะศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ศาลายาจังหวัดนครปฐมการคัดเลือกครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังครับเป็นจำนวน2วันด้วยกันวันที่4ก่อนเลยนะครับวันที่4กรกฎาคมเนี่ยมีการคัดเลือกนักแสดงโขนพระจำนวน191คนนะฮะแล้วก็มีขนยักษ์จำนวน184คนโขนลิงคุณผู้ฟังจำนวน195คนรวม570คนวันที่5กรกฎาคม2569ก็คัดเลือกนักแสดงสาขาละครพระจำนวน203คนและก็ละครนางครับจำนวน362คนรวม565คนรวมผู้เข้าคัดเลือกทั้งหมดนะฮะ 1,135 คนเยอะมากๆเลยตามภาพข่าวนี้ก็จะเห็นว่าน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นี่ให้ความสนใจนะเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นที่เรียกว่ากระแสเรื่องของโขนนี่คึกคักมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับการคัดเลือกในวันที่4กรกฎาคมนะครับได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาประกอบด้วยคุณพิธานเฮี้ยนโพ้นะฮะประธานอนุกรรมการด้านการจัดแสดงดร.นฤมลล้อมทองอนุกรรมการด้านการจัดแสดงครูประเมศคุณประเมศนะครับบุญยชัยซึ่งท่านเป็นอนุกรรมการด้านการจัดแสดงนะครับแล้วก็มีกรรมการขนยักษ์รองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยจันทสุวรรณศิลปินแห่งชาติผู้กำกับการแสดงและกรรมการครูไพบูลย์เข้มแข็งศิลปินแห่งชาติกรรมการโขนพระครูวิโรจน์อยู่สวัสดิ์กรรมการโขนลิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พหลยุทธกนิษฐบุตรนะฮะอนุกรรมการด้านการจัดแสดงและกรรมการขนยักษ์ร่วมพิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าจากภาพข่าวนี้คุณผู้ฟังจะเห็นเลยโอ้โหเรียกว่าเข้มข้นมากๆแล้วก็กระแสดีมากๆนะครับปิดท้ายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังคงมีบทบาทสำคัญครับในการสนับสนุนการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสถานที่นะครับด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนร่วมกันขับเคลื่อนอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจะมีการจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถ่ายทอดความวิจิตรงดงามของศิลปะการแสดงโขนนะครับผ่านนักแสดงเยาวชนครับที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็มีการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์นั่นเองนะครับก็เป็นข้อมูลที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆวันสวัสดีทักทายกันด้วยนะครับมีข้อความส่งมาหลายๆคนเลยทีเดียวที่กำลังติดตามอยู่บอกว่าชอบมากๆเลยการดูโขนนะครับแล้วก็พาครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่พาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปโขนปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าร่วมสมัยมากๆครับแล้วก็เนื้อเรื่องสนุกด้วยนะครับมีเรียกว่าการแสดงที่มีความประทับใจแล้วก็หลายๆคนก็อยากจะไปชมซ้ำกันหลายๆรอบด้วยก็นำมาฝากกันในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังที่มีโอกาสไปชมนะครับก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็ติดตามเรื่องนี้ส่งต่อบอกต่อหรือว่าประสานข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กันได้ในทุกๆวันนะครับอ่ะเพิ่มเติมมาใครที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับไปดูภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีล่าสุดครับท่านก็ยกระดับการควบคุมสถานเสริมความงามสั่งสคบครับเพราะว่ามีกรณีแบบเนี้ยมีปัญหาเกิดขึ้นท่านก็ประสานนะฮะท่านกำกับดูแลสคบประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทยสภาดำเนินคดีตัดวงจรหมอเถื่อนครับต้องบอกว่าหลายคนเนาะไม่ได้เป็นหมอจริงเอาพูดง่ายๆให้เห็นภาพเลยไม่ได้เป็นหมอจริงมีเป็นแบบครูพักลักจำมาฉีดต่างๆสุดท้ายเกิดปัญหาเรื่องนี้ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเนี่ยกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับพร้อมด้วย นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูธิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันติดตามกรณีตำรวจครับจับกุมผู้ที่มีการแอบอ้างนะครับว่าเป็นคุณหมอจริงๆเขาไม่ได้เป็นหมอนะคุณผู้ฟังจำนวน2รายจากข้อมูลน่าตกใจครับบอกว่าจบการศึกษาเพียงระดับชั้นม.6 แล้วก็ปวช.แต่อาศัยประสบการณ์นะครับในการทำงานในคลินิกก่อนที่ตนเองเนี่ยก็จะมาเปิดบ้านแล้วก็รับฉีดสารเสริมความงามให้กับประชาชนตรงนี้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณผู้ฟังน่าสนใจนะคน2คนนี้นะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เนี่ยสร้างรายได้นะแอบฉีดตามบ้านเนี่ยเดือนละเป็นแสนเลยโอ้โหอันตรายมากเลยทีเดียวท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านบอกเลยว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยสะท้อนความเสี่ยงรูปแบบใหม่ของธุรกิจเสริมความงามจากที่มุ่งยกระดับคลินิกนะครับให้มีเรื่องของสัญญาที่มีมาตรฐานดูแลผู้บริโภคตามกฎหมายแต่ณขณะนี้คุณผู้ฟังพบความเสี่ยงที่ขยับเข้าไปสู่นอกระบบผู้ที่ไม่ได้เป็นคุณหมอใช้ช่องทางออนไลน์นี่แหละนะในเพจต่างๆในโซเชียลต่างๆก็เข้าถึงประชาชนได้ง่ายในยุคปัจจุบันนี้พอเชิญชวนเสร็จปุ๊บก็มาฉีดกันที่บ้านเลยซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ไม่ได้อยู่การควบคุมของกฎหมายท่านสุภมาศอิสระภักดีสั่งการให้สคบครับติดตามเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามที่อาจจะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนประสานต่อส่งข้อมูลต่อแจ้งเบาะแสต่อให้แพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นแพทย์อย่างถึงที่สุดอันตรายมากนะครับจากข่าวนี้เนี่ยหลายคนที่บางทีเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ราคาไม่แพงมากหลงเชื่อแล้วก็ไปฉีดสุดท้ายเนี่ยเกิดผลเสียเกิดอันตรายมากๆเลยทีเดียวการดำเนินการดังกล่าวครับถือว่าเป็นการสานต่อนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญครับกับเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนของผู้บริโภคเป็นอันดับแรกต่อยอดนะฮะจากมาตรการที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะเคยสั่งการไว้เคยกำกับไว้จากกรณีที่มีผู้ที่เสียชีวิตในสถานเสริมความงามที่จังหวัดนครปฐมถ้าจำได้เมษายนที่ผ่านมาท่านสั่งการต่อให้มีการตรวจสอบคลินิกต่างๆด้วยตนเองทุกๆแห่งเรื่องของการตรวจสัญญามาตรฐานตามกฎหมายลงพื้นที่ด้วยตนเองนะครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่บอลเคยเล่าให้คุณผู้ฟังที่ท่านไปเรื่องต่างๆและท่านก็ไปตรวจคลินิกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยตัวเองถ้าจำได้เมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาหลายคนที่เป็นแฟนรายการจะจำได้เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วด้วยนะครับเรื่องของการฉีดโบท็อกซ์สารอันตรายต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องเป็นคุณหมอที่มีความรู้เท่านั้นนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะอันตรายต่อพี่น้องประชาชนสคบสั่งการเชิงรุกนะครับทำงานเชิงรุกเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคลดความเสี่ยงจากอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยให้ความรู้ไว้นิดนึงนะครับกับพี่น้องประชาชนจะตรวจสอบว่าเอ๊ะคนนี้เอ๊ะเราสงสัยจังเลยว่าเป็นหมอจริงหรือเปล่าเข้าไปตรวจสอบที่ไหนคุณบอลเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ของแพทยสภาเซิร์ชเลยนะครับเว็บไซต์ของแพทยสภาแล้วก็เซิร์ชชื่อคุณหมอลองดูซิว่าเออมีไหมอย่างไรอันนี้เบื้องต้นก่อนเห็นไหมฮะเราก็จะได้อุ่นใจนะครับอยากที่จะเรียกว่าสดใสนะครับอยากที่จะมีสุขภาพที่ดีเราก็ต้องมีความรู้ด้วยคุณผู้ฟังเซิร์ชสถานที่ที่ให้บริการด้วยนะครับตรงนี้สำคัญว่าเป็นสถานที่ให้บริการที่เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตหรือไม่อันนี้ก็สำคัญบางทีเลขปลอมก็มีนะคลินิกที่ต่างๆที่มีเลขต่างๆเราเอาตัวเลขก็ไปเสิร์ชค้นหาในเว็บไซต์ได้ว่าเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่นะครับหากพบนะคุณผู้ฟังว่ามีการแอบอ้างว่าเป็นคุณหมอเราไปเสิร์ชปุ๊บปรากฏไม่ใช่หมอจริงเอาอย่างเงี้ยง่ายๆภาษาชาวบ้านนะหรือว่าคุณผู้ฟังได้รับความเสียหายจากสถานเสริมความงามให้เบอร์ไว้นะฮะอันนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสายด่วนสคบครับที่1166นะครับเลข4ตัว1166จำง่ายครับแล้วก็คลิกเข้าไปก็ได้ครับที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับของสคบหรือที่เว็บไซต์นะครับคลิกเข้าไปที่ www.ocpb.go.th นะครับหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดโดยสคบก็จะส่งต่อ เบาะแสที่ท่านแจ้งมานี่แหละนะครับไม่ต้องกังวลทุกอย่างก็จะเป็นความลับครับอันนี้หลายคนแบบว่าคุณบอลแล้วแจ้งแล้วจะเป็นอันตรายไหมอย่างไรไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้ก็ให้ความปลอดภัยกับคุณผู้ฟังด้วยไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอเรื่องราวที่มันไม่ดีเราก็สามารถที่จะแจ้งสายด่วนสคบได้1166นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยวันนี้นะครับเรียกว่าเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่นำมาฝากกันแต่วันนี้วันศุกร์ให้พัก2วันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ไม่ต้องพักครับมาดูคาราบาวกันนะฮะคาราบาวมาแน่นอนวันจันทร์ที่จะถึงนี้13กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวก็มีสปอตให้คุณผู้ฟังฟังกันเดี๋ยวไปติดตามฟังเรื่องราวของหาหัวใจที่เจอก็เป็นสุขวันจันทร์นี้แล้วเราจะได้เจอกับคาราบาวเชิญครับ
3: ก็ดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธริศศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ย้ำกันนะครับวันจันทร์นี้นะครับจันทร์ที่13กรกฎาคมครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนี่นะครับย้ำเลยต้องบอกว่าหลายๆย้ำการดอกจันเอาไว้หลายๆดอกเลยเพื่อที่ไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาดเลยงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เก็บบัตรผ่านประตูด้วยมีเพื่อนชวนเพื่อนนะครับจูงกันมาชวนกันมาแล้วก็มาชมกันด้วยความสุขนะครับเราก็อยากจะมอบความประทับใจนะครับของหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขคาราบาวครับพร้อมด้วยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีเท่าที่มีการไปเซอร์เวย์หรือว่าไปเช็คเนี่ยนะครับหลายๆคนเลยบอกว่าไม่ได้มาคนเดียวคุณบอลโอ้ยมีเป็นแก๊งนะฮะมากัน3คน5คน7คนเป็น10ก็มีมาจากต่างจังหวัดก็มีไม่แปลกนะฮะดังนั้นเนี่ยยังมีเวลาเสาร์อาทิตย์ให้เวลาไปเชิญมาเชิญเพื่อนนะครับเชิญคนที่ชอบคาราบาวนะครับมาดูกันเล่น5โมงเย็นนะครับย้ำเลยวันจันทร์ที่จะถึงนี้เสาร์อาทิตย์ให้เวลาพักผ่อนก่อนให้ซ้อมร้องนะครับให้ซ้อมร้องเพลงที่อยากจะฟังอยากจะร้องอยากจะแบบโอ๊ยเปล่งเสียงที่สุดๆเลยเติบโตมากับคาราบาวก็เตรียมตัวแล้วพอเปิดมาวันจันทร์5โมงเย็นเราก็เจอกันนะครับที่นี่เลยนะครับหาหัวใจที่เจอก็เป็นสุขนะฮะอยากจะให้ผู้ฟังมากันเยอะๆแล้วก็มีความสุขกันกับคาราบาวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ส่งต่อนะครับเรื่องราวของบทเพลงเพราะๆถนนดนตรีนั่นเองนะฮะมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับมีหลายๆเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับแน่นอนครบรอบ38ปีใช่ไหมฮะของ NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับบรรยากาศก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะครับเป็นไปด้วยความคึกคักเลยทีเดียวมีหลายๆท่านเลยนะครับหลายๆหน่วยงานก็เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้าไปร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้หลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับก็ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่วงเช้าครับเขามีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งด้วยตัวคนเองก็มาแต่เช้าด้วยก็มาร่วมงานกันนะครับบรรยากาศก็เรียกว่ามีความสุขมากๆเลยได้ทำบุญตักบาตรตั้งแต่ประมาณสัก7โมงเช้านะครับเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครบ38ปีณบริเวณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพการออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับก็ไปดูภาพข่าวๆต่างๆได้นะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็เรียกว่าติดตามนะครับไปพร้อมๆกันสวทด้วยแล้วก็ NBT ด้วยเติบโตเคียงข้างพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของข้อมูลเรื่องของข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในขณะเดียวกันครับก่อนที่จะไปพักในห่วงเวลาของ18นาฬิกาเพื่อเตรียมเคารพธงชาติยังคงต้องติดตามกันอย่างเข้มข้นเรื่องของการขนเฮโรอีนข้ามชาติเรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติในการปราบยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนครับที่เป็นการดำเนินนโยบาย ของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดครับปปส. DSI เร่งถอนรากถอนโคนเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติตอนนี้คุณผู้ฟังครับออกหมายจับแล้วเนี่ย4รายประสานสปป.ลาวออสเตรเลียขยายถึงต้นตอของขบวนการนะครับล่าสุดพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยครับภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนฝ่ายสอบสวนฝ่ายสืบสวนครับมีเป้าหมายคือการดำเนินการทำลายเครือข่ายยาเสพติดอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางเส้นทางลำเลียงไปจนถึงปลายทางนะครับเพื่อยุติการลักลอบส่งเฮโรอีนและก็ยาเสพติดทุกประเภททางการสปป.ลาวครับให้ความร่วมมือกับประเทศไทยเป็นอย่างดีทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองประสานงานด้านการสืบสวนสอบสวนยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนทางด้านของร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเปิดเผยว่าวันนี้คือ9กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการขออนุมัติจากศาลอาญารัชดาพิเศษเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติม4รายหนึ่งใน4คือชาวไทยชื่อว่าในแคล้วถูกจับกุมได้คุณผู้ฟังครับที่พื้นที่จังหวัดเลยจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาชาวลาวเนี่ยมีพฤติกรรมการลักลอบพายเรือข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาในประเทศไทยนะครับกรณีนี้เนี่ยเพื่อลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่เครือข่ายส่วนผู้ต้องหา2รายก่อนหน้านี้เป็นคู่สามีภรรยาจับได้ครับที่จังหวัดเลยอยู่ในระหว่างการฝากขังที่ศาลสำหรับความคืบหน้าการสืบสวนยังคงขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันครับว่าไม่ตัดประเด็นการตรวจสอบบัญชีผู้ที่ใช้ชื่อว่าโรสโรสออกจากคดีเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงบุคคลหลายรายนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบธุรกรรมอย่างละเอียดด้วยนะครับควบคู่กับการประสานข้อมูลกับทางการออสเตรเลียแล้วก็การรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมกรณีของนางสาวมีนาเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ระดับการมีส่วนร่วมและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรวมถึงไม่ได้เป็นการฟอกขาวให้นางสาวมีนาแต่อย่างใดนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่สวทของเราก็ต้องติดตามเกาะติดเรื่องนี้รู้ฟังครับเรื่องของปัญหาแห่งชาติวาระแห่งชาติอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้ยาเสพติดหมดไปจากประเทศไทยนะครับเยาวชนเด็กต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีตัดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะครับเอาล่ะวันนี้นำเรียนกับคุณผู้ฟังก่อนที่จะเตรียมไปครบธงชาติในช่วงเวลา 18:00 น.และเดี๋ยวหลังจากนี้ครับกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวสักครู่เดียวครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลยุทธ์ของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์ สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: กลับมาติดตามกันครับ18:00 น.กับอีก3 นาทีหลังจากที่ไปเคารพธงชาติกันมาในช่วงเวลาของ18:00 น.ยังคงต้องติดตามกันอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับแต่ว่าช่วงนี้มาดูข้อความกันก่อนเลยว่าใครที่รายงานตัวมาแล้วเพราะว่าเป็นช่วงเวลาหลัง18:00 น.เนี่ยเชื่อว่าบางคนก็กำลังเดินทางอยู่แหละนะครับมีขับรถด้วยมีส่งมาบอกว่ารถค่อนข้างติดหลายพื้นที่ที่บอกว่ารถค่อนข้างติดเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับมีข้อความส่งมาจากพระรุ่งด้วยนะครับวันนี้ติดตามกันอยู่นะฮะแล้วก็มีพี่ติมคลองเตยนะครับวันนี้คุณประกิตนะฮะส่งเข้ามาบอกถนนดนตรีเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขโอ้โหเรียกว่าเต็มพื้นเลยขอบคุณมากๆเลยทีเดียวน่ารักสุดๆเลยนะครับในการที่จะประสานข้อความด้วยนะครับในการส่งเรียกว่าเป็นเมสเซจเข้ามาหรือว่าเป็นข้อความเข้ามาเพื่อที่จะทักทายนะครับมีข้อความจากน้องแชมป์นะครับวันนี้มีส่งเข้ามารถติดนิดหน่อยครับพี่บอลติดตามทุกวันแล้วก็ให้กำลังใจทีมงานในการดำเนินรายการจับประเด็นเป็นข่าวด้วยขอบพระคุณด้วยนี่แหละครับกำลังใจตรงนี้ที่ทุกท่านนะครับทุกคนส่งมาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและในขณะเดียวกันครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องนี้ก็นำเสนอทุกวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องป่าไม้ล่าสุดครับเรื่องของไม้เถื่อนเรื่องนี้ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกวาดล้างขบวนการค้าไม้เถื่อนนะครับสั่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเดินหน้าขยายผลจับกลุ่มนะครับกลุ่มทุนข้ามชาติย้ำปราบปรามผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดตามนโยบายของรัฐบาลครับโดยล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเปิดเผยจากประเด็นการจับกุมขบวนการลักลอบขนไม้เถื่อนบริเวณถนนสายเอเชียในพื้นที่เขตจังหวัดนครสวรรค์คุณผู้ฟังครับขณะที่ขบวนการดังกล่าวเนี่ยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้ กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครจากนครสวรรค์ก็ได้มีการสั่งการครับให้นายอัครพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็ได้มีการยกระดับมาตรการในการสืบสวนขยายผลเพื่อกวาดล้างและก็ทลายเครือข่ายกลุ่มข้ามชาติกลุ่มทุนนี่แหละนะฮะที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบค้าไม้ซึ่งต้องบอกว่าไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายเลยนะครับย้ำว่ามีการบังคับใช้กฎหมายขั้นสูงสุดปราบปรามผู้กระทำความผิดทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อปกป้องและทวงคืนผืนป่าอันเป็นสมบัติของชาติคืนแผ่นดินเรื่องนี้สำคัญครับนายอัธพลเปิดเผยครับว่าการจับกุมครั้งนี้เนี่ยเป็นผลสืบเนื่องจากการรายงานนะฮะของนายชัยชาญศรียงประธานคณะทำงานในการตรวจสอบการตรวจยึดและดำเนินคดีกรณีกลุ่มนายทุนต่างชาติที่ลักลอบค้าไม้มีค่าข้ามชาติมีการระบุถึงความคืบหน้าครับในการแกะรอยขบวนการนี้โดยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเรื่องนี้บูรณาการข้อมูลเชิงลึกร่วมกับเจ้าหน้าที่สืบสวนคดีพิเศษ DSI กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการติดตามผู้บังคับพฤติการของกลุ่มขบวนการดังกล่าวนะครับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วหลักทราบข้อมูลกลุ่มอาชญากรกลุ่มนี้รวมถึงพฤติกรรมการลักลอบเข้าไปตัดไม้มีค่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติรวมถึงพื้นที่ป่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองก่อนที่จะมีการแปรรูปแล้วก็ใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยเข้าไปลำเลียงไม้เถื่อนออกมาจากพื้นที่ป่าแล้วก็เตรียมส่งขายต่อนะครับจากข้อมูลดังกล่าวที่ทางการเคลื่อนย้ายมีข้อมูลที่ชัดเจนคณะเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมครับจึงได้ประสานงานส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงในการวางแผนดักซุ่มสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงจนกระทั่งสามารถตรวจพบและสกัดจับกุมกลุ่มเป้าหมายได้สำเร็จบริเวณนะฮะถนนสายเอเชียในพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือการเดินหน้านะครับในการจัดการเรื่องของกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่านะฮะแล้วก็ค้าไม้เถื่อนด้วยปิดท้ายครับทางด้านของการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะจับกลุ่มนะฮะผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมดเนี่ย4คนด้วยกันทำการตรวจยึดพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิดคุณผู้ฟังแล้วก็ประกอบด้วยทั้งรถบรรทุก6ล้อนะฮะแล้วก็มีรถกระบะ4ประตูมียานพาหนะต่างๆด้วยนะครับที่มีการตรวจยึดได้ผู้ต้องหาทั้ง4รายให้การรับสารภาพคุณผู้ฟังครับบอกว่าไม้ท่อนทั้งหมดที่อยู่บนรถเนี่ยถูกลักลอบตัดแล้วก็ขนย้ายมาจากพื้นที่ที่แม่สอดจังหวัดตากโดยมีเป้าหมายครับจะไปส่งยังโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อทำการพักไม้ไว้ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการฟอกไม้แล้วก็ส่งต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบเรื่องของกระบวนการค้าไม้เถื่อนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่านี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านสุชาติชมกลิ่นซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกวาดล้างกระบวนการค้าไม้เถื่อนนะครับปราบปรามผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดตามนโยบายรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลข้อสั่งการสำคัญเลยนะครับให้กวาดล้างขยายผลจับกุมกลุ่มนายทุนข้ามชาติที่ลักลอบค้าไม้เถื่อนนั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงครับช่วงเวลานี้หลายพื้นที่แจ้งข่าวมาทางหลังไมค์เรื่องของฝนฟ้านะครับที่ต้องเฝ้าระวังล่าสุดเข้าไปดูในปภ.นะครับในเพจของปภ.ต้องมีการแจ้งเตือนกันนิดนึงครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนคุณผู้ฟัง19จังหวัดในห่วงเวลาของวันที่10นะฮะคือวันพรุ่งนี้นะครับจนถึงวันที่10ก็คือวันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม

0: ของภัยธรรมชาติด้วยนะครับระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคมนะครับแยกออกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังดินโคลนถล่มภาคกลาง10จังหวัดครับเฝ้าระวังนะครับคือกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีจังหวัดตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้6จังหวัดครับที่ต้องเฝ้าระวังชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและก็จังหวัดกระบี่นะฮะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงก็คือภาคกลางครับชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดภาคใต้4จังหวัดครับที่ต้องระวังในช่วงนี้นะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลครับนี่คือการแจ้งนะครับข้อมูลต่างๆที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังช่วงเวลาระหว่างวันที่10นะครับจนถึง15นะครับเรื่องของเดือนกรกฎาคมที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังทั้งน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะฮะแล้วก็ดินโคลนถล่มรวมถึงคลื่นลมแรงด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องทราบแล้วก็ต้องติดตามข้อมูลต่างๆด้วยนะครับจากทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับที่นำความรู้แล้วก็นำเรื่องราวที่ต้องมาเตือนภัยกันให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับข้อความต่างๆยังคงต่อเนื่องกันนะครับพาไปติดตามภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันบ้างครับร่วมประชุมกรอขับเคลื่อนรัฐและเอกชนผนึกกำลังในการฟื้นเศรษฐกิจชูเรื่องสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องกีฬาเพราะตรงนี้ครับเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการเดินหน้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับโดยล่าสุดนายสุรศักดิ์ทันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายทศกรรังสิตวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอครั้งที่2ทับ2569นะครับหลักใหญ่ใจความครับของการประชุมครั้งนี้สรุปจับประเด็นให้ฟังก็คือแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อร่วมกันครับกำหนดมาตรการกำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์นะฮะเรื่องของเศรษฐกิจปัจจุบันโดยเน้นนะฮะที่เขาจะเดินหน้าก็คือการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความเชื่อมั่นการกระตุ้นการลงทุนแล้วก็เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนะครับโดยปิดท้ายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาย้ำว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญกับการทำงานครับร่วมกับทุกภาคส่วนรวมถึงการผลักดันการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นกลไกสำคัญคุณผู้ฟังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของการสร้างรายได้การจ้างงานการดึงดูดนักลงทุนการดึงดูดการลงทุนและก็ยกระดับขีดความสามารถของประเทศในเรื่องของการแข่งขันต่อไปด้วยนั่นเองนะครับนี่คือการเดินหน้าของประเทศไทยในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับทางด้านของสวทของเราก็ติดตามแล้วก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนเรียกว่าใครมีข้อมูลต่างๆมีความเดือดร้อนแจ้งประสานมาแล้วเราก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางให้แต่ช่วงนี้พักกันก่อนคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ภูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผอมโครงความเศร้าสูงกาดูอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีพูนยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาส

0: เปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
1: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: จับประเด็น VIP
0: กลับมาครับช่วงเวลา 18:18 นหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ก็จะมีการคุยกันในช่วงเวลานี้นะฮะก็จะมีแขกคนสำคัญสำคัญมาพูดคุยกันในหลายๆเรื่องนะครับในยุค ปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังปฏิเสธไม่ได้เลยเรื่องของ AI เราสามารถที่จะใช้ AI นะครับให้ทำงานแทนเราได้เราแค่ป้อนคำสั่งโอ้โหตอนนี้นะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะ AI เข้ามามีบทบาทเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตของเราในยุคปัจจุบันนี้มากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของ AI ปฏิเสธไม่ได้โอ้ยไม่ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นมาเลยเราก็ใช้ AI แล้วเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของโน้ตบุ๊กเรื่องของสมาร์ทโฟนใช่ไหมฮะเรื่องของการสแกนอย่างเงี้ยเรื่องของการใช้ชีวิตทั้งหมดเลยมี AI เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีอิทธิพลกับชีวิตของเราดังนั้นครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานาปัจฉิมนันท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจะมาพูดคุยนะครับมาเรียกว่าให้ความรู้กับคุณผู้ฟังเรื่องของ AI พร้อมเข้าใจบทบาทของ AI ในยุคปัจจุบันนี้ด้วยวันนี้อาจารย์พร้อมอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์กันสวัสดีครับอาจารย์มานาครับ
3: สวัสดีค่ะคุณบอลนะคะ
0: ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ก่อนเลยนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็สละเวลามาร่วมพูดคุยกับคุณผู้ฟังด้วยให้ความรู้นะครับเรื่องของ AI ด้วยปัจจุบันนี้ท่านอาจารย์ครับปฏิเสธไม่ได้เนาะเรื่องของสังคมออนไลน์แล้วก็โลกโซเชียลมีเดียเรื่องของ AI ด้วยแต่ก่อนอื่นเลยครับอยากให้ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่า AI เทคโนโลยีปัจจุบันนี้เนี่ยเข้ามามีบทบาทกับวงการสื่อวงการข่าวอย่างไรและมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับอาจารย์
3: โอเคค่ะก็เอาในฐานะจริงๆยูเซอร์เนี่ยก็เขาเรียกว่าใช้ AI กันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของสื่อเองเนี่ยจริงๆแล้วก็มีการได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วก็ได้ต้องมีการปรับตัวให้ตอบรับกับการเข้ามาของเทคโนโลยี AI ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าสื่อเนี่ยจริงๆทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการที่จะถ่ายทอดความจริงถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้แต่ว่าเรากำลังทำงานแข่งขันกับอะไรล่ะคนที่ผลิตคอนเทนต์มากมายแล้วก็ด้วย AI ที่ทำให้คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะคะทีนี้สื่อเนี่ยเดิมก็มีความท้าทายอยู่แล้วในการแข่งขันกับสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันท้าทายยิ่งขึ้นเพราะมี AI เนาะ AI มันสามารถที่จะสร้างgenerate มันก็พูดอยู่แล้วว่า generate คือสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาได้ด้วยแล้วก็สร้างแบบถูกแบบผิดเนี่ยเราขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลที่เขามีนะคะทีนี้ความเร็วในการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆด้วย AI เนี่ยมันมารวดเร็วแล้วก็การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านโซเชียลมีเดียแต่ตอนนี้สื่อทำงานแข่งกับเรื่องนี
0: ้
3: เราใช้เวลาในการตรวจสอบนานสื่อเนี่ยใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลว่านี่จริงหรือไม่จริงภาพนี้จริงหรือไม่จริงข้อมูลนี้จริงหรือไม่จริงโอ้โหคือแบบใช้เวลาพอใช้เวลาเนี่ยเราไม่ทันไอ้ข้อมูลข่าวปลอมหรือว่าข
0: ้
3: อม
0: ู
3: ลข่าวลวง
0: เชื่อไปแล้ว
3: ไปแล้วค่ะทุกคนเชื่อไปตามสิ่งที่เผยแพร่ไปหมดแล้วนะค คะถึงเราจะแม่นยำแล้วก็เขาเรียกว่ามีข้อเท็จจริงแต่ถ้าเราออกค้าก็มีผลเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าเราจะต้องทำงานแข่งขันกับเรื่องนี้ด้วยค่ะนี่เบื้องต้นก่อนค่ะอันนี้สำคัญมาก
0: ครับนี่นะฮะเราก็จะได้เห็นภาพกว้างๆก่อนเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้เข้าใจด้วยว่าโอ้โหตอนนี้เร็วมากๆการแพร่กระจายของข้อมูลต่างๆซึ่งถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงก็โอเคถูกไหมอาจารย์แต่ถ้าเป็นข้อมูลเท็จเป็นข่าวลวงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประเภทนี้ซะเยอะเลยแล้วมันทำได้เหมือนจริงมากๆอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างจะเกิดผลกระทบอย่างไรในอนาคตถ้ามันเป็นข้อมูลเท็จแล้วมันเร็วมากๆอาจารย์
3: ค่ะทีนี้มันมีผลตรงที่ว่าประชาชนเองเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้เท่าทันหรือบางคนอาจจะยังมองแล้วเอ๊ะใช่หรือเปล่าของจริงหรือของไม่จริงนะคะแต่ว่าไอ้ความเชื่อและการแชร์ต่อเนี่ยมันเร็วมากเพราะฉะนั้นคนที่รู้ไม่เท่าทันแล้วก็แชร์ข้อมูลข่าวสารกันต่อเนี่ยมันทำให้เกิดการเข้าใจผ
0: ิ
3: ดรวดเร็วมากๆค่ะตรงนี้ก็เลยเกิดผลว่าเราจะทำยังไงให้ประชาชนหรือเป็นผู้รับสารเองเนี่ยเขาสามารถที่จะแยกแยะออกได้ด้วยนะคะคือหน้าที่ของสื่อเนี่ยตอนนี้ก็เลยนอกจากทำงานแข่งขันเรื่องข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วแล้วยังต้องให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการแยกแยะข้อเท็จจริงว่าอันไหนใช้ AI หรือไม่ใช้ AI นะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าในประเทศไทยเรายังไม่มีกฎหมายเรื่องนี้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ก็ยังใช้ได้อย่างเต็มที่แปลว่าไม่ต้องเปิดเผยก็ได้ว่าฉันใช้หรือไม่ใช
0: ้
3: ทำเนียนไปนะคะแต่ทีนี้พอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนเรายิ่งแยกแยะลำบากเพราะว่าเราใช้เราก็ไม่บอกว่าเราใช้อะไรเงี้ยค่ะคนที่ทำหน้าที่ในการทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะ
0: ครับมันมีวิธีการตรวจสอบนะครับอาจารย์ว่านี่มันคือ AI เป็นคนทำแล้วมันเหมือนมากๆเลยในความเพิ่มเติมนั่นเอง
3: จริงๆมันก็มีเครื่องมือหลายตัวในการตรวจสอบนะคะถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาจะดีแคลร์หรือเครื่องมือเนี่ยจะมันดีแคลร์เป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าผ่านการทำ AI ตัวไหนมาบ้างเช่นเอาอย่างอาจารย์เองจริงๆเป็นคนใช้ AI นะคะแล้วก็สมมติว่าเราจะต้องเขียนบทความอะไรสักอย่างเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้ AI หลายเครื่องมือมาใช้รวมกันก่อนในการหาข้อมูลทีนี้พอได้ข้อมูลมาจากแหล่งนึง AI แหล่งนึงมาสังเคราะห์อีกแหล่งหนึ่งแล้วกว่าที่เราจะมาสู่การเขียนของเราเนี่ยมันผ่านกระบวนการ AI มาหลายเครื่องมืออย่างเงี้ยเราต้องดีแคลร์ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างแต่ในปัจจุบันเนื่องจากว่าคนเราไม่ค่อยเช็คค่ะพอไม่ค่อยเช็คก็จะไม่เห็นว่ามันผ่านเครื่องมือตัวไหนมาบ้างกว่าจะมาเป็นไฟนอลโปรดักต์ของเราเนี่ยแหละค่ะมันก็จะมีเครื่องมือไหมมีค่ะที่มันจะสามารถจะแทร็กกิ้งได้ถ้าเมืองนอกเนี่ยเขาเพื่อความโปร่งใสเนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องผ่านเครื่องมือตรวจสอบตัวนี้เลยว่าม
0: ัน
3: ผ่านมีการตัดต่อตัดแต่งอะไรมาหรือว่าเอาข้อมูลมาจากที่ไหนบ้าง
0: เพื่อที่จะได้ตรวจสอบได้ว่าผ่าน AI มากี่เรื่องกี่ราวแล้วก็ยังไงบ้างกระบวนการต่างๆเพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยแต่วันนี้ครับปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียต่างๆทุกคนเป็นผู้สื่อข่าวไปหมดเลยปัจจุบันถูกไหมครับอาจารย์เป็นได้อย่างรวดเร็วมากแต่ในขณะเดียวกันอาศัยความเร็วข่าวมันก็มีการบิดเบือนข่าวมันก็มีทั้งข่าวจริงและข่าวที่ไม่เป็นความจริงเกิดขึ้นเพราะปัจจุบันนี้เรามีกล้องเราก็สามารถทำคอนเทนต์แล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวได้อาจารย์มองว่าในฐานะที่อยู่ในคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยเรื่องนี้พื้นฐานสำคัญเลยการที่เราจะมีข่าวสักหนึ่งชิ้นเนี่ยองค์ประกอบมันต้องมียังไงบ้างครับ
3: องค์ประกอบจริงๆแล้วเราพูดถึงเรื่อง Data กันมาเยอะนะคะ AI เนี่ยมันมาคู่กับ Data เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปใช้เครื่องมือหรือการจะทำคอนเทนต์ใดๆก็แล้วแต่นะคะปัจจุบันเราก็แข่งขันกันด้วยความถูกต้องของ Data พื้นฐานนี่แหละว่าแหล่งข้อมูลของเรามาจากไหนใช่ไหมคะน่าเชื่อถือแค่ไหนมีใบแอดหรือเปล่านะคะพวกนี้คือสิ่งที่เราจะต้องนำมาใช้ในเป็นฐานคิดเลยตั้งต้นในการที่จะทำสื่อหรือทำคอนเทนต์ขึ้นมานะคะคือแหล่งข้อมูลเรามาจากไหนอันนี้ต้นน้ำเลยเนาะอันนี้ตอนกลางน้ำเนี่ยก็คือเราจะต้องเขาเรียกว่าผลิตคอนเทนต์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นวิดีโอภาพนิ่งหรือว่าจะเป็นบทความนะคะสิ่งเหล่านี้มันคือกระบวนการถูกไหมคะซึ่งมีคนบอกว่า AI เนี่ยช่วยได้เรื่องกระบวนการ ทำได้ด้วยความรวดเร็วช่วยเป็นเสมือนผู้ช่วยของเรานะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีผู้ช่วยเก่งแล้วเนี่ยเราต้องทำหน้าที่ประธานธิการให้เก่ง
0: เป็นบกฮัลโหลอาจารย
3: ์ช่วยเรื่องจะAI เนี่ยช่วยเรื่องกระบวนการได้เนาะเพราะฉะนั้นมันทำให้เรารวดเร็วแต่เราต้องทำหน้าที่บรรณาธิการให้ดีทีนี้ในส่วนถัดมาคือปลายน้ำและปลายน้ำก็คือการที่เราจะทำการพรีเซนเทชันมันให้น่าสนใจเพราะตรงเนี้ยก็มี AI เข้ามาช่วยได้อีกนะคะแต่ก็ข้อมูลนั้นก็ถูกต้องมาก่อนเนาะแล้วก็เอามาทำการย่อยทำการพรีเซนต์ทำอินโฟกราฟิกให้สวยงามในการที่จะเผยแพร่ค่ะตอนนี้ก็คือเป็นการช่วยให้สายทำคอนเทนต์ทำสื่อทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลผลิตตรงนี้ออกมาได้โดยที่ประหยัดงบประมาณได้มากขึ้นค่ะ
0: มีประโยชน์แต่ต้องใช้เป็นประโยชน์ด้วยถูกไหมครับอันนี้สำคัญ data generalism ตอนนี้ในยุคดิจิทัลเนี่ยคืออะไรครับอาจารย์อยากให้ความรู้ตรงนี้สักนิดนึงแล้วก็มีความสำคัญยังไงบ้างครับ
3: ค่ะศาสตร์ journalism เนี่ยเรามีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นฐานเดิมเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรการทำงานของเราก็ยังเหมือนเดิมก็คือเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะตามหาข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เอามาถ่ายทอดแล้วเผยแพร่ให้สู่กลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนของเรานะคะอันนี้คือฐานเดิมที่เราจะต้องคิดแล้วก็เรื่องของความยุติธรรมโปร่งใสเนี่ยมันเป็นเรื่องของรากฐานของสายวารสารศาสตร์เลยเนาะทีนี้บอกว่า data journalism คืออะไร data คือเมื่อกี้เลยที่เราคุยกันเรื่องข้อมูลนะคะเมื่อก่อนเราต้องเรียกหาความตามล่าหาความจริงจะต้องแบบไปลงพื้นที่จะต้องไปอะไรต่างๆนานาคือ data เนี่ยมันมาตั้งแต่ต้นทางเนี่ยถ้าเรามีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็อยู่ในฐานข้อมูลของเรานะแล้วก็เราสามารถที่จะเอาข้อมูลตัวนี้มาใช้ได้รวดเร็วขึ้นต้นน้ำกลางน้ำก็คือการใช้เครื่องมือ AI โดยที่เครื่องมือ AI นั้นต้องไม่ทำให้ข้อมูลสำคัญรั่วไหลนะคะมีคนหลายคนบอกว่าใช้ AI แล้วข้อมูลองค์กรของเราหรือข้อมูลองค์กรของใช่ของ
0: ภาครัฐเนี่ย
3: เกิดรั่วไหลไปใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังเหมือนกันเมื่อเราใช้ในกระบวนการเสร็จแล้วเรื่องของ data ถัดไปก็คือเป็นเรื่องของการทำ visualization ละคือการทำให้ data มันมีความน่าสนใจเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าพอเราพูดถึงสถิติหรือพูดถึงเรื่องอะไรที่มันยากเนี่ยการที่เราทำให้ data มีความเป็นภาพที่สื่อสารได้เข้าใจง่ายนะประชาชนอย่างนี้เรามี generation หลาย generation การที่จะทำเขาเรียกว่า personalize นะคะข้อมูลที่มันเข้าถึงคนได้หลากหลายเนี่ยเราก็จะทำได้ง่ายขึ้นด้วยในเครื่องมือเรื่องของ Data และ AI มาช่วยค่ะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของ Data Journalism ที่เราต้องหันมาสอนเรื่องเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ด้วยเพื่อให้คนที่จบไปแล้วทำงานด้านสื่อหรือว่าด้านคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆสามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง
0: ครับภาครัฐต้องมีการกำหนดเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วก็เรื่องนี้เห็นบอกเป็นวาระแห่งชาติด้วยอาจารย์มองว่าภาครัฐเนี่ยควรจะต้องมีมาตรการอะไรบ้างที่จะออกมากำกับดูแลเพื่อเสริมเกราะป้องกันเรื่องของภัยออนไลน์ครับ
3: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงเลยนะเรื่องใหญ่มากค่ะเพราะว่าพูดถึงภาครัฐแล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญถ้าเมื่อไหร่เราเรียกว่าคนไม่เชื่อถือเราก็จะเกิดปัญหาและเพราะว่าภาครัฐเนี่ยเป็นสถาบันที่เราจะต้องเขาเรียกว่ามันน่าเชื่อถือสุดแล้วก็พูดถึงมันกระทบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวการลงทุนและอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นไซเบอร์เซเคียวริตี้เนาะหรือความปลอดภัยทางไซเบอร์เลยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เกิดความรั่วไหลของข้อมูลหรือว่าการที่เกิดข่าวบิดเบือนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะกับภาครัฐมันก็จะทำให้ความเชื่อมั่นของภาครัฐเนี่ยลดลงเดี๋ยวนี้ก็มีการวัดดัชนีความเชื่อมั่นกันว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีความเชื่อมั่นต่อกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมคะที่เขาต้องประเมินว่าแต่ละองค์กรหรือภาครัฐของประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะมีการประเมินทีนี้ถ้าเราไม่มีมาตรการตรงนี้ในการดูแลเรื่องกฎเขาเรียกไซเบอร์เซเคียวริตี้เนาะก็จะทำให้ ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แล้วก็ทำให้ความเชื่อมั่นมันลดลงทีนี้วิธีการคืออะไรสิ่งที่อยากจะเสนอก็คือเรื่องแรกคือภาครัฐควรจะต้องมีเรื่องของเขาเรียกว่าหับของการเช็คแฟกต์ก็คือเช็คข้อมูลข้อเท็จจริงต้องแน่นด้วยเพราะว่าต้องรู้ว่าอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าเช็คจากแหล่งเดียวจะต้องรู้เลยแล้วก็ต้องไวด้วยค่ะแล้วก็การทำงานส่วนนี้ต้องประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นเครือข่ายทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสมมติเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเงินใช่ไหมคะซึ่งทางการเงินต่างๆรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงของประเทศด้วยในเชิงของภาคของทหารใช่ไหมต้องมีหลายส่วนที่เราจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตรงนี้แล้วก็แชร์ข้อมูลข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็วอันนี้ส่วนที่หนึ่งจะต้องมีแบบ fact checking hub ที่จะต้องเกิดขึ้นเนาะอันที่สองก็คือเรื่องของการจัดการข่าวบิดเบือนหรือข่าวลวงได้อย่างรวดเร็วเราเห็นชัดมากเลยจากสถานการณ์ปัจจุบันเนาะใช่แบบเยอะมากเราจะทำยังไงว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เราสามารถที่จะเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็วตอนนี้ก็มีหลายๆแอปพลิเคชันเนาะบอกว่าที่มันช่วยเผยแพร่ว่าอันนี้เฟคนิวส์ใช่ไหมคะแต่ถามว่ามันเข้าถึงประชาชนได้ทันข่าวลวงพวกนี้จริงๆทำยังไงให้เครือข่ายของเราสามารถกระจายข้อมูลตรงนี้ได้เร็วขึ้นซึ่งจริงๆอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะวางแผนเรื่องนี้ได้นะคะเพราะว่าแต่ละประเด็นแต่ละเรื่องเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีโหนดสำคัญหรือว่าเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์บางอย่างเนาะคือคนที่เป็นคนกระจายข้อมูลรวดเร็วเนี่ยเราสามารถวางแผนได้ว่าถ้าเป็นเรื่องเนี้ยใครเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ให้เราได้ซึ่งมันจะกระจายได้รวดเร็วเราก็จะได้ประชาชนเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็จะมีสองประเด็นสำคัญคือ fact checking กับอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เราจะกระจายเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงให้ทันพวกข่าวบิดเบือนตรงนี้ค่ะ
0: เห็นบอกว่าทางคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยกำลังจะมีการเปิดอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจ2หลักสูตรด้วยกันด้วยเพื่อที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังด้วยมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
3: ใช่ค่ะตอนนี้จะมีหลักๆที่เกี่ยวข้องกับ AI และจำนวนซึ่งเนี่ยจะมีอยู่2หลักสูตรนะคะหลักสูตรแรกก็จะเป็นเรื่องของการใช้ AI ในงานข่าวแล้วก็ data การ verify ภาพที่เป็น visual นะคะว่าอันไหนคือจริงหรือไม่จริงเรามีเทคนิคในการตรวจสอบอย่างไรค่ะก็อันนี้จะเป็นเหมาะสำหรับคนที่ทำงานพวกสื่อหรือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักหรือว่าจะเป็นคนที่คิดว่าจะทำสื่อช่องทางของตัวเองอันนี้ใครๆก็เรียนได้เลยแล้วก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดของเราด้วยถ้าเราเผยแพร่ไปแล้วมันผิดเป็นข้อมูลที่เป็นข่าวลวงเราไปตัดต่อแล้วก็เผยแพร่อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ของความน่าเชื่อถือของเราเนี่ยสูญเสียไปด้วยแล้วก็รวมไปถึงอาจจะเกิดการฟ้องร้องได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคอร์สที่หนึ่งนะคะ
0: คอร์สที่สอง
3: ใช่คอร์สที่สองเป็น data journalism อันนี้ก็เป็นที่เราคุยกันไปนะคะเรื่องของการใช้ข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำว่าเราจะใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องได้อย่างไรข้อมูลจะมาจากแหล่งไหนที่ถูกต้องและเราจะมีกระบวนการในการจัดการข้อมูลตรงนี้ยังไงนะคะรวมไปถึงสุดท้ายก็คือการที่เราเอา data มาทำ visualization ในการเผยแพร่ให้เข้าใจและเข้าถึงประชาชนก็จะมี2คอร์สนี้ละค่ะ
0: ครับแล้วจะเริ่มเปิดอย่างไรผู้ฟังสามารถสนใจและสามารถสมัครได้อย่างไรครับสำหรับคอร์สตรงนี้ครับ
3: ได้ค่ะในคอร์สแรกนะคะที่เกี่ยวข้องกับ AI ในงานข่าวแล้วก็visual verify เนี่ยนะคะก็จะเป็นวันที่14นี้แล้วนะคะ19:00 น. เช้าถึง16:00 น.เลยค่ะที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะก็แล้วก็อีกคอร์สนึงเนี่ยจะเดือนสิงหานะคะก็จะเป็นช่วงวันที่27สิงหาคมเรียน1วันเต็มเช่นกันที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะทีนี้ก็จะวิทยากรของเราเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะคอร์สแรกเป็นท่านอาจารย์วิไลวันนะคะก็จะค่อนข้างคร่ำวอดในวงการเขียนหนังสือเรื่องนี้เลย AI ในงานข่าวนะคะอีกท่านหนึ่งก็เป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพลซึ่งท่านก็อยู่ในสมาคมแล้วก็ทำงานและเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่อง Data Journalism โดยเฉพาะเลยนะงานวิจัยของท่านก็มากมายนะคะก็คิดว่า 2คอร์สนี้เหมาะมากๆสำหรับคนที่สนใจเรื่องของ Data และ AI ในมุมของสื่อแล้วก็ Content Creator นะคะถ้าสนใจสมัครก็แนะนำว่าให้แอดไลน์ดีกว่าง่ายสุดก็แอด JCNext
0: JCNet
3: นะคะก็สามารถSI แล้วก็ JCNet
0: ค่ะแล้วก็เข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยใน LINE แอดเนาะ
3: ได้เลยค่ะ
0: อาจารย์ช่วงท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์เชิญชวนกับคนที่สนอกสนใจแหละปฏิเสธไม่ได้เลยว่า AI เข้ามามีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลกับเราในยุคปัจจุบันมากๆเลยและที่สำคัญให้ความรู้ปิดท้ายสรุปให้สักนิดนึงว่าทำไมเราต้องเข้ามาศึกษาเรื่องของ AI และที่สำคัญ AI จะมีประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตอย่างไรบ้างครับ
3: ได้ค่ะก
0: ็
3: จะบอกว
0: ่
3: า AI เนี่ยมันผลิตคอนเทนต์เร็วมากจนกระทั่งตอนนี้ข้อมูลในโลกโซเชียลของเราหรือแม้แต่เราเซิร์ชใน Google นะคะเราก็จะพบข้อมูลที่ถูกผลิตโดย AI เขาบอกว่าเกือบจะ 50% แล้วนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ออริจินัลแบบคอนเทนต์ทั้งหมดแล้วแล้วถ้าเราไปเอาแหล่งข้อมูลตรงเนี้ยมาใช้ในการ reference ในการเขียนต่อแปลว่าเรา reference AI ไปทีนึงเนาะแปลว่ามันมีเราเหมือนเราผลิตซ้ำไปเรื่อยๆข้อมูลที่ได้จาก AI นะคะซึ่งเราบอกไม่ได้ว่ามันถูกหรือมันผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องมีความรู้เท่าทันว่า AI เนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลอนได้นะมันอาจจะมีความผิดพลาดได้นะนะคะการตรวจสอบของเราจะตรวจสอบยังไงว่าอันนี้คือข้อมูลข้อเท็จจริงจริงๆคอร์สที่บอกไปทั้งสองคอร์สเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นสื่อหรือครีเอเตอร์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นประชาชนทั่วไปที่อยากจะรู้เรื่องนี้อยากรู้เท่าทันสามารถมาเรียนกับเราได้เลยนะคะคอร์สเรามีค่าใช้จ่ายที่น่ารักมากๆนะคะ 2,500 แต่ว่าเราก็สามารถได้ความรู้ไปเต็มๆและแถมมีเซอร์ติฟิเคทให้อีกค่ะก็น่าเรียนมากๆค่ะเข้มข้นแน่นอน
0: ครับใครที่สนใจเนาะก็ราคาน่ารักแหละบอกเลยว่าสามารถที่จะไปถามรายละเอียดได้เลยวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานาปัจฉิมนันท์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับที่มาพูดคุยเรื่องที่ต้องบอกว่าทุกคนต้องรู้และหลักเรื่องของ AI แล้วก็ที่สนอกสนใจด้วยก็สามารถที่จะติดตามได้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ฟังใครสนใจนะครับอย่างที่บอกไปก็สามารถที่จะไปติดตามเพิ่มเติมได้ขอบคุณทุกข้อความเลยนะครับที่วันนี้ส่งต่อกันเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ทุกวันครับเวลาเดียวกันนี้ครับตั้งแต่ 17:00 น.ถึง 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดครับเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปที่พื้นที่เกาะสมุยที่ตำบลบ่อผุดนะฮะอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันสักนิดนึงครับล่าสุด DSI จับมือกับ5หน่วยงานบุกเกาะสมุยเกาะพะงันครับลุยค้น5จุดทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติคุกที่ดินทำธุรกิจครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทางด้านของที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวสมุยตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ครับร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยโดยมีการใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันรวม5จุดด้วยกันนะครับโดยมีการจัดแถลงข่าวนำโดยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะมีพลตำรวจโทอนุรัตน์โรจน์นิรันดร์กิจรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันประกาศความสำเร็จในการสนธิกำลังในครั้งนี้โดยปฏิบัติการครั้งนี้ครับต้องบอกว่าจัดขึ้นเพื่อกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยนี่แหละเป็นตัวแทนอำพรางหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่านอมินีนอมินีเห็นไหมฮะเรื่องนี้ก็มีการกวาดล้างกันอย่างเด็ดขาดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับโดยเป็นการกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือเป็นนอมินีในการเข้าถือครองอสังหาริมทรัพย์และดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งส่งผลกระทบครับต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและก็เรื่องของความมั่นคงของประเทศด้วยนะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบเก็บรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญเอกสารทางการเงินเส้นทางการเงินก การจดทะเบียนบริษัทในเครือข่ายทั้ง5จุดแล้วก็นำมาขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้บงการและก็ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการกระทำความผิดทั้งหมดครับโดย DSI และก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายยืนยันครับว่าจะเดินหน้ายกระดับในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและก็ผู้ประกอบการชาวไทยให้ถึงที่สุดนั่นเองนะครับล่าสุด DSI ก็จับมือ5หน่วยงานครับไปที่เกาะสมุยที่เกาะพะงันลุยตรวจค้น5จุดทลายเครือข่ายนอมินีนะฮะต่างชาติที่ยึดที่ดินในเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆด้วยนะครับมาดูกันอีกเรื่องนึงครับไปติดตามกันที่ท่านอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะฮะซึ่งต้องบอกว่าชูนวัตกรรมสำคัญครับในการเดินหน้าในการสร้างระบบนิเวศเทคโนโลยีเชื่อมโยงทั้งนักวิจัยอุตสาหกรรมกองทัพและก็สู่เอกราชทางเทคโนโลยีของประเทศไทยล่าสุดครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือที่เรารู้จักก็คือกระทรวงอวนะครับท่านก็กล่าวปาฐกถาในหัวข้อสำคัญครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะฮะภายในงานไทยเดฟเอ็กซ์2026โดยระบุครับว่าณเวลานี้ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ประเทศไทยต้องเร่งเรื่องอะไรเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทั้งในด้านของภาคพลเรือนภาคความมั่นคงด้วยนะครับเพื่อรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่และสงครามเทคโนโลยีหรือว่าเทควอร์พร้อมทั้งผลักดันครับ New Growth Engine หรือว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับท่านบอกว่าอว.ก็เตรียมเดินหน้าความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมตลอด4ปีข้างหน้าด้วยนะครับเพื่อพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงนะฮะอีโคซิสเต็มแพลตฟอร์มเชื่อมโยงนักวิจัยภาคอุตสาหกรรมและก็กองทัพเกี่ยวข้องกันนะฮะเรื่องนี้ผ่านกลไกการบริหารทุนรูปแบบใหม่พร้อมต่อยอดศักยภาพของไทยด้าน AI นี่นะฮะแล้วก็เรื่องของดาวเทียม Cyber Security เรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ที่จะก้าวสู่มาตรฐานด้านการทหารแล้วก็ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอีกเรื่องนึงครับพาไปติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีนะครับท่านก็เดินหน้านะครับท่านเป็นประธานการประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยนะฮะโดยมีนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะด้านบริหารนายวิรุณสิทธิวงศ์นะครับรองอธิบดีกรมการปกครองและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับร่วมกันทำงานในครั้งนี้โดยนายพลพีครับกล่าวถึงกรณีดังกล่าวตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจเรื่องของการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องของการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบต่างๆเช่นเรื่องของการปราบยาเสพติดการช่อโกงนะครับการหลอกลวงทางไซเบอร์การฟอกเงินและก็เครือข่ายผิดกฎหมายต่างๆด้วยนะครับล่าสุดตอนนี้ครับก็ได้มีการเดินหน้าเรื่องนี้โดยการสั่งชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยชุดนี้มีความตั้งใจครับแล้วก็ทำงานอย่างจริงจังในทุกมิติเพื่อสร้างความศรัทธาและก็ทำให้สังคมของเราเนี่ยอยู่ในระเบียบกฎหมายการปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบจะต้องกลับมาเข้มข้นอีกครั้งโดยยึดแนวทางการทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลติดชื่อถือพฤติกรรมคือการมุ่งเน้นครับการพิจารณาการกระทำโดยไม่เลือกปฏิบัติให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นไทยที่จะไม่ปล่อยให้บุคคลหรือนิติบุคคลต่างชาติเข้ามาเบียดบังทรัพยากรเรื่องของเศรษฐกิจหรือเรื่องของสังคมของคนไทยถึงเวลาแล้วครับที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องปรับปรุงการทำงานโดยรีฟอร์มคือการปฏิรูปเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการทางกฎหมายรีเซ็ตเนี่ยก็คือการตั้งหลักใหม่ต่อทุกการปฏิบัติหน้าที่ที่เคยถูกตั้งคำถามจากสังคมแล้วก็ enforce นะครับ enforce เนี่ยก็คือการใช้กฎหมายระเบียบอย่างเด็ดขาด ื่อให้ประชาชนครับได้รู้สึกปลอดภัยนะฮะทั้งในมิติของเศรษฐกิจและสังคมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งภารกิจสำคัญของท่านพลตรีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในการประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปติดตามกันนะครับเรื่องของคอนเสิร์ตคาราบาวกันสักนิดหนึ่งนะฮะแน่นอนย้ำกันหาหัวใจให้เจอก็เป็นศุกร์วันจันทร์ที่จะถึงนี้13กรกฎาคมครับเดี๋ยวมันพาไปฟังสปอตกันเชิญครับ
1: สดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นศุกร์กับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ย้ำกันนะครับวันจันทร์นี้แล้วนะ13กรกฎาคมนะครับก็เชิญชวนกันคุณผู้ฟังครับมาชมกันถนนดนตรีหาหัวใจให้เจอก็เป็นศุกร์นะครับจันทร์ที่13กรกฎาคมครับแล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกิ่งดีจอมยุทธถุยในตำนานด้วยฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับเจอกันวันจันทร์ที่จะถึงนี้เวลา 5:00 นนะฮะที่สถานีของเรานี่แหละนะครับก็ไม่อยากให้พลาดกันนะฮะสำหรับถนนดนตรีฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้มี1เรื่องนะครับไปติดตามภารกิจของท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงท่านลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้บริการเรื่องของระบบคมนาคมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพราะว่ามีหลายๆคนครับเป็นผู้ฟังจากจังหวัดปทุมธานีด้วยบอกว่ารถไฟสายสีแดงก็ค่อนข้างสะดวกดีแล้วก็มีการเตรียมนะฮะในการรองรับสถานีรถไฟความเร็วสูงรังสิตนะครับล่าสุดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้บริการนะฮะระบบคมนาคมในจังหวัดปทุมธานีร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านกล่าวบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับก็เป็นการดูการให้บริการภาพรวมของระบบคมนาคมพร้อมทั้งประเมินเรื่องของปัญหาอุปสรรคและก็ข้อจำกัดด้วยเพราะในอนาคตเนี่ยต้องบอกว่าชาวรังสิตสถานีรังสิตต้องบอกว่าเป็นจุดเซ็นเตอร์สำคัญมากๆเลยนะฮะในการที่จะยกระดับตรงนั้นนะฮะจุดตรงรังสิตเนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงแล้วก็เป็นการศึกษาความพร้อมนะฮะของรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแกนหลักในการรับส่งผู้โดยสารขาเข้าขาออกจากกรุงเทพเป็นไปตามนโยบายของท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะในเรื่องของระบบรางต่อล้อต่อเรือโอ้ไปไหนก็สะดวกรวดเร็วนะฮะต่อไปนี้รางต่อล้อต่อเรือได้อย่างไร้รอยต่อนะครับโดยจากการสำรวจโดยรอบสถานีรังสิตครับก็ยังพบข้อจำกัดอยู่นะครับทางกายภาพเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่หนาแน่นแล้วก็มีถนนบอกถนนค่อนข้างแคบนะจึงต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการนะครับแบบที่เรียกว่าเพื่อให้ความสะดวกกับพี่น้องประชาชนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ขนส่งบริเวณฟิวเจอร์พาร์ครังสิตพบว่ามีเรื่องของการบริหารจัดการค่อนข้างมีประสิทธิภาพเขามีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารการเดินรถทั้งระบบตู้จำหน่ายบัตรอัตโนมัติอันนี้สะดวกนะเวลาใครไปเวลาใช้ตู้อัตโนมัติเนี่ยมันก็จะเร็วตึ๊ดหยอดเหรียญตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสะดวกเร็วมากเลยการจัดคิวผู้โดยสารด้วยนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเลือกเส้นทางก่อนเดินทางทำให้ผู้โดยสารก็สามารถที่จะบริหารเวลาได้สะดวกขึ้นนะฮะผู้ให้บริการสามารถคาดการจำนวนผู้โดยสารและก็จัดรถให้เพียงพอตามเวลาได้ด้วยยอมรับว่าระบบลักษณะดังกล่าวเนี่ยยังไม่มีการนำมาใช้ในสถานีของสถานีบริษัทขนส่งจำกัดบขส.ก็มีการมอบหมายครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยศึกษาและพัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ต่อในอนาคตด้วยพร้อมกันนี้ครับแนวทางการพัฒนาสถานีขนส่งการเชื่อมต่อกับภาคเอกชนนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติยอมรับครับว่าก็ยังมีความแตกต่างด้านความพร้อมนะฮะระหว่างพื้นที่ของภาครัฐกับภาคเอกชนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสะพานลอยเชื่อมระหว่างสถานีกับศูนย์การค้าบางช่วงครับมีหลังคาคลุมอำนวยความสะดวกแต่เมื่อพ้นพื้นที่ดังกล่าวไม่มีหลังคาอันนี้ก็ต้องบอกว่าทำให้ผู้โดยสารได้รับความไม่สะดวก ก็ได้มีการประสานเรื่องนี้นะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนดังนั้นครับแน่นอนว่าใครที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตามประสานข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงพาไปติดตามทางด้านของพื้นที่ที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันจเจริญบุรคุณล่าสุดท่านก็ไปเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและก็ติดตามความคืบหน้าด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยนะครับโดยที่ประชุมครับก็รับฟังสถานการณ์การท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดเวทีรับข้อเสนอจากภาคเอกชนทั้งหอการค้าของจังหวัดสงขลาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลานะฮะแล้วก็มีสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลารวมถึงสมาคมการท่องเที่ยวฮาลาลไทยอาเซียนประเด็นสำคัญที่มีการพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางข้อจำกัดด้านการผ่านแดนในบริเวณชายแดนด้วยแล้วก็การยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยนายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยยอมรับว่ามีศักยภาพสูงนะครับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคใต้แล้วก็เป็นประตูเชื่อมการเดินทางไปสู่ประเทศมาเลเซียจึงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดหลักเลยครับคุณผู้ฟังที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่แม้ว่าช่วงที่ประเทศไทยเผชิญวิกฤตหลายๆด้านนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนะครับจึงมีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับตลาดนี้อย่างมากเลยทีเดียวควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาตัดสินใจเลือกเดินทางมาเที่ยวหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะถ้ามาเที่ยวสนุกด้วยนะครับมีน้ำจิตน้ำใจมีการให้บริการที่ดีแล้วยังมีเรื่องของความปลอดภัยด้วยเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะสร้างความมั่นใจทั้งปลอดภัยทั้งในชีวิตและก็ปลอดภัยในทรัพย์สินด้วยปิดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังมอบนโยบายให้กับทุกหน่วยงานครับไปบูรณาการการทำงานร่วมกันเรื่องของการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ต่างๆต้องครอบคลุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติผลักดันให้จังหวัดสงขลาครับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวการค้าและก็การเดินทางเชื่อมโยงกับชายแดนไทยมาเลเซียอย่างยั่งยืนนะครับนี่คือเรื่องราวสำคัญที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับแน่นอนทุกเรื่องต้องบอกว่าเป็นทุกๆประเด็นที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับการยกระดับคุณภาพทั้งชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในช่วงท้ายนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีข้อความจากพระรุ่งด้วยส่งมานะครับในเรื่องของการประสานงานข้อมูลด้วยก็บอกว่าไม่อยากให้เสียชื่อคนไทยในสายตาต่างชาติด้วยคนทำงานต่างด้าวนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการบริหารจัดการดูเรื่องของการเข้าออกนะครับให้ประเด็นตรงนี้ไว้เป็นเรื่องสำคัญนะครับขอบพระคุณมากๆที่ให้คำแนะนำแล้วก็แสดงความคิดเห็นมาคุณวรรณนาอุ่นศรีนะครับขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับทุกๆท่านเลยที่วันนี้ส่งข้อความมาคุณมาลีนะฮะแล้วก็คุณสุกัญญาด้วยจากประจวบคีรีขันธ์นะฮะจากจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มีจากเชียงใหม่แล้วก็มีในพื้นที่ภาคใต้ด้วยพัทลุงจังหวัดสงขลาที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้แต่ตอนนี้ครับเดินทางมาช่วงท้ายรายการละนะครับก็ย้ำกันเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันนะครับเหมือนเดิมช่วงเวลา 17:00 นฝากย้ำส่งท้ายอย่าลืมมาเจอกันคาราบาวด้วยถนนดนตรีฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้มีความสุขมากๆเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยในทุกเส้นทางเสาร์อาทิตย์พักผ่อนให้เต็มที่นะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบรรสการแก้วประจัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ ้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
0: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าดีพักลด 70% คุ้มสุดสุดรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแขนหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลยุทธ์ของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ถนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยยืนยันรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในบางจุดบริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงที่อนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรุ่น PAC-3 ในประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของคลองร.1และความเสียหายของประตูระบายน้ำพร้อมพบปะประชาชนโดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดทั้งนี้จากการตรวจสภาพคลองร.1พบว่ายังมีจุดที่ได้รับความเสียหายแต่ประชาชนไม่ต้องกังวลเนื่องจากกรมชลประทานได้เตรียมแผนปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำไว้แล้วขณะที่กรมทางหลวงจะเร่งซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งดำเนินมาตรการป้องกันในด้านต่างๆโดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางเพื่อให้จังหวัดสงขลานำไปใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากโรคภัยอย่างเต็มที่ย้ำว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ
3: วันนี้ก็มาตรวจหลังจากเปิดด่านมาก็มาตรวจที่คลองร.1นี้ก็ได้เห็นว่ามีความเสียหายอยู่พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องห่วงทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับกรมทางหลวงก็จะซ่อมแซมเรื่องถนนหนทางต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันการเตรียมการต่างๆงบประมาณก็คงต้องใช้งบของผมเนี่ยงบกลางนะครับที่จะเอามาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาในการเตรียมป้องกันปัญหาที่ปัญหาน้ำที่เกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองทำให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดและเร่งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมย้ำว่าแม้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำฝนได้แต่สามารถเตรียมมาตรการรองรับและระบบการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและบริการการทำงานของทุกกระทรวงและทุกภาคส่วนทั้งในช่วงเกิดเหตุและหลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่และการดำรงชีวิตของประชาชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ส่วนธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่า2 ล้านเหรียญสหรัฐแก่ประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ABB จำนวน2 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยกระทรวงการคลังได้ลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ABB ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทยเพื่อ นำไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568รัฐบาลกำชับส่วนราชการในพื้นที่4 จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15 กรกฎาคมนี
4: ้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงนี้ถึงวันที่15 กรกฎาคมนี้ซึ่งมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ประสานแจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมถึงกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งได้ประสานให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนเหตุน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหากำชับทุกหน่วยจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำโดยกปน.ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบเข้าตรงพร้อมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีรวมถึงประสานลูกค้ารายใหญ่ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำประปาไม่ไหลให้สำรองน้ำในถังพักน้ำไว้เต็มความจุเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จเตรียมเคลื่อนย้ายสะพานลอยออกเพื่อให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่เราเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนทุกตัวในขณะนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นจากเมื่อวานที่ทุกตัวอยู่ที่20เซนติเมตรและในขณะนี้ที่ผ่านมา24ชั่วโมงแล้วพบการทุกตัวเพิ่มเพียง8เซนติเมตรทำให้ขณะนี้การทุกตัวของถนนอยู่ที่18เซนติเมตรซึ่งการทุกตัวที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่ใช่การทุกตัวต่อเนื่องรายชั่วโมงซึ่งคาดการณ์ได้ว่าการปิดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มเติมความสำเร็จทางนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้นำเครื่องจักรและกำลังคนลงพื้นที่เพื่ออุดช่องว่างในชั้นดินให้มากที่สุดและได้ประสานกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อเคลื่อนย้ายสะพานลอยที่ซ่อมบริเวณดังกล่าวออกเพื่อการดำเนินการต่างๆจะได้เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้นส่วนอาคารต่างๆในพื้นที่ไม่มีการเอ็นตัวเพิ่มซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญติดตามและตรวจวัดต่อเนื่องทุกๆ30นาทีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องความปลอดภัยสุดๆโดยต้องปฏิบัติตามแนวทางและหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง
6: ก็แสดงว่าในการโปรเทคในการไปจุดช่องโหว่ข้างเนี่ยมันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการจุดช่องโหว่จุดรูรั่วตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางทีมงานผู้รับจ้างเนี่ยก็ได้เพิ่มกำลังเพิ่มเครื่องจักรนะครับเข้ามาเพื่อเร่งทำการขุดช่องว่างในดินเนี่ยให้มันได้เยอะที่สุดนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็กำลังเร่งนะครับแก้ไขปัญหา ให้กับท่านให้เร็วที่สุดนะครับต้องกราบขออภัยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะ

0: กรณีน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่พบว่าตรงจุดที่เป็นอาคารที่อยู่ใกล้กับการก่อสร้างพบรอยแตกร้าวตามอาคารและบ่อรองรับน้ำในจุดที่อยู่ต่ำสุดของอุโมงค์ลึกลงไป30เมตรวิธีการรับมือของหน่วยงานคือการฉีดซีเมนต์เหลวเพื่อให้ดินในบริเวณดังกล่าวแข็งตัวลดการไหลของน้ำเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งประเด็นที่น่ากังวลไม่ใช่แค่น้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์เท่านั้นแต่คือมวลของดินที่จะไหลมาพร้อมกับน้ำด้วยอาจจะส่งผลให้ถนนยุบและจะมีผลต่ออาคารในบริเวณข้างเคียงซึ่งเป็นอาคารเก่ามีเสาเข็มสั้นหากมวลดินหายไปก็อาจทำให้อาคารซุดตัวได้ดังนั้นต้องติดตามว่าปริมาณน้ำที่ซึมเข้ามาและการสูบน้ำออกมีความสมดุลกันหรือไม่รวมทั้งติดตามการยุบตัวของถนนรายชั่วโมงสังเกตรอยร้าวตามอาคารและกรณีที่อาจมีฝนตกหนักซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นและแม้ว่าขณะนี้จะพบว่าการซุดตัวน้อยลงแล้วก็ตามแต่ขอให้หน่วยงานเตรียมแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ด้วย
1: เราจะคาดหวังว่ามันอยู่ทันทีมันคงไม่อยู่แต่ว่าสิ่งที่เราดูก็คือว่ามันซุดน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเลยซึ่งฟังจากข้อมูลที่ทางหน่วยงานแจ้งเมื่อสักครู่นี้เขารายงานให้ผมทราบว่ามันดูเหมือนว่ามันดีขึ้นมันไม่ได้ว่ามันจะหยุดไปหมดแล้วทีนี้ผมคิดว่าในส่วนของประชาชนเนี่ยก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะว่ามันอาจจะลุกลามอะไรก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้สัญญาณเบื้องต้นก็คือเรื่องของการตรวจสอบรอยร้าวในบ้านเราว่ารอยร้าวตรงนี้มันเมื่อก่อนมันไม่เคยมีตอนนี้มันเห็นรอยร้าวเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันมีลักษณะขยายตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ควรอยู่นิ่งๆละอย่างน้อยก็ควรต้องแจ้งกันไปตรวจสอบ
0: กรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนชุดบริเวณวงเวียนใหญ่อย่างใกล้ชิดและจัดที่พักให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตธนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีอาคารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ส่งผลให้เกิดการซุดตัวของอาคารในพื้นที่ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือ ICP ตั้งแต่วันแรกของการเกิดเหตุพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารผลการตรวจวัดตั้งแต่ติดตั้งอุปกรณ์จนถึงปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกตินอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมด้านรถกู้ภัยและระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อรองรับการปฏิบัติการตลอดเวลาทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนโดยอพยพออกจากพื้นที่แล้ว72คนเหลืออีก84คนซึ่งบริษัทผู้รับเหมาอยู่ระหว่างจัดหาที่พักเพิ่มเติมขณะที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพิชยยาติการามวรวิหารรองรับประชาชนได้ประมาณ150คนคาดว่าจะเปิดใช้งานเป็นระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งปราบปรามเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติล่าสุดออกหมายจับผู้ต้องหา4รายพร้อมประสานสปป.ลาวและออสเตรเลียขยายผลถึงต้นตอขบวนการพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติว่าพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนมีเป้าหมายดำเนินการทำลายเครือข่ายยาเสพติดอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางเส้นทางลำเลียงและปลายทางเพื่อยุติการลักลอบส่งเฮโรอีนและยาเสพติดทุกประเภททั้งนี้ทางการสปป.ลาวได้ให้ความร่วมมือกับประเทศไทยเป็นอย่างดีทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานด้านการสืบสวนสอบสวนพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
2: กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่รับยื่นนะครับสินค้าไปยังประเทศปลายทางและจะรู้หรือไม่รู้ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็ตามแต่คนเหล่านั้นท่านกำลังทำความผิดนะครับในฐานหลบหนีตัวประกอบนะครับซึ่งมีโทษสูงสุดนะครับมีโทษจำคุกนะครับซึ่งข้อตกลงตรงนี้เพื่อน

0: สร้างการรับรู้ให้สังคมนะครับได้ตระหนักว่าท่านนะครับละเลยต่อความรับผิดชอบต่อที่เสียงประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปวส.นะครับจากทางดีไซน์เราจะดำเนินการให้เด็ดขาดนะครับแล้วก็จะฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกคนนะครับที่ยังแอบทำอาชีพนี้อยู่ขอให้เลิกครับ
1: ด้านร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้ได้ขออนุมัติจากศาลอาญารัชดาพิเศษเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติม4รายซึ่ง1ใน4คือชาวไทยหรือนายแคล้วถูกจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดเลยจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาชาวลาวมีพฤติกรรมลักลอบพายเรือข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาในประเทศไทยเพื่อลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่เครือข่ายส่วนผู้ต้องหา2รายก่อนหน้าซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาจับได้ที่จังหวัดเลยอยู่ระหว่างการฝากขังที่ศาลสำหรับการสืบสวนเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังไม่ตัดประเด็นการตรวจสอบบัญชีชื่อโรสออกจากคดีเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลหลายรายและอยู่ระหว่างตรวจสอบรูปกรรมอย่างละเอียดกระทรวงอุตสาหกรรมวางทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังเน้นดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติพร้อมสนับสนุนโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียว
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังว่ารัฐบาลมุ่งเน้นดึงดูดเงินลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยเร่งดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเดินหน้าบทบาทเซลแมนของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการเยือนมาเลเซียการเตรียมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเจรจาความร่วมมือด้านเทคโนโลยี AI รวมถึงเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ที่เมืองเฉิงตูซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับในส่วนของการเปลี่ยนผ่านประเทศผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของ200,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานสินค้าโดยเฉพาะโครงการโซล่ารูฟท็อปและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดปัญหา PM 2.5รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำว่าการบังคับใช้มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคไม่ใช่การกีดกันทางการค้าหากสินค้ากลุ่มพลังงานสะอาดได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติมาแล้วผู้ประกอบการสามารถนำมาเทียบเคียงขึ้นทะเบียนกับสมอ.ได้ทันทีโดยไม่ต้องทดสอบซ้ำปฏิพลประทับพรมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแอมโมเนียรั่วไหลที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกำชับนายจ้างให้เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในบริษัทบุญวัน2019จำกัดผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภคตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบ20รายสำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาสามชุกลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงพร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลและความคุ้มครองอย่างครบถ้วนจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีลูกจ้างทั้งหมด56คนสาเหตุเกิดจากวาล์วต้นทางก๊าซชำรุดทำให้สารแอมโมเนียรั่วไหลส่งผลให้ลูกจ้างมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกและหายใจติดขัดมูลนิธิกู้ภัยได้นำผู้ได้รับผลกระทบทั้ง20รายส่งรักษาที่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวชซึ่งแพทย์ให้การรักษาในฐานะผู้ป่วยนอกพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECDภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับบริดาพงษ์วัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: 19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อยูเครนและในอีกไม่กี่วันข้างหน้ายูเครนจะได้รับชุดระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริอตจากสหรัฐซึ่งทั้งยูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงร่วมกันในระดับการเมืองแล้วโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของยูเครนจะต้องลงมือทำงานโดยทันทีเพื่อจะรับใบอนุญาตการผลิตระบบแพทริอตรุ่น PAC-3 ในประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริอตของสหรัฐถือเป็นหนึ่งในอาวุธไม่กี่ชนิดที่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจากรัสเซียที่โจมตีหลายพื้นที่ในยูเครนได้ขณะที่รัสเซียยังยกระดับการโจมตีที่มุ่งเป้าหลายพื้นที่ในยูเครนอย่างต่อเนื่องสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย5รายและสูญหายอีก6รายซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักต่ออย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีขณะที่ล่าสุดพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันรวมถึงหมู่เกาะซากิจิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด162 กม./ชม.ก่อนจะพัดเข้าสู่จีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษทั้งนี้ความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นที่จะมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากพื้นผิวมหาสมุทรมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นรวมถึงปรากฏการณ์เอลนิโญที่ทำให้พายุยิ่งทวีความรุนแรงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่10 ถึง 15 กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11 ถึง 14 กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11 ถึง 12 กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmb.go.th หรือที่023994012ถึง13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดย กรมอุตุนิยมวิทยาทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่ราว0นาฬิกา10นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่ราว10นาฬิกา4นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา33นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา57นาที
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกันดีจอมดิกรีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวพิธีมาอินกัมและพินโยรุ่งสมัยอ่า

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันในอาจารย์หนึ่งอาทิตย์19:30 น. ถึง20:00 น. นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็บอกกล่าวท่านผู้ฟังนะครับว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของหนังสือที่นำเสนอกันนะสัปดาห์หน้าจะเป็นหนังสืออะไรนั้นก็ยังรอรับคำแนะนำจากท่านผู้ฟังอยู่นะครับนะบอกกล่าวกันมาได้เลยนะเดี๋ยวท้ายรายการมีเวลาผมจะแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ที่เราจะติดต่อสื่อสารกันได้นะครับเรื่องของการทอดพระป่ามหากุศลนะครับท่านผู้ฟังก็สอบถามกันเข้ามานะก็ปีนี้นะปีนี้ไม่ได้จัดในเดือนเมษายนเปลี่ยนนะเลื่อนมาจัดในเลื่อนมาทำพิธีทอดพระป่าในเดือนมิถุนายนนี้นะครับวันเสาร์ที่20นะเสาร์ที่20ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับก็ตั้งแต่เวลา9:00 น.นะ9:00 น.เสร็จๆนะครับท่านใดที่จะร่วมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้ก็สะดวกเข้าไปร่วมกันที่วัดบวรนิเวศวิหารได้นะครับวันเสาร์ที่20แต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกจะเดินทางไปนะครับแต่อยากจะร่วมทำบุญในครั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่โซเชียลมีเดียต่างๆของมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับเข้าไปดูได้ที่โซเชียลมีเดียของมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับการทอดผ้าในครั้งนี้นะครับรายได้ก็จะนำไปสมทบทุนในด้านของการส่งเสริมอาชีพและการศึกษาให้กับคนตาบอดทั่วประเทศนะครับเอาละครับทีนี้กลับมาที่หนังสือที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับหนังสือที่มีชื่อว่านิทานและตำนานพื้นบ้านยูเครนนะครับผลงานเรียบเรียงโดยอานิสเบตเบนนะฮะแล้วก็แปลโดยสแตนลีย์เบนเนตนะฮะวันนี้จะให้ท่านผู้ฟังฟัง2เรื่องด้วยกันนะครับ2เรื่องเรื่องแรกมีชื่อว่าต้นกำเนิดของเจ้าตัวตุ่นนะฮะและเรื่องที่2นะชื่อยาวนิดนึงนะครับลูกอกตัญญูและพ่อผู้แก่ชราซึ่งต้องกลับไปเข้าโรงเรียนอีกครั้งยาวหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องสนุกเลยทีเดียวไปติดตามรับฟังกันได้ครับเชิญครับ
1: ต้นกำเนิดของเจ้าตัวตุ่นกาลครั้งหนึ่งยังมีชายผู้ร่ำรวยและชายผู้ยากจนทั้งสองต่างมีที่ดินทำกินอยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งสองหว่านเมล็ดพืชต้นพันธุ์เดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกันหากแต่พระเจ้าประทานพละกำลังให้กับชายผู้ยากจนและทำให้พืชผลที่เขาปลูกเติบโตแต่เมล็ดพืชของชายผู้ร่ำรวยไม่ได้โตตามเมื่อเป็นเช่นนั้นเศรษฐีจึงอ้างสิทธิ์ในพื้นที่เพาะปลูกของชายผู้ยากจนและบอกกับชายผู้ยากจนว่าดูนั่นเป็นพืชผลของข้าต่างหากที่เจริญงอกงามไม่ใช่ของเจ้าชายผู้ยากจนไม่ยอมรับกับสิ่งที่อีกฝ่ายพูดแต่กระนั้นชายผู้ร่ำรวยก็ไม่ฟังชายผู้ยากจนเช่นกันเขาบอกอีกว่าหากเจ้าไม่เชื่อข้าเจ้าคนยากไร้ขอให้เจ้ามายังที่เพาะปลูกผืนนี้ในเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนตะวันขึ้นแล้วให้พระเจ้าตัดสินแทนพวกเราทั้งสองเมื่อชายผู้ยากไร้กลับไปที่บ้านชายผู้ร่ำรวยลงมือขุดหลุมกว้างในพื้นที่เพาะปลูกชายผู้ยากจนและจับลูกชายของเขาลงไปไว้ในนั้นก่อนจะบอกกับลูกชายว่าเอาล่ะลูกชายของข้าพรุ่งนี้เช้าก่อนตะวันขึ้นหากข้าถามว่าที่ดินผืนนี้เป็นของใครให้เจ้าบอกว่าเป็นของข้าไม่ใช่ของชายผู้ยากไร้ชายผู้ร่ำรวยกลบดินถมลูกชายโผล่พ้นออกมาเพียงแค่ก้านหลอดสำหรับเอาไว้หายใจและมุ่งหน้ากลับไปยังบ้านของตนเช้าวันถัดมามีสักขีพยานมาร่วมวงทุกคนต่างมุ่งหน้าไปยังพื้นที่เพาะปลูกเมื่อถึงเวลาชายผู้ร่ำรวยเริ่มร่ำไห้และพูดว่าพระเจ้าจงบอกข้าเถิดว่าที่ดินผืนนี้เป็นของใครระหว่างข้าชายผู้ร่ำรวยหรือเขาชายผู้ยากไร้ที่ดินผืนนี้เป็นของชายผู้ร่ำรวยเป็นของชายผู้ร่ำรวยเสียงหนึ่งดังออกมาจากใต้ดินแต่หารู้ไม่ว่า พระเจ้าเองก็ปลอมตัวเป็นชาวบ้านและปะปนอยู่กับฝูงชนพระเจ้าเผยตัวและบอกว่าอย่าเชื่อเสียงนั้นที่ดินผืนนี้เป็นของชายผู้ยากไร้ต่างหากเช่นนั้นพระเจ้าจึงเป็นผู้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับชาวบ้านฟังก่อนจะหันไปพูดกับลูกชายของชายผู้ร่ำรวยว่าจงอยู่ในที่ที่ควรอยู่จงใช้ชีวิตอยู่ใต้โลกาตลอดทั้งวันและคืนและเจ้าจะไม่เห็นแสงตะวันอีกต่อไปเมื่อสิ้นคำพูดพระเจ้าลูกชายของชายผู้ร่ำรวยได้กลายมาเป็นเจ้าตัวตุ่นนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมเจ้าตัวตุ่นถึงต้องมุดหนีลงใต้ดินทุกครั้งเมื่อเห็นแสงแดดลูกอกตัญญูและพ่อผู้แก่ชราที่ต้องกลับไปเข้าโรงเรียนอีกครั้งกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชราผู้หนึ่งพระเจ้าได้ประทานอายุที่ยืนยาวและลูกๆให้กับเขาและตัวเองก็ได้จัดสรรปันส่วนที่ดินให้กับลูกๆไปหมดแล้วข้าจะใช้ชีวิตที่เหลือด้วยการให้ลูกแต่ละคนของข้าดูแลเขาคิดเช่นนั้นชายแก่จึงไปพักอาศัยอยู่กับลูกชายคนโตแรกเริ่มลูกชายคนโตดูแลเขาและแสดงความเคารพต่อพ่อเป็นอย่างดีเราควรให้พ่อของเราได้กินและดื่มอย่างอิ่มหนำให้พ่อได้มีเครื่องนุ่งห่มดีๆดูจากเสื้อผ้าที่ท่านใส่ก็มีแต่รอยปะเต็มไปหมดเราให้พ่อได้มีเสื้อผ้าใหม่ๆไว้ใส่ในช่วงเทศกาลบ้างอะไรบ้างลูกชายคนโตพูดว่าแล้วเขาจึงจัดหาสิ่งเหล่านั้นให้กับพ่อของเขาในทุกช่วงเทศกาลพ่อจะได้ของใหม่ๆรวมถึงแก้วถือประจำตัวด้วยเช่นนั้นลูกชายคนโตจึงเป็นลูกชายที่แสนดีในสายตาของพ่อหากแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปลูกชายคนโตเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเขาไม่อยากดูแลพ่อของเขาเริ่มบ่นและบางทีก็ตะโกนใส่พ่อของเขาเองชายแก่เริ่มไม่มีความเป็นส่วนสำคัญในบ้านหลังนี้อีกแล้วอาหารการดื่มกินเริ่มไม่เหมือนแต่ก่อนลูกชายคนโตรู้สึกผิดกับเรื่องที่เคยบอกไว้ว่าจะดูแลพ่อเป็นอย่างดีและเริ่มไม่พอใจกับทุกการกระทำของพ่อเช่นนั้นผู้เป็นพ่อทำอะไรเสียไม่ได้นอกจากไปหาลูกชายคนที่สองทางนี้อาจจะดีกว่าหรือแย่กว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือเขาเองไม่อาจอยู่กับลูกชายคนโตของเขาได้อีกต่อไปเช่นนั้นแล้วพ่อผู้แก่ชราจึงไปหาลูกชายคนที่สองแต่ไหนไม่ช้าชายชราก็พบว่าเป็นการเอาข้าวสาลีไปแลกกับฟางข้าวเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่เขาเริ่มกินข้าวหรือทำอะไรก็ตามลูกชายคนที่สองและลูกสะใภ้ของเขามักมีสีหน้าบูดบึ้งและบ่นพึมพำทุกครั้งไปลูกสะใภ้เองเริ่มดุว่าชายชราว่าเราฝ่าฟันทุกอย่างเพื่อให้เราสองคนมาอยู่ด้วยกันเธอพูดแต่ตอนนี้เรามีคนแก่ผู้ที่เราจะต้องมาดูแลเพิ่มอีกกระนั้นหรือเช่นนั้นชายชราจึงเพียงพอแล้วกับลูกชายคนที่สองจากนั้นเขาจึงไปหาลูกชายอีกคนและตลอดเวลาถึงแม้ว่าลูกชายทั้งสี่จะรับพ่อผู้ชราไปอยู่ด้วยแต่สุดท้ายแล้วชายชราก็จำเป็นต้องจากพวกเขาไปเพราะลูกชายทั้งสี่คนต่างโยนภาระการเลี้ยงดูพ่อแก่ๆให้แก่กันและกันเป็นเจ้าต่างหากที่ต้องดูแลพ่อพวกเขาพูดขณะที่อีกคนก็เถียงกลับมาว่าไม่ล่ะพ่อน่ะหรือก็อย่างที่เห็นคือพวกเราต้องดูแลตัวเองก่อนเหล่านี้คือคำพูดที่เกิดขึ้นจากการโต้วาทะระหว่างลูกชายทั้งสี่ซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะทำเช่นไรเช่นนั้นจึงเกิดปากเสียงระหว่างกันและกันจึงมีบทสรุปได้ว่าไม่อยากมีลูกคนไหนเลี้ยงดูพ่อคนนี้เลยต่างคนต่างใช้เหตุผลที่ต่างกันออกไปใช่แล้วไม่มีใครอยากเลี้ยงดูเขาหนึ่งในนั้นให้เหตุผลว่ามีลูกเล็กที่ต้องดูแลอีกคนให้เหตุผลว่ามีภรรยาที่ต้องดูแลอีกคนก็ให้เหตุผลว่าบ้านที่เขาอยู่มันหลังเล็กเกินไปและคนสุดท้ายให้เหตุผลว่าพวกเขามีฐานะยากจนเกินไปไปตามทางของท่านเถิดท่านพ่อลูกๆพูด ไม่ต้องกลับมาหาพวกเราอีกเมื่อได้ยินเช่นนั้นชายชรารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากรู้สึกหม่นหมองประหนึ่งขนนกพิราบเขาร้องไห้ต่อหน้าลูกชายทั้งหลายของเขาและรู้ดีว่าไม่ได้มีโอกาสกลับมาอีกแล้วแล้วเขาจะทำเช่นไรได้เล่าคำอ้อนวอนของชายชรานั้นก็ไร้ผลไม่มีลูกชายคนใดเลยที่จะรับเลี้ยงชายชราผู้นี้เช่นนั้นแล้วเขาจำเป็นต้องไปที่ไหนสักแห่งเมื่อเป็นอย่างที่เห็นชายชราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากปล่อยไปตามทางของพวกเขาและให้เขาได้ทำในสิ่งที่พวกเขาปรารถนาที่จะทำหากแต่แล้ววันหนึ่งลูกชายทั้งสี่ได้มีการจับกลุ่มปรึกษาหารือกันเป็นเวลาหลายวันที่พวกเขาคุยกันปรึกษากันกระทั่งท้ายที่สุดหนึ่งในลูกชายทั้งสี่ก็มีความคิดดีๆนั่นคือการส่งพ่อของพวกเขาไปอยู่ที่โรงเรียนที่นั่นจะมีม้านั่งให้ท่านได้นั่งพวกเขาพูดใส่อาหารไว้ในเป้และพร้อมกินได้เลยเช่นนั้นลูกๆจึงไปบอกพ่อของพวกเขาหากแต่ชายชรากลับไม่อยากไปโรงเรียนเขาขอให้ลูกๆของเขาอย่าได้ส่งเขาไปเข้าโรงเรียนชายชราร้องไห้ต่อหน้าพวกเขาข้าคงไม่เห็นโลกที่สว่างสวยอีกแล้วชายชราพูดข้าจะอ่านและเขียนหนังสือออกไหมมากกว่านั้นครั้งที่ข้ายังเด็กข้าเองก็ไม่ได้เรียนหนังสือทีนี้จะให้ข้าทำอย่างไรเล่าไม่มีใครอยากได้คนแก่ใกล้ตายแบบข้าหรอกแต่พูดไปก็ไม่เป็นผลลูกๆของพวกเขายังยืนกรานอยากให้พ่อไปเข้าโรงเรียนเขาไม่อาจต้านเสียงของลูกๆได้เช่นนั้นเขาจึงต้องไปเข้าโรงเรียนหากแต่ในหมู่บ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่ไม่มีโบสถ์อยู่เลยชายชราจึงต้องไปเข้าเรียนที่โบสถ์ในหมู่บ้านถัดไปการเดินทางต้องเดินเลาะป่าระหว่างทางชายชราได้พบกับขุนนางผู้หนึ่งกำลังเดินทางมาเช่นเดียวกันเมื่อเข้าใกล้รถม้าของขุนนางชายชราหยุดเดินและถอดหมวกออกเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อขุนนางจากนั้นเขาจึงออกเดินทางอีกครั้งหากแต่ยังไม่ทันได้ก้าวเขากลับได้ยินเสียงเรียกเมื่อหันกลับไปก็พบว่าขุนนางผู้นั้นกำลังเรียกเขาให้เข้าไปหาเพื่อถามอะไรบางอย่างขุนนางลงมาจากรถม้าและถามชายชราว่ากำลังไปที่ไหนได้ยินเช่นนั้นชายชราจึงถอดหมวกออกและเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับขุนนางผู้นี้ฟังน้ำตาไหลอาบแก้มของชายชราเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับท่านถึงเพียงนี้เชียวหรือหากพระเจ้าประสงค์จะละทิ้งข้าแล้วนั้นข้าคงไม่ได้ว่าอะไรแต่เรื่องร้ายๆกลับเกิดขึ้นกับท่านชายผู้มีลูกชาย4คนขอบคุณพระเจ้าพวกเขาทั้ง4ต่างมีบ้านเป็นเรื่องของตัวเองแต่กลับส่งพ่อแก่ๆขอพวกเขาไปเข้าโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือมีเรื่องอื่นใดที่ข้ายังต้องรู้อีกหรือไม่ได้ยินเช่นนั้นชายแก่จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับขุนนางฟังเมื่อได้ยินได้ฟังขุนนางรู้สึกเห็นอกเห็นใจชายชราผู้นี้เหลือเกินเช่นนั้นพ่อเฒ่าขุนนางพูดไม่สมควรเลยที่ท่านจะต้องไปเข้าโรงเรียนกลับบ้านไปเสียข้าจะบอกลูกๆของท่านเองว่าพวกเขาไม่สมควรส่งพ่อของพวกเขาไปเข้าโรงเรียนอีกอย่าร้องไห้อีกเลยพ่อเฒ่าอย่าให้วิญญาณของท่านต้องเป็นกังวลพระเจ้าจะอวยพระพรท่านและทุกอย่างจะดีขึ้นเองข้ารู้ว่าข้าจะต้องทำเช่นไรขุนนางทำให้ชายชราสบายใจและเขาก็เริ่มร่าเริงขึ้นมาขุนนางหยิบเอากระเป๋าเงินของเขาออกมาเป็นกระเป๋าประจำกายของขุนนางมีสายสะพายเล็กๆตรงกลางสำหรับเอาไว้ถือโอ้พระเจ้ากระเป๋าใบนี้ช่างดูดีเสียจริงยิ่งขุนนางยนต์โฉมมันมากเท่าไหร่ชายชราก็รู้สึกตะลึงกับความงามของกระเป๋ามากเท่านั้นขุนนางนำบางสิ่งบางอย่างใส่เข้าไปในกระเป๋าจนเต็มและยื่นมันให้กับชายชรานำสิ่งนี้กลับบ้านไปให้ลูกๆของท่านขุนนางพูดเมื่อถึงบ้านแล้วให้เรียกลูกชายทั้งสี่มารวมกันและบอกพวกเขาไปว่าลูกชายที่รักของข้านานมาแล้วครั้งที่ข้ายังหนุ่มยังแน่นข้าออกไปผจญโลกกว้างตัวข้านั้นหาเงินได้จำนวนหนึ่งข้าจะไม่ใช้เงินก้อนนี้ นี่คือสิ่งที่ข้าพูดกับตัวเองเพราะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเช่นนั้นตัวข้าจึงเข้าไปในป่าลูกๆของข้าขุดหลุมและฝังเงินก้อนนั้นไว้ใต้ต้นโอ๊กข้าไม่ได้แตะต้องเงินก้อนนั้นเลยนับแต่นั้นมาเพราะข้ามีลูกที่แสนอกตัญญูหากแต่เมื่อข้าพบว่าพวกเขากำลังส่งข้ากลับไปเข้าโรงเรียนข้าได้กลับไปที่ต้นโอ๊กนี้อีกครั้งและบอกกับตัวข้าเองว่าเงินที่ข้าฝังไว้คงรอให้ข้ากลับมาหามันขอข้าขุดและนำมันออกมาเช่นนั้นข้าจึงลงมือขุดและพบเงินที่ข้าฝังไว้และนำมันกลับมาที่บ้านนำมันมาให้เจ้าลูกชายของข้าทั้งที่ข้าควรเก็บมันไว้จนวันตายและหากว่าข้าตายใครก็ตามที่ข้าเห็นว่าดูแลข้าดีซักเสื้อซักผ้าให้กับข้าให้ขนมปังข้ากินเมื่อข้าหิวผู้นั้นจะได้รับเงินที่เหลือที่ข้าซ่อนเอาไว้เอาละลูกๆของข้าจงรับเลี้ยงข้าไว้และเงินทั้งหมดที่ข้าเก็บไว้จะเป็นของพวกเจ้าข้าให้พวกเขาลองคิดให้ดีเช่นนั้นแล้วข้าจะไปอาศัยอยู่กับคนแปลกหน้าผู้ซึ่งจะดูแลพ่อแก่ๆคนนี้และรอรับเงินทั้งหมดหลังจากที่ข้าตายไปแล้วดีไหมหลังจากนั้นชายชราได้กลับไปยังบ้านของลูกๆของเขาพร้อมกระเป๋าและหีบใบใหญ่อีกใบหนึ่งที่ขุนนางมอบไว้ให้ชายชราเดินเข้ามาในหมู่บ้านพร้อมกับหีบที่เขาเหน็บเอาไว้ระหว่างช่วงแขนเห็นได้ชัดว่าชายชราเพิ่งกลับมาจากฟูดฟอเรสต์เชิงอัด25พื้นป่าที่ซุกซ่อนสมบัติเอาไว้จบเชิงอัด25เมื่อเขามาถึงบ้านพร้อมหยิบหนักๆใบใหญ่ที่เหน็บอยู่ใต้วงแขนของเขาเป็นที่ประจักษ์ได้เลยว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ในหีบใบนั้นเมื่อชายชราปรากฏตัวลูกสะใภ้ของลูกชายคนโตออกมาต้อนรับเขาและพูดว่าดูเหมือนท่านจะเดินทางมาเหนื่อยๆนะคะท่านพ่อเธอพูดตอนนี้ในบ้านไม่มีใครอยู่ท่านเข้ามาก่อนเข้ามาพักในบ้านก่อนเถิดท่านพ่อเธอพูดต่อไปว่าท่านหายไปนานคงต้องเหนื่อยมากแน่ๆเมื่อเห็นว่าพ่อมาแล้วลูกชายทั้งสี่ออกมาพบพ่อชายชราเล่าให้ลูกชายของเขาฟังว่าพระเจ้าได้ประทานอะไรให้กับตัวเขาบ้างลูกชายทั้งสี่มองหน้ากันพร้อมกับดวงตาที่ลุกวาวเมื่อพวกเขาได้เห็นหีบใบใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าต่างคนต่างคิดไปว่าหากเราดูแลเขาดีเราจะได้เงินก้อนนั้นลูกชายทั้งสี่ทำอะไรไม่ได้มากนอกจากต้องดูแลพ่อแก่ๆของพวกเขาเหมือนเดิมเช่นนั้นจึงทำให้ชายชรารู้สึกดีใจมากแต่ก็ไม่ลืมคำที่ขุนนางได้บอกเขาเอาไว้และไม่เคยละสายตาจากหีบใบนั้นเลยเมื่อข้าตายไปเจ้าจะได้ทุกอย่างจากข้าหากแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาข้าเองก็เห็นแล้วว่าใครดูแลข้าดีหรือไม่ดีไม่ต้องกลัวเงินก้อนนี้จะเป็นของเจ้าอย่างแน่นอนแต่ต้องรอให้ข้าตายก่อนข้าให้สัญญาลูกชายของเขายังคงดูแลเขาต่อไปส่วนชายชราก็ใช้ชีวิตปกติสุขตามที่เขาปรารถนาวันเวลาผ่านไปชายชราณวันนี้ไม่ใช่แต่เพียงได้รับการดูแลแบบคนทั่วไปแล้วหากแต่เขาใช้ชีวิตประหนึ่งมหาจักรพรรดิในอาณาจักรที่เขาสร้างไว้กระทั่งวันหนึ่งที่ชายชราได้ตายจากไปพร้อมกับมือที่ยังจับหีบใบนั้นอยู่ชาวบ้านมากมายต่างถูกเรียกมาเพื่อเป็นสักขีพยานว่าขณะที่พ่อมีชีวิตอยู่พวกเขาได้ดูแลท่านเป็นอย่างดีหรือไม่เช่นนั้นสมบัติทั้งหมดที่พ่อมีจำต้องถูกแบ่งเท่าๆกันแต่ก่อนอื่นนั้นพวกเขาได้นำร่างของพ่อไปที่โบสถ์พร้อมกับหีบใบนั้นเขาฝังพ่อประหนึ่งผู้ทรงศีลพวกเขาจัดงานเลี้ยงในงานศพของพ่ออย่างใหญ่โตโปอาเพื่อบ่งบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าพวกเขาเสียใจต่อการจากไปของพ่อมากเพียงใดเมื่อถึงเวลาพระนักบวชขึ้นไปยังแท่นชาวบ้านต่างขอบคุณเจ้าภาพงานลูกชายคนรองขอให้พระนักบวชได้กล่าวถึงโซโรคัสเชิงอัด26การอธิษฐานภาวนายาวนาน40วัน จบเชิงอัด26ในโบสถ์แห่งนี้เพื่อเป็นการเคารพวิญญาณของชายชราผู้ล่วงลับไปพ่อเป็นผู้ที่ประเสริฐเสมอมาเขาพูดมีใครบ้างที่จะประเสริฐเช่นท่านจงรับเงินสำหรับการกล่าวโซโรคัสพ่อท่านลูกชายคนโตโศกเศร้าเป็นอย่างมากเขามอบเงินให้กับพระนักบวชไปต่อมาพี่น้องคนอื่นๆจึงร่วมสมทบเงินให้พระนักบวช ด้วยกันเราอธิษฐานให้กับพ่อของเราในโบสถ์แห่งนี้เราขายแกะเพื่อนำเงินก้อนสุดท้ายมาให้ท่านพวกเขาร่ำไห้เมื่องานศพของพ่อจบลงไปแล้วพวกเขาทั้งหมดจึงกุลีกุจอไปหาสมบัติของพ่อที่ถูกน้ำออกมาพวกเขาเขย่าและพบว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ด้านในพวกเขารู้ดีว่าข้างในหีบใบนี้มีสมบัติจึงไม่รอช้าที่จะเปิดมันออกมาและพบว่าข้างในหีบใบนี้ไม่มีอะไรที่เป็นทรัพย์สมบัติมีค่าเลยนอกจากเศษแก้วพวกเขาไม่เชื่อในสายตาของตัวเองพวกเขาควานหาสมบัติในเศษแก้วแต่ก็ไม่พบว่ามีเงินซ่อนอยู่เป็นไปได้หรือที่พ่อของพวกเขาจะขุดหีบในนี้ออกจากใต้ต้นโคกในป่าใหญ่และพบว่าสิ่งที่อยู่ข้างในคือเศษแก้วทำไมจึงเป็นเช่นนี้พี่น้องทั้งสี่ต่างร้องไห้พ่อไม่ทิ้งสมบัติอะไรให้กับพวกเขาเลยนอกจากเศษแก้วในมุมมองของฝูงชนพวกเขาพบว่าทั้งสี่พี่น้องกำลังทุบตีกันกับเรื่องที่เกิดขึ้นหากเขาพบว่าพ่อหลอกลวงพวกเขาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเช่นนั้นแล้วผู้คนจึงพูดเยาะเย้ยเหล่าพี่น้องทั้งสี่ว่าเห็นแล้วหรือยังว่าพ่อของพวกเจ้าได้เรียนรู้อะไรมาจากโรงเรียนบ้างคงใช้เวลาอยู่นานกว่าจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแม้โรงเรียนที่พวกเขาส่งพ่อเจ้าไปเรียนจะไม่ใช่โรงเรียนที่ดีแต่ก็เห็นได้ชัดว่าพ่อเจ้าได้รู้เรียนรู้อะไรมากมายจากที่โรงเรียนแห่งนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยเก็บเงินและหีบสมบัติเน่าๆของพวกเจ้าไว้ซะพ่อของพวกเขาก็ถูกทำพิธีและฝังศพไปแล้วพี่น้องทั้งสี่ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากร้องไห้คร่ำครวญและเดือดดาลกันไปมา
0: พักไปแค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะตอนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้อ่านให้เราฟังเป็นหนังสือเสียงโดยคุณสุรินทร์ภพวลีธรนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนะเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสด็จออกณวังสักปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมผลักดันจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้แก่สหรัฐเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนก่อเหตุลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026คาโรลีนาบุโควาชนะโคโคกอล์ฟผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีเสนินทร์มหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรีปรียภัทรรัชสีมาคุณากรปิยาชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลออกพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้ในชองโกวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกวงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:57 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจราศรีทีพิรัตน์กรรมการและเลขานุการบริหารกองทุนพระไทยทิพย์นำพลเอกอุกฤษบุญจานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกและคณะเฝ้ากราบทูลผลการดำเนินงานต่างๆที่กองทัพไทยและกองทัพบกรับผิดชอบดำเนินการตามโครงการกองทุนพระไทยทิพย์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 18:48 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 8:41 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่จะรับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่11อำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตโดยเฉพาะกิจฐานพรานที่33อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้จังหวัดเพชรบุรีส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานธนาคารแพะบ้านป่าเด่งใต้ภายใต้โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด่นจังหวัดเพชรบุรีพร้อมมอบเครื่องบดสับอาหารสัตว์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทรวมทั้งมอบพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แพะเนื้อสายพันธุ์บอจำนวน20ตัว ดยองคมนตรีได้ตั้งชื่อลูกแพะตัวแรกของธนาคารว่านำโชคพร้อมมอบเงินสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนจำนวน10ครอบครัวสำหรับโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเด่นใต้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทกรมปศุสัตว์กรมการบริหารส่วนตำบลป่าเด่นและภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงแพะสนับสนุนโรงเรือนและแพะพันบอจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารแพะรวมทั้งวางระบบบริหารจัดการและติดตามผลเพื่อให้สามารถขยายพันธุ์และต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงในระยะยาวขณะที่นายกันวิชัยวนาวิวัฒน์คุณหรือจอปิประธานกลุ่มธนาคารแพะบ้านป่าเด่นใต้เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยสร้างงานและรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องจากคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานในเมืองนอกจากเป็นการสร้างรายได้เสริมแล้วยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองจากนั้นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียนป่าเด่งแหล่งปลูกผลไม้สำคัญของอำเภอแก่งกระจานเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่นิตยาคุณศิลป์รายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดการแสดงละครหงส์ไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
3: นางยุติกาอิสรางกูลณ อยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดการแสดงละครหงส์ไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยรวมถึงบูรณาการความร่วมมือของเครือข่ายในการขับเคลื่อนถ่ายทอดและสร้างสรรค์งานวัฒนธรรมแขนงต่างๆความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยละครหงส์ไทยเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาศิลปะการแสดงเมื่อปี2553กำหนดจัดการแสดงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมในจังหวัด4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ2ครั้งณมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและโรงเรียนสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2ครั้งณมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนโคราชจังหวัดนครราชสีมาภาคใต้2ครั้งณมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและโรงเรียนสภาราชินีตรังจังหวัดตรังและภาคกลาง2ครั้งณโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัธยมจังหวัดนครสวรรค์และโรงเรียนจิตรดากรุงเทพมหานครภายในงานมีการรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพรวมถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามตลอดจนการทรงงานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาร้อยเรียงและสร้างสรรค์เป็นผลงานเพื่อนำเสนอต่อนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผลักดันจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหัดใหญ่โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสนอแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยที่ประชุมได้หารือการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการแก้ไขข้อจำกัดในการผ่านด่านชายแดนการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดหลักของจังหวัดสงขลานายสุรศักดิ์กล่าวว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวไทยและยังคงเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงวิกฤตจึงต้องให้ความสำคัญกับตลาดนี้มากยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดการเดินทางซ้ำและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ MBT พร้อมเน้นย้ำบทบาทสื่อรัฐนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตและนายสุภพงษ์ชาวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย MBC ครบรอบ38ปีณศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ

0: คมตลอดจนมีส่วนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
1: วันนี้ก็เป็นวันที่ NDT นะคะหรือว่าช่อง11นะคะก็ได้ดำเนินกิจการมาครบ38ปีย่างขึ้นสู่ปีที่39แล้วค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมนะคะที่เป็นสื่อของรัฐที่ได้นำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์เป็นสาระข่าวที่ถูกต้องแม่นยำเที่ยงตรงแล้วก็เป็นที่ผู้ประชาชนได้นะคะก็ขออวยพรให้พี่น้องชาว MP ทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงมีพละกำลังกายและกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อชั้นเยี่ยมนะคะที่จะคอยบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลคุณภาพชีวิตนะคะแจ้งข่าวสารที่ดีงามที่ถูกต้องเป็นสื่อที่สร้างสารและปลอดภัยให้กับประชาชนคนไทยนี้ตลอดไปค่ะ
0: คราวนี้ในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีสักการะพระพรหมพระพิฆเนศศาลตายายและพระอินทร์และบริเวณศาลพระพรหมและลานพระอินทร์จากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายกตุปัจจัยทายธรรมณห้องสตูดิโอ4อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการแพร่บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานก่อนที่คณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาจะร่วมมอบช่อดอกไม้และกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทวิสาปทุมมารายงาน
2: กรมอนามัยขับเคลื่อนนโยบายเด็กเกิดน้อยแต่ต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพเนื่องในวันประชากรโลก2569เพื่อสร้างคุณมนุษย์รักสังคมสูงวัยแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าเนื่องในวันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประชากรโลกซึ่งประเทศไทยปัจจุบันมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงเหลือเพียง 380,000 คนส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เนื่องจากมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า120และมีแนวโน้มก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดภายในเวลาไม่ถึง10ปีทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้อัตราการเกิดลดลงมาจากหลายสาเหตุทั้งภาระค่าครองชีพความไม่มั่นคงในการทำงานการแต่งงานช้าและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรหากสถานการณ์ยังดำเนินต่อไปจะกระทบต่อกำลังแรงงานการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงระบบสวัสดิการและบริการสาธารณสุขในระยะยาวกรมอนามัยจึงเร่งสร้างเด็กคุณภาพให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการดูแลเด็กอย่างเอาใส่ใจรอบด้านเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิตกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยกระดับมาตรการคุมเข้มการส่งออกสมุนไพรควบคุมสกัดกั้นขบวนการลักลอบซุกซ่อนกัญชาเดินทางออกนอกประเทศนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากกรณีที่ยังพบการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้เร่งปรับเปลี่ยนมาตรการจากเดิมที่เน้นการตรวจค้นที่หน้าด่านสนามบินมาเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกจากระบบ DTAMNEX เข้ากับระบบ National Single Window หรือ NSW ของกรมศุลกากรซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารแจ้งรายละเอียดการส่งออกหรือแบบพท.32ได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกลุ่มขบวนการใช้เอกสารปลอมขณะเดียวกันยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่ทำถูกกฎหมายสามารถยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรโดยไม่ต้องเดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเองทางด้านบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดลักลอบนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรกรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีและปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทพร้อมทั้งริบของกลางเป็นของแผ่นดินกรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.4 บริเวณตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาศูนย์ปฏิบัติการธรณี

0: ไทยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศเกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.4 ที่ระดับความลึก1กิโลเมตรบริเวณตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อเวลา 15:05 นวันนี้สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาที่มีการวางตัวในแนวเกือบทิศเหนือใต้ค่อนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีการเลื่อนตัวแบบรอยเลื่อนปกติเบื้องต้นมีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่ตำบลดอกคำใต้และตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้แต่ไม่มีรายงานความเสียหายโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีจะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: คืน11

0: ้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 20:18 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้แก่รัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเขากำลังตกเป็นเป้าหมายในการลอบสังหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าคำกล่าวอ้างของเขานั้นมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวกรองดังกล่าวหรือไม่ทั้งนี้รัฐบาลอิหร่านเคยให้คำมั่นที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับพลโทคาเซมโซไลมานีอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษของกองทัพอิหร่านที่เสียชีวิตจากการถูกกองทัพสหรัฐลอบสังหารในปี2563สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอานัสคัตตับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของซีเรียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงซีเรียสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่ลงมือก่อเหตุลอบวางระเบิด2ครั้งใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายพร้อมกันนี้นายคัตตับได้เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุรายนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS ทั้งนี้เหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีอิมมานูเอล มาครงผู้นำฝรั่งเศสกำลังปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนประเทศซีเรียเมื่อวันที่7 กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอันชาราผู้นำซีเรียสารคดีเกโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นของรัฐบาลญี่ปุ่นระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยครอบคลุมสถานประกอบการด้านที่พักอาศัยจำนวน522แห่งทั่วประเทศหรือประมาณร้อยละ 72.2 กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันญี่ปุ่นกำลังเผชิญจำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและประชากรเกิดใหม่ที่ลดลงรวมถึงค่าตอบแทนในงานภาคบริการที่น้อยกว่างานในภาคการผลิตจนส่งผลให้ภาระงานของพนักงานปัจจุบันเพิ่มขึ้นและเลือกที่จะลาออกจากงานในภาคส่วนนี้ทั้งนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปี2568มีจำนวนพุ่งสูงถึง40 ล้านคนและการใช้จ่ายยังสูงเป็นประวัติการณ์ซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงจึงทำให้ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางมาญี่ปุ่นถูกลงไปด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกเกมนี้ทัพตราไก่ครองเกมบุกได้เหนือกว่ามีโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านมือของยาซีนบูนูผู้รักษาประตูของโมร็อกโกจนกระทั่งนาทีที่60คีเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูให้ฝรั่งเศสขึ้นนำ1-0และเป็นประตูที่8ของเจ้าตัวในฟุตบอลโลกหนนี้ด้วยจากนั้นอุสมานเดมเบเล่มายิงให้ทีมตราไก่หนีห่างเป็น2-0ในนาทีที่66และจบเกมด้วยสกอร์นี้ทำให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติสเปนหรือเบลเยียมสำหรับการแข่งขันในคืนนี้สเปนพบเบลเยียมเวลา2 นาฬิกาสำหรับทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาแล้ว22 ครั้งสเปนชนะ12 ครั้งเบลเยียมชนะ5 ครั้งและเสมอกัน5 ครั้งโดยนัดล่าสุดที่เจอกันเป็นเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2016เกมนั้นสเปนชนะ2-0สโมสรเชลซียอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาล2026-2027โดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4 ปีโดยอลอนโซได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรว่าเชลซีกำลังดำเนินงานไปในทิศทางที่เหมาะสมพร้อมระบุว่าความสำเร็จเกิดจากการทำงานอย่างมีคุณภาพ การตัดสินใจที่ถูกต้องและการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มแข็งโดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อยกระดับมาตรฐานของทีมและบรรลุเป้าหมายร่วมกันศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศคาโรลีน่ามูโควานักหัวสาวมือ10ของรายการจากเช็กเอาชนะโกโฟกอล์ฟมือ7จากสหรัฐอเมริกา2-1เซต6-2 1-6 7-6 ไทเบรค12-10ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกโดยจะไปพบกับลินดานอสโควานักหัวมือ9เพื่อนร่วมชาติที่เอาชนะมาตาฟอสยุกมือ12จากยูเครน2เซตรวด6-4และ6-4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันโครงการคนต้นแบบกีฬาเปิดตัวรายการสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวติดตามได้จากรายงาน
5: นายวันกล้าเขาแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนายอุตสาหรุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รอบการแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้านจะมีแพรพลอยหัวใจเพชรนักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยและโค้ชโอธนาธรสัชนาประสิทธิ์ผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สำหรับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปติดตามชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยรัชพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวุฒิเถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางจัดโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการรัตนาธรสัทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมแพรพลอยหัวใจเพชรกล่าวว่าอยากให้สารคดีนี้เป็นการต่อยอดจุดประกายให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ต่อไป
6: เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแล้วก็ที่หนูได้ไปลงพื้นที่มาก็ยังมีน้องผู้ชายผู้หญิงมาเล่นเหมือนกันหนูก็อยากให้ตรงนี้เป็นการต่อยอดน้องๆ
5: ร่วมติดตามได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา 20:00 น.พี่7กัจจนากุลรายงาน
4: คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรหรือ FIB มีมติให้นารายูไนเต็ดไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันไทยลีก2หลังไม่ผ่านหลักเกณฑ์ใบอนุญาตสโมสรหรือคลับไลเซนซิ่งเนื่องจากนารายูไนเต็ดไม่ได้ทำคลับไลเซนซิ่งสำหรับแข่งขันในไทยลีก3ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ส่งผลให้ทีมจะต้องเริ่มใหม่ในไทยแลนด์เซมิโปลีกในฤดูกาลหน้าแทนหากยังทำทีมต่อทั้งนี้นารายูไนเต็ดยังสามารถยื่นอุทธรณ์ผลพิจารณาผ่านคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ทันทีโดยจะใช้เวลาพิจารณา2สัปดาห์หลังจากนี้ผู้ริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ตอนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสำหรับธรรมชาติชีวิตในวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
7: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเนี่ยทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกใจเพราะอะไรนะแล้วก็จะตอบว่าทุกใจเพราะอากาศหนาวแล้วยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกใจลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินตัมและพินโยรุ่งสมัยอาร์

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ันนี้ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะโดยวรรณกรรมพานแว่นฟ้าจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะและก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะโดยใช้ชื่อของการประกวดว่าพานแว่นฟ้าค่ะก็หมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของมีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าใต้ก๋งผู้มิเคยท่องทะเลเป็นผลงานการประพันธ์โดยชิตชยากรค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

มันเป็นเรือประมงลำใหญ่สุดเท่าที่เคยเห็นมานับเป็นบุญวาสนาเจ้าของเรืออย่างยิ่งมีใครสักกี่คนสามารถครอบครองนาวายักษ์ขนาดนี้ได้แต่มิใช่เท่าแก่ตั๊กจะได้เรือลำนี้มาแบบง่ายๆเขาต้องลงทุนลงแรงมากมายมหาศาลโดยเริ่มจากต้องสร้างความศรัทธาต่อประชาชนเพื่อให้เลือกเขามาเป็นผู้รับสัมปทานจับสัตว์น้ำทุกชนิดในเขตทะเลไทยวันฤกษ์งามยามดีปล่อยเรือใหญ่สู่ทะเลใครต่อใครมาแสดงความยินดีอย่างมืดฟ้ามัวดินแม้วัยจวน80ปีแต่เท่าแก่ตั๊กดูอ่อนกว่าอายุจริงมีรอยยิ้มอิ่มเอมบนใบหน้าเขาต้อนรับแขกเรือเราไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยภรรยาและลูกหลานมาร่วมงานครบถ้วนส่วนมหาเศรษฐีลำดับต้นๆของประเทศย่อมไม่พลาดโอกาสมาแสดงความยินดีกับเท่าแก่ด้วยเหมือนกันฉันมองออกว่ามีเจ้าสัวบางคนมิชอบเท่าแก่นักแต่ความรู้สึกชังถูกซ่อนไว้ในหลืบลึกของหัวใจเดิมทีพวกเขาเคยเป็นคู่แข่งด้านธุรกิจกันมาแต่พอสัมปทานใหญ่สุดในประเทศตกเป็นของเท่าแก่ตั๊กมีหรือใครจะคิดแข่งข้อกับเขายังเปิดเผยใช่ว่ามังกรชราไม่รู้เท่าทันแต่เท่าแก่ตั๊กถือว่าตัวเองอยู่บนบัลลังก์สูงสุดชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกได้เสมอทุกคนเปรียบเหมือนตกเป็นเบี้ยล่างของเขาคำกล่าวแสดงความยินดีต่อเจ้าของเรือใหญ่เปล่งจากปากนักธุรกิจและข้าราชการระดับสูงที่มาร่วมงานไม่ขาดสายพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือจัดเต็มอัตราศึกพราหมณ์ชุดขาวเจ้าพิธีอัญเชิญเทียนเฟยพระชายาแห่งสวรรค์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพคุ้มครองทางทะเลช่วยให้ผู้ใช้เรือเป็นพาหนะปลอดภัยในการเดินทางชาวจีนเชื่อว่าพระนางเทียนเฟยสามารถบันดาลให้คลื่นลมสงบบันดาลให้เกิดลมเพื่อขับไล่โจรสลัดรวมถึงเสกสร้างม่านหมอกเพื่อกำบังตาจากเหล่าโจรร้ายและช่วยดลบันดาลให้การเดินทางราบลื่นได้เสมอครั้งหนึ่งเจิ้งเหอผู้บัญชาการทหารเรือจีนประสบพายุร้ายกลางทะเลจึงขอให้เทียนเฟยช่วยคุ้มครองคลื่นลมสงบได้ราวปาฏิหาริย์เมื่อเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาเขาได้ทำพิธีบวงสรวงเทียนเฟยความเชื่ออันนี้เผยแพร่ในหมู่คนไทยจนกลายเป็นรากฐานค่านิยมมาจนถึงปัจจุบันเครื่องบวงสรวงสมฐานะเรือลำใหญ่ของประเทศผ้าสามสีกระดาษเงินกระดาษทองธูปดอกไม้น้ำกิ่งทับทิมรวมถึงขนมและอาหารเช่นจันอับเป็ดต้มปลาหมึกแห้งเนื้อหมูสามชั้นข้าวผลไม้ทุกอย่างถูกนำไปไว้ที่โขนเรือพราหมณ์กล่าวอัญเชิญเทพเทียนเฟยหรือแม่ย่านางมารับเครื่องเส้นไหว้ขอพรให้คุ้มครองทุกชีวิตของคนบนเรือรวมถึงขอให้การเดินทางประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายชาวเรือมีความเชื่อว่าโขนเรือเป็นที่ประทับของแม่ย่านางบริเวณนี้เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ในเรือถือเป็นเสาเอกของลำนาวาทุกคนต้องเคารพกราบไหว้ห้ามลบหลู่โขนเรือถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะนำความเดือดร้อนมาสู่คนในเรือแม้ปัจจุบันความเชื่อนี้คลี่คลายลงไปมากแต่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้น้อยคนจะกล้าเพิกเฉยแม้เท่าแก่ตั๊กเชื่อมั่นว่าตัวเองอยู่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่คล้ายสายลมเอื่อยเฉยไม่มีผลใดกับโลกแห่งความจริงแต่ที่เขามิได้ละเลยในเรื่องนี้มิใช่ว่ากลิ่นเกรงแม่ย่านางแต่ต้องการให้ผู้คนเห็นบารมีของตัวเองมากกว่าฤกษ์งามยามดีมาถึงเรือเคลื่อนลำออกจากท่าอย่างสง่างามเสียงปรบมือและเสียงชัยโยโห่ร้องดังก้องมนุษย์ทุกผู้นามคล้ายฝากความหวังไว้กับเรือใหญ่ลำนี้ฉันรู้ดีเท่าแก่ตั๊กปรารถนาผลประโยชน์สูงสุดจากการเดินเรือประชาชนทุกคนต้องการส่วนแบ่งจากงานครั้งนี้ด้วยสัมปทานเป็นของเท่าแก่ตั๊กก็จริงแต่เขาต้องแบ่งปันให้ประชาชนทุกคนตามเงื่อนไขของสัมปทานเท่าแก่ไม่มีตำแหน่งใดในลำเรือมิได้เดินทางไปกับเรือเขาบอกกับใครต่อใครอยู่เสมอว่าแก่แล้ว
ขอเป็นคนอยู่เบื้องหลังการทำงานดีกว่าใต้กงเรือลำนี้คือลูกชายคนเล็กของเท่าแก่ตั๊กเขากำหนดให้ทายาทสุดที่รักรับตำแหน่งสูงสุดในการปฏิบัติการครั้งนี้ฉันไม่รู้หรอกว่าเท่าแก่เชื่อในศักยภาพของลูกชายหรือเชื่อมั่นในสติปัญญาของตัวเองว่าสามารถดูแลทุกเรื่องได้ฉันเพิ่งเห็นใต้กงหนุ่มคนนี้เขาอายุเพียง30กว่าฉันคิดว่าเขาอาจจะนำนาวาไปได้ด้วยดีเพราะท่าทางเฉลียวฉลาดเหมือนพ่อจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการประมงจากเมืองนอกข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือเขาไม่เคยทำงานในเรือไม่เคยมีตำแหน่งใดในลำเรือแต่หนนี้กลับกลายเป็นคนสำคัญที่สุดในเรือใหญ่ลำนี้เหล่าบริวารของเท่าแก่ตั๊กคุยกันแว่วมาเข้าหูพวกเขาส่วนมากมีความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่น่ามีปัญหาแม้ใต้กงไม่มีประสบการณ์แต่รอบตัวเขาเต็มไปด้วยขุนศึกระดับเจ้าแห่งน่านน้ำประการสำคัญมีหรือเท่าแก่ตั๊กจะยินยอมให้ลูกชายประสบภัยพวกเขาเชื่อว่าเท่าแก่คือผนังทองแดงกำแพงเหล็กเขาต้องพยุงสายเลือดของตัวเองให้เดินทางได้อย่างมั่นคงตลอด4ปีของสัมปทานเรือใหญ่บรรทุกความหวังของผู้คนแล่นสู่ทะเลกว้างคลื่นลมราบเรียบเทียบได้กับนิมิตหมายอันดีงามของการเดินทางใต้กงหนุ่มเปี่ยมความเชื่อมั่นดูเขามิได้กังวลใจในเรื่องใดนักแววตาช่างเด็ดเดี่ยวคำพูดเด็ดขาดดังบิดาฉันรู้จักเท่าแก่ตั๊กดีเราเคยลงเรือลำเดียวกันมา2รอบสัมปทานแล้วเขาเป็นใต้กงเก่งที่สุดในสายตาฉันแต่ด้วยความสูงวัยและอาการป่วยเรื้อรังทำให้ต้องสละตำแหน่งสูงสุดในเรือแล้วมอบให้ลูกชายดูแลแทนทะเลกว้างใหญ่เกินใครต่อใครจะเข้าใจได้ทั้งหมดทะเลยิ้มทะเลเศร้าทะเลร้องไห้ทะเลหัวเราะคล้ายสับเปลี่ยนอิริยาบถตลอดทุกช่วงเวลาบางครั้งทะเลเรียบสงบบางครั้งทะเลรวนเรบางครั้งทะเลพิโรธกราดเกรียวแต่ช่วงแรกออกจากฝั่งไม่มีปรากฏการณ์ร้ายใดเข้ามากล้ำกลายยี่ชิวเป็นตำแหน่งรองจากใต้กงในเรือลำนี้มียี่ชิวหลายคนทุกคนแบ่งงานกันตามที่ถูกกำหนดบางคนดูแลด้านบุคลากรบางคนดูแลด้านสาธารณสุขบางคนดูแลความสงบเรียบร้อยบางคนดูแลด้านความปลอดภัยบางคนดูแลด้านการจับสัตว์น้ำบางคนดูแลด้านการหาขุมทรัพย์ด้านพลังงานฉันรู้จักและคุ้นเคยกับยี่ชิวหลายคนบางคนเคยเป็นคนใกล้ชิดเท่าแก่ตั๊กเมื่อครั้งเป็นใต้กงจึงไม่น่าแปลกใจเมื่อพวกเขาได้รับคำสั่งมาดูแลใต้กงคนใหม่เพราะถือว่าพวกเขามาจากครอบครัวเดียวกันแต่มีบ้างบางคนมาจากเรือสัมปทานอื่นซึ่งเคยเป็นคู่แข่งของเท่าแก่วันนี้เท่าแก่ตั๊กได้สัมปทานครั้งใหม่พวกเขาจึงเปลี่ยนฝ่ายเฮโลมาอยู่ด้วยฉันไม่รู้ว่านี่เป็นการทรยศเจ้านายเดิมหรือเป็นเรื่องปกติในวงการนี้สามยี่ชิวสำคัญในการเดินทางครั้งนี้คือยี่ชิวชวนยี่ชิวอูและยี่ชิวบุยทะเลขรุขระคล้ายถนนลูกรังลมฝนขึ้นมิฟังคำสั่งของผู้คนบ้างพาดคลายรูปร้ายบางครั้งคล้ายชะโลมกล่อมเกลาหัวใจมนุษย์บางกระโจนใส่เหมือนจู่โจมราวมิให้ตั้งหลักใต้กงหนุ่มบางครั้งดูมีความสุขกับงานในหน้าที่บางครั้งคล้ายตื่นตกใจแต่เป็นเพียงชั่วขณะเพราะหัวใจเขากล้าแกร่งไม่น้อยประกอบกับมียี่ชิวรายล้อมอารักขาอย่างมีค่าสายตาถูกคืบทุกศอกของทะเลเหมือนมีเบาะทองรองรับเขาอยู่เสมอหน้าน้ำกว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์ความจริงเรือประมงลำนี้มิได้มีหน้าที่จับสัตว์น้ำเพียงอย่างเดียวและธาตุในทะเลลึกเป็นขุมทรัพย์อีกประการหนึ่งที่พวกเขาต้องเสาะแสวงโด
ยเฉพาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่มีปริมาณมหาศาลหลายปีผ่านมามีการค้นพบและนำมาใช้ประโยชน์มากแล้วแต่น่าจะมีอีกมหาศาลที่รอการค้นพบเพียงแต่เรื่องราวเหล่านี้ถูกปิดเงียบรู้กันดีเฉพาะกลุ่มคนบนเรือและนักวิชาการเรื่องนี้เท่านั้นภาระนี้ถูกปิดบังต่อสายตาคนทั่วไปเพราะมันเกี่ยวพันกับประโยชน์เล่นลับบนเรือใหญ่มีนิชิวเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะเท่าแก่ตักคล้ายรู้ฟ้ารู้ดินรู้สิ้นมหาสมุทรเขาเตรียมทีมงานไว้ครบถ้วนแล้วนายท้ายเรือผู้ควบคุมทิศทางของการเดินเรือทำหน้าที่นำเรือไปตามภารกิจแผนทุกอย่างถูกวางไว้ตั้งแต่รู้ว่าได้สัมปทานในครั้งนี้อินเนียทำหน้าที่คอยดูแลเครื่องยนต์ล้วนคัดเลือกมาจากคนมีฝีมือชั้นเลิศและประสบการณ์สูงถ้าระบบเครื่องมีการชำรุดพวกเขามีความสามารถพอแก้ไขได้แต่ฉันไม่รู้หรอกว่าถ้ามีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นจริงๆพวกเขาจะพยุงให้เรือเดินทางต่อไปได้หรือไม่ข้าวปลาอาหารในการเดินเรือมีบรรดาเจ้าสัวใหญ่สนับสนุนเต็มที่ห้องเสบียงมีวัตถุดิบชั้นเยี่ยมแน่นขนาดจุมโภประจำเรือเป็นพ่อครัวชั้นเยี่ยมระดับโลกส่วนมือรองจะจุมโภทุกคนเป็นเชฟลำดับต้นๆของประเทศพูดกันง่ายๆว่าเรื่องอาหารการกินไม่มีใดน่ากังวลเท่าแก่ตักเป็นห่วงลูกชายคนเล็กมากในเรื่องนี้จึงจัดแม่ทัพโภชนาการมาให้อย่างล้นหลามแน่นอนระดับผู้ใหญ่บนเรือพลอยสุขสำราญไปกับเรื่องนี้ด้วยนอกจากนี้บนเรือเต็มไปด้วยยอดฝีมือทุกสรรพศาสตร์แต่เท่าที่ฉันสัมผัสในหลายวันที่ผ่านมาเริ่มมองเห็นบางจุดอ่อนเริ่มมองเห็นรอยร้าวที่มองผิวเผินเหมือนแข็งแกร่งฉันเริ่มมองเห็นคนไม่เก่งจริงฉันเริ่มเห็นคนดีแต่พูดเริ่มเห็นคนอวดบารมีด้วยมัธุรสวาจาแต่ไร้ปัญญาเรื่องการปฏิบัติงานสัตว์น้ำที่ควรจะจับได้มากกว่านี้กลับหลุดลอดอวนไปได้อย่างง่ายๆทั้งที่มีเครื่องมือไล่ล่าทันสมัยกว่าทุกสัมปทานก่อนหน้านี้ฉันเริ่มสงสัยผู้ที่เรียกตัวเองว่าชำนาญการคล้ายดังเป็นของปลอมบางครั้งฉันเห็นเขาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองมากกว่าการทำเพื่อส่วนรวมปรากฏมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยปลีกตัวแยกจากกลุ่มใหญ่น่าจะเป็นเพราะคนในเรือมีได้มาจากกลุ่มของเท่าแก่ตักทั้งหมดแต่เกิดจากการรวมตัวของคนหลายกลุ่มพวกเขาถูกกระแสทานแห่งผลประโยชน์พัดพาเข้ามารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อครอบครองสัมปทานยักษ์ในหนนี้ดังนั้นนี่จึงคล้ายเป็นการรวมตัวกันอย่างล้มหลวมกมลสันดานในหัวใจแต่ละคนเริ่มปรากฏปากที่เคยบอกว่าจะจับมือกันเริ่มคลอนคลายจะว่าเป็นเพราะคลื่นลมในทะเลก็มีใช่เพราะทุกคนต่างอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกันแต่มันเป็นตัณหาของผู้ยึดมั่นเงินตราและเกียรติยศของตัวเองมากกว่าฉันมองออกว่าต่างคนต่างต้องการเป็นใหญ่ต่างคนต่างต้องการผลประโยชน์ส่วนตนแต่มิใช่ทุกคนเลวร้ายไปทั้งหมดฉันเห็นยี่ชิ่วหมุยทำในเรื่องถูกต้องทำนองครองธรรมเขาพยายามต่อต้านสิ่งไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรแต่ดูคล้ายเป็นมัจฉาน้อยในทะเลใหญ่เขาเป็นคนกลุ่มน้อยในลำเรือเขาคล้ายแกะขาวในกลุ่มแกะดำเพราะมีได้มาจากกลุ่มของเท่าแก่ตักใต้กงหนุ่มมีได้หนักใจยี่ชิ่วรอบกายให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องแถมการติดต่อระหว่างคนบนเรือกับคนบนฝั่งได้ได้กว่าทุกยุคที่ผ่านมาเท่าแก่ปักเหมือนถอดวิญญาณมาสิงอยู่ในเรือทุกเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีใดรอดพ้นไปจากหูตาของเขาได้ฉันมองออกแล้วว่าใต้กงคนใหม่เป็นเพียงร่างทรงของเท่าแก่เขาสุขสำราญจิตราวกับพักผ่อนบนเรือสำราญมากกว่าออกมาหาปลากับเรือประมงยิ่งเรือแล่นออกสู่ทะเลลึกบางครั้งคลื่นลมรุนแรงขึ้นราวต้านการขับเคลื่อนของเรือใหญ่ทั้งทีมปฏิบัติการต้องเปลืองเรี่ยวเปลืองแรงกันทั่วหน้าเพื่อประคับประคองให้เรือเดินทางต่อไปได้ปริมาณสัตว์น้ำจับได้น้อยกว่าการก่อนผู้มีหน้าที่ด้านนี้บางคนมีท่าทีไม่ซื่อสัตย์แม้ห้องเย็นใหญ่ในเรือมีปูปลาอยู่ไม่น้อย
แต่ฉันไม่แน่ใจว่าวันเรือเข้าฝั่งมันจะมีเหลือสักเท่าใดยิ่งนานวันฉันมองเห็นความร้าวฉานเพิ่มมากขึ้นฉันได้เห็นคนโง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาดฉันได้เห็นคนโง่ที่คิดว่าทุกคนโง่กว่าตัวเองฉันได้เห็นคนโลภที่สักแต่บอกว่าตัวเองเป็นคนพอเพียงฉันได้เห็นคนโกงที่บอกว่าตัวเองเป็นคนยุติธรรมฉันได้เห็นโจรที่ปากบอกว่าตัวเองคือสาธุชนฉันได้เห็นคนอ่อนแอที่เคยคิดว่าเขาเข้มแข็งฉันได้เห็นคนดีที่เคยคิดว่าเขาเป็นคนโง่ฉันได้เห็นความหลากหลายของสันดานมนุษย์รวมถึงลำเรือที่ดูเหมือนความแข็งแรงถูกกระแสการเวลากัดกร่อนเข้าไปทุกทีเรือใหญ่หรูดูดีเพียงภายนอกวัสดุที่ใช้สร้างเรือมีได้มาตรฐานเหมือนที่ฉันคิดฉันนึกถึงอาคารหลังใหญ่กลางกรุงที่ถล่มเพราะแผ่นดินไหวเมื่อไม่นานมานี้ทั้งที่จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างไกลไปถึงพันกิโลเมตรหรือเรือลำนี้คล้ายอาคารหลังนั้นมีทั้งเหล็กเต้าหู้ไม้เต้าหู้บางทีผู้คนบนเรืออาจเป็นคนเต้าหู้ด้วยเหมือนกันฉันเคยคิดว่าคนบนเรือน่าจะมีศักยภาพสูงสุดน่าจะเก่งและเปี่ยมความสามารถแต่หลังจากได้คลุกคลีกับพวกเขามานานวันฉันรู้แล้วว่ามีเพียงไม่กี่คนเป็นของจริงกว่า 90% ล้วนเป็นของปลอมแต่บางครั้งของจริงก็ไม่สามารถเปล่งประกายได้เต็มที่เพราะพวกเขาอยู่ภายใต้ร่มเงื้อมเงาของความมืดดำ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนวันนี้นะคะชื่อตอนว่าใต้กงผู้มิเคยท่องทะเลประพันธ์โดยชิชยากรเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าค่ะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันพรมรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิงค์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองทุกโครงการอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมการรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: สนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองทุกโครงการยืนยันโปร่งใสและไม่มีการล็อกสเปค
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดำเนินการตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าทุกโครงการที่จะใช้งบประมาณจากเงินกู้จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาโดยยืนยันว่าจะอนุมัติเฉพาะโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการใช้เงินกู้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดจะช่วยสนับสนุนการเฟื่องตัวของเศรษฐกิจไทยโดยยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาโครงการเป็นไปอย่างโปร่งใสส่วนกรณีมีข้อสังเกตเรื่องการล็อกสเปคในบางโครงการขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใดโดยทุกข้อเสนอจะต้องผ่านการกลั่นกรองตามขั้นตอนและการอนุมัติใช้งบประมาณยังเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะไม่ยอมให้เกิดการล็อกสเปคหรือเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใดสวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและค้นหาพระธุดงค์สูญหายจากเหตุแพแตกบริเวณต้นน้ำคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6: นายสุชาติชงกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากกรณีพระธุดงค์12รูปประสบอุบัติเหตุแพไม้ไผ่แตกบริเวณต้นน้ำคลองยันพื้นที่บ้านบางจำตำบลตักปุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งผลให้พระธุดงค์ได้รับบาดเจ็บ11รูปและสูญหาย1รูปได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงบูรณาการกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ระดมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เร่งค้นหาผู้สูญหายพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งผู้ประสบเหตุและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจจะล้มเสร็จล่าสุดเมื่อเวลา 14:00 น.เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาพระธุดงค์ที่สูญหายอย่างต่อเนื่องขณะที่พระธุดงค์ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง11รูปได้รับการลำเลียงออกจากพื้นที่เพื่อนำส่งโรงพยาบาลวิภาวดีส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมหารือเมียนมายกระดับบริการศูนย์ CI เพื่อยกระดับบริการโปร่งใสและเป็นธรรม
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมภายในศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลหรือศูนย์ CI โดยไม่มีใบเสร็จกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเร่งประสานหน่วยงานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าวด้วยปัจจุบันมีศูนย์ CI 4แห่งและหน่วยบริการเคลื่อนที่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งออกเอกสารรับรองบุคคลให้แรงงานต่างด้าวแล้วกว่า 390,000 คนด้านนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมได้เชิญทูตแรงงานเมียนมามาหารือและทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าหัวคิวในศูนย์ CI ทุกแห่งพร้อมเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การประชุมวิชาการไทยเมียนมาในวันที่21กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อร่วมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายกระดับการให้บริการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมนิตยาคุณศิลป์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิมรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบ

เป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกเลยโดยรวมแล้วทั้งในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควรมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยดังนั้นค่ะในข้อมูลสถิตินะคะจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่าประมาณ8ล้านคนซึ่งจะต้องทำการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็ทำให้เกิดการบั่นทอนคุณภาพชีวิตได้ซึ่งประชาชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะให้ลดอาหารรสจัดนะคะงดเติมเครื่องปรุงนะคะทั้งที่เรานะคะควรที่จะใส่ใจในเรื่องของไตแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมค่ะวันนี้ค่ะมินก็เลยนำเรื่องไตนะคะมาฝากคุณผู้ฟังว่าอยากให้เห็นความสำคัญของไตซึ่งไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายถั่วอยู่บริเวณบั้นเอวสองข้างใต้ต่อกระดูกซี่โครงและอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีสีแดงเหมือนไตหมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประมาณ 11-12 เซนติเมตรหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างค่ะได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไปจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆซึ่งอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยค่ะไตเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากเลือดออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิตมีการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมด้วยค่ะดังนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะในการรับประทานอาหารที่ลดการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตนะคะแล้วก็ป้องกันการขาดสารอาหารด้วยและยังทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูอาหารที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีโซเดียมมากเกินไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแล้วก็ไม่กินเค็มแบบนี้นะคะทำให้มินไปหาตำรับอาหารนะคะสำหรับการที่เราระมัดระวังเรื่องไตกันค่ะมีอาหารดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องต้มยำเห็ดกุ้งสดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีทั้งเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยจะช่วยรักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดได้2ค่ะข้าวผัดเบญจรงค์ข้าวผัดเบญจรงค์นะคะก็สามารถที่จะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รักษาไตไปด้วยมีผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดมะเขือยาวนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกเมนูอาหาร1อย่างค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรักษาไตไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยขอฝากอีก2ชนิดค่ะก็คือแกงส้มผักรวมสดแกงส้มผักรวมกุ้งสดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีทั้งผักแต่ว่าเรื่องของน้ำซุปนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดการได้โซเดียมที่สูงส่วนเมนูสุดท้ายค่ะยำเห็ดยำเห็ดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเมนูหนึ่งที่จะช่วยรักษาไตของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ใส่ใจกับสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ทั้งบำรุงไตแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องไตมาพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นถึงกิจกรรมวันไตโลกที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็คือการคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกค่ะซึ่งกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจแห่งสถาบันโรคทรงอกนั้นได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นประจำปี2569ค่ะภายใต้คำขวัญที่ชื่อว่าคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกซึ่งจะจัดในวันพุธที่12มีนาคมนี้

ะคะเวลา 8:00 นถึง 12:00 นณลานกิจกรรมอาคาร8ชั้น1สถาบันโรคทรวงอกค่ะซึ่งภายในกิจกรรมค่ะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงการเสวนาในหัวข้อรู้ทันโรคไตควรกินอย่างไรให้ดีต่อโรคค่ะจะมุ่งเน้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคัดกรองความเสี่ยงโรคไตด้วยท่านผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สถาบันโรคทรวงอกวันที่12มีนาคม2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีธรรม
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีธรรมเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ผมก็จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารที่น่ารู้จากรอบโลกเลยมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับในเบรกนี้นะครับผมก็มีเรื่องของงานวิจัยหรือว่าผลสำรวจล่าสุดที่สำรวจองค์กรต่างๆถึงคุณสมบัติต่างๆที่เขาต้องการจะได้จากเด็กจบใหม่หรือว่าคนทำงานรุ่นใหม่นะครับในยุคที่ AI เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานซ้ำๆงานที่เด็กจูเนียร์เนี่ยสามารถทำได้ซึ่งการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับก็กำลังจะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดแรงงานทั่วโลกเลยอย่างเห็นได้ชัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะสามารถถูกแทนที่ได้ด้วยระบบ AI ไปซะทั้งหมดเพราะว่าจากผลสำรวจล่าสุดเนี่ยก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างในปัจจุบันเนี่ยเขากำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถในทักษะ soft skill ต่างหากครับทักษะ soft skill เนี่ยก็หมายถึงทักษะในการตัดสินใจทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่ AI เนี่ยไม่สามารถมาแทนที่ได้นะครับโดยบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง PwC เขาก็ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากประกาศรับสมัครงานมากกว่า 1,000 ล้านตำแหน่งจาก6ทวีปทั่วโลกก็ได้สะท้อนข้อเท็จจริงที่ชวนให้คิดนะครับว่าสิ่งที่นายจ้างเขากำลังมองหามากที่สุดในปัจจุบันนี้เนี่ยจากเด็กจบใหม่กลับเป็นทักษะดั้งเดิมของมนุษย์นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการตัดสินใจและก็ภาวะผู้นำรวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการทำงานเป็นทีมนั่นเองนะครับเนื่องจากระบบ AI เนี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาแล้วก็รับช่วงต่อในส่วนของงานดูทีมหรือว่างานเอกสารซ้ำๆไปซ้ำหมดแล้วนะครับดังนั้นองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยจึงหันมาเน้นให้คุณค่ากับสมรรถนะส่วนตัวหรือว่าทักษะดั้งเดิมของมนุษย์ที่ยากต่อการใช้ AI เข้ามาแทนที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะครับกำลังมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในเกือบทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเลยตั้งแต่กลุ่มเทคโนโลยีไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางนอกจากนี้แล้วรายงานก็ยังชี้ให้เห็นว่า AI เนี่ยได้แบ่งกลุ่มตลาดงานออกเป็น2มิติหลักๆนะครับมิติแรกก็คือกลุ่มตำแหน่งงานที่ใช้ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยเสริมประสิทธิภาพแต่ไม่ได้เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์โดยตรงเช่นแพทย์รังสีวิทยาหรือว่าเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรส่วนมิติที่2ก็คือกลุ่มอาชีพที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทลายกำแพงความยากทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยสามารถเข้ามาเริ่มงานและก็จัดการกับภารกิจที่ซับซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งจากรายงานของ PwC เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับรายงานของ Future of Job Report ของ Economic Forum นะครับที่คาดการณ์ไว้ว่าภายในปี2030นี้เนี่ยทักษะในการทำงานของคนทำงานทั่วโลกกว่า 39% จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและก็ยกระดับขึ้นโดยทักษะที่มีแนวโน้มที่จะติดโผความต้องการสูงสุดก็ได้แก่การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและก็ความทนทานแรงกดดันทางจิตใจในการทำงานหรือว่าทักษะ resilience นั่นเองครับซึ่งหากองค์กรธุรกิจที่มีการบูรณาการ AI เข้ากับระบบการทำงานอย่างพอเหมาะพอสมเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตของบริษัทเท่านั้นแต่ยังช่วยให้มีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโดยผลสำรวจนี้ก็พบว่าบริษัทที่มีความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ AI มีอัตราการจ้างงานที่เติบโตขึ้นกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับขณะที่กลุ่มบริษัทที่ยังไม่ได้เน้นการปรับใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแค่30%เท่านั้นนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่า AI เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาทำให้การจ้างงานลดลงเลยหากแต่ทำให้การจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหากบริษัทมีการประยุกต์เอา AI มาอย่างใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสมและก็มีการรับคนที่สามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็กลับทำให้ผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นนั่นเองและพอผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นก็มีความต้องการที่จะรับคนทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายเรื่องนี้นะครับก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าแม้ความเชี่ยวชาญและทักษะด้าน AI จะเป็นสะพานเชื่อมต่อโอกาสที่สำคัญในโลกของการทำงาน แต่สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการกำหนดความสำเร็จและก็สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในอาชีพการงานในระยะยาวเนี่ยก็ยังคงเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ในการทำงานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์การใช้เหตุผลในการตัดสินใจและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและก็ความเป็นผู้นำในการที่จะพาองค์กรก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณรายงานชิ้นนี้นะครับของเว็บไซต์สนุก.com ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังนึกท่านั่งแบบท่านั่งยองๆแบบที่ผู้สูงอายุในบ้านเราสามารถนั่งกันได้ไหมล่ะครับมีบทความหนึ่งใน BBC นะครับที่เขียนถึงท่านั่งยองๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นท่านั่งยองๆแบบที่คนหลายชาติในเอเชียนี้นั่งได้และก็ดีต่อสุขภาพเมื่อแก่ตัวขึ้นนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผมก็ไม่เคยสังเกตมาก่อนเพราะว่าคุณตาคุณยายที่บ้านผมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนั่งยองๆได้แต่พอผมลองนั่งดูเนี่ยนะครับกับนั่งไม่ได้นะครับทำไมท่านแข็งแรงจังนะครับเขาบอกว่าท่านั่งยองๆเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรแบบธรรมดาธรรมดาเลยของคนทั้งในประเทศจีนญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วเอเชียผู้คนเนี่ยสามารถที่จะนั่งพักกันอย่างสบายๆด้วยท่านี้โดยมีส้นเท้าเนี่ยแนบราบกับพื้นพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะนั่งแบบนี้ขณะรอรถไฟนั่งคุยกับเพื่อนหรือว่านั่งกินข้าวก็ได้นะครับซึ่งปรากฏการณ์ท่านั่งยองๆของชาวเอเชียที่เราเหมือนจะเห็นกันในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยก็กลับกลายเป็นวิดีโอไวรัลที่จุดความสนใจในโลกออนไลน์บางคนเนี่ยนะครับก็ได้ลองนั่งท่านั่งยองๆแบบนี้ก็หลายคนก็ล้มหงายหลังไปเลยนะครับหรือไม่ก็ล้มเอ็นตัวไปข้างๆต้องคว้าไปจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงที่อยู่ข้างๆตัวผู้ที่จะพยุงตัวไว้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าความสนใจในท่านั่งนี้เนี่ยก็สะท้อนคำถามที่ใหญ่กว่านั้นไปมากมายเลยนะครับก็คือความสำคัญของการรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นและทำไมบางคนถึงนั่งยองๆได้อย่างสบายขณะที่บางคนเนี่ยกลับทรงตัวแทบไม่อยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับโดยโปรเฟสเซอร์คริสโตเฟอร์ฟลาเวอร์เนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวของมนุษย์จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พูดถึงไว้ว่าถ้านั่งยองๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับท่าสควอทเวลาเราออกกำลังกายนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นท่าออกกำลังกายพื้นฐานที่คนที่ไปออกกำลังกายในฟิตเนสเนี่ยออกไปเป็นปกติซึ่งก็เป็นการย่อตัวลงเหมือนกำลังจะนั่งจนต้นขาเนี่ยขนานไปกับพื้นนั่นเองนะครับแต่ท่านั่งยองๆแบบคนเอเชียเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นท่าที่เรียกว่าสควอทแบบลึกเลยนะครับหรือว่าดีสควอทซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ต้องใช้ร่างกายต้นขาแล้วก็ส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยที่แข็งแรงมากกว่าท่าสควอททั่วไปซึ่งก็เป็นการนั่งยองๆลงไปเข่าได้งอจนสุดแล้วก็ถ่างออกด้านนอกเท้าเนี่ยก็วางแยกห่างกันอกตั้งตรงโดยด้านหลังของต้นขาเนี่ยแนบพักอยู่บนกล้ามเนื้อน่องโดยโค้ชชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแม็กซ์วีเนี่ยนะครับด้วยได้โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยลงในโซเชียลมีเดียของเขาจะมียอดชมนับล้านวิวซึ่งนักกายภาพบำบัดก็ได้อธิบายว่าท่าสควอทแบบลึกหรือท่านั่งยองๆแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวของสะโพกหัวเข่าและก็ข้อเท้ามากกว่าปกติและจะรู้สึกได้ในหลายส่วนของร่างกายมากกว่าท่าสควอทในฟิตเนสทั่วไปงานวิจัยหลายชิ้นนะครับก็พบว่าการยืดเหยียดร่างกายอย่างเต็มที่ในลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและก็ความยืดหยุ่นลดอาการปวดหลังและก็ช่วยให้เราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ตลอดช่วงชีวิตไปเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าไอ้ท่านั่งงงแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าออกกำลังกายที่โอ้ทำให้คนที่นั่งบ่อยๆเนี่ยนะครับแข็งแรงขึ้นจนแก่จนเฒ่าเลยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่อยากฝึกท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยนะครับก็บอกว่าอย่าพึ่งหักโหมจนเกินไปก่อนที่ร่างกายจะพร้อมอย่าไปรีบร้อนที่จะย่อตัวลงไปจนสุดเพราะเราอาจจะบาดเจ็บแล้วก็ล้มลงได้นั่นเองครับเขาแนะนำว่าให้ค่อยๆฝึกท่านี้ทีละน้อยโดยใช้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยช่วยพยุงร่างกายตัวเองเช่นอาจจะจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงไว้ก็ได้แล้วก็ย่อตัวลงเพียงเท่าที่รู้สึกสบายตัวเท่านั้นซึ่งโค้ชสวีเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราทำแบบนี้วันละ 2-3 ครั้งทุกวันติดต่อกันไม่กี่สัปดาห์เราก็จะเริ่มรู้สึกได้เองว่าโอ้มันเริ่มปลอดภัยแล้วแล้วก็สามารถที่จะนั่งลงต่ำกว่านี้ได้อีกนิดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะสูญเสียความยืดหยุ่นข้อต่อหัวเข่า กระดูกสันหลังสะโพกและก็ข้อเท้าซึ่งก็จะทำให้จำกัดความสามารถในการนั่งยองๆเข้าไปอีกซึ่งวิถีชีวิตในโลกสมัยใหม่ของเราในปัจจุบันนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มที่จะใช้ร่างกายแล้วก็ฝึกความแข็งแรงของร่างกายน้อยลงไม่เหมือนกับผู้สูงอายุนะครับที่สามารถนั่งยองๆได้อย่างสบายมากเลยซึ่งหลักการของโค้ชเขาก็บอกว่าเราจำเป็นจะต้องควบคุมร่างกายของตัวเองให้ได้ซะก่อนต้องลุกขึ้นยืนได้และก็รับมือกับแรงโน้มถ่วงให้อยู่นั่นเองครับคุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะนั่งยองๆได้หรือเปล่าถ้ายังไม่สามารถที่จะนั่งได้แล้วอยากจะฝึกความแข็งแรงของร่างกายดูก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับค่อยๆนั่งลงไปทีละน้อยอย่าลงไปให้ลึกจนสุดนะครับในวันแรกเพราะเราอาจจะล้มแล้วก็บาดเจ็บได้โดยไม่รู้ตัวนั่นเองและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญารุ่งสมัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์โครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณย่านวงเวียนใหญ่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: สนองดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนซุดและน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่สั่งเร่งแก้ไขปัญหาคาดเคลื่อนย้ายสะพานลอยเสร็จภายในคืนนี
5: ้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่วงเวียนใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และเหตุถนนซุดในบริเวณใกล้เคียงพร้อมกล่าวว่าในวันนี้เป็นการทำงานร่วมกันของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกรุงเทพมหานครโดยรฟม.และผู้รับเหมารับผิดชอบในส่วนของการที่จะอุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้น้ำและดินมีการไหลเพิ่มเข้ามาในส่วนของอุโมงค์ในส่วนของกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้มีการเตรียมพร้อมและมีการนำอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องมือในการกู้ชีพเครื่องสูบน้ำและไฟส่องสว่างตลอด24ชั่วโมงสำหรับการเคลื่อนย้ายสะพานลอยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการซ่อมแซมจะมีรถเครนขนาดใหญ่และใช้ตัวยกคานสะพานลอยจำนวน2ชิ้นเพื่อเคลื่อนย้ายออกไปโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงเวลา 2:00 นของวันพรุ่งนี้ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงกลาโหมพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างความมั่นคงด้านการวิจัยเพื่อความมั่นคงทั้งระบบตั้งเป้า4ปีพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกวิกฤต
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยไทยเดฟเอ็กซ์2026พร้อมประกาศการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาและกระทรวงกลาโหมเพื่อบูรณาการงบประมาณวิจัยและขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมภายใน4ปีนายชนันท์กล่าวอีกว่าความร่วมมือครั้งนี้จะปรับรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยจากการให้ทุนเพียงอย่างเดียวไปสู่การร่วมพัฒนาโครงการกับนักวิจัยจนสามารถนำผลงานไปใช้ได้จริงพร้อมผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศรับมือทั้งภัยคุกคามทั้งกายภาพและสงครามเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ และการเชื่อมโยงภาคการศึกษาภาคอุตสาหกรรมและกองทัพรวมถึงการจัดเตรียมโครงการ Defense Grand Challenge เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเสนอไทยจีนร่วมสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานการค้าการลงทุนเพื่อการเติบโตพร้อมกันอย่างยั่งยืน
7: นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าจีนและไทยต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยบริษัทจีนได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวปัจจุบันมีผู้ผลิตรถยนต์จากจีนลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทย8บริษัทมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศกว่า 120,000 ตำแหน่งพร้อมเสนอให้ทั้ง2ประเทศขยายความร่วมมือด้านพลังงานการค้าการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคตเอกอัครราชทูตจีนกล่าวว่าการลงทุนของจีนในไทยเป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยวิสาหกิจจีนส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและมุ่งพัฒนาร่วมกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนของไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาร่วมกันในระยะยาวนันทิกากิปาโลรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะวันนี้ก็ศุกร์ที่10กรกฎาคมแล้วนะครับก็ต้องติดตามข่าวจากกรมอุตุกันด้วยเนาะพายุไมสักรู้สึกจะเริ่มอ่อนกำลังแต่ว่าอีกตัวนึงเนี่ยโอ้โหเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะก็มีแนวโน้มจะเข้าไต้หวันผ่านจีนทะลุมาถึงไทยได้เหมือนกันติดตามข่าวกันด้วยเนาะจะได้หาทางป้องกันสุขภาพก็เหมือนกันนะก็ต้องป้องกันนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยชาตินะไม่ป่วยเท่าก็ช่วยชาตินอกจากช่วยตัวเองช่วยครอบครัวแล้วการไม่ป่วยเนี่ยถือว่าช่วยชาติได้ทางอ้อมเลยคุณผู้ฟังครับแล้วก็การไม่มีโรคเนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐครับแต่ว่าไม่เป็นไม่มีเนาะก็ต้องป่วยก็ต้องเจ็บไข้กันแต่ว่าเราก็ต้องรู้ต้นสายปลายเหตุว่าเราป่วยเนี่ยเราเป็นอะไรนะจะได้รักษาได้อย่างถูกต้องแล้วก็กระบวนการรักษาก็อยู่ที่ตัวเราด้วยเหมือนกันเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการรักษาจะรักษาแบบไหนแผนปัจจุบันแผนไทยแพทย์ทางเลือกนะหรือว่าจะมีสูตรอื่นๆที่พอจะเชื่อถือได้นี่ก็อยู่ที่ตัวเราเป็นคนตัดสินใจแต่ว่าต้องรู้ก่อนนะต้องรู้สาเหตุของโรคนะโรคมันเกิดจากอะไรและการรักษาเนี่ยจะรักษาอย่างไรได้บ้างสมุนไพรใช้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์นะใช้ไม่ดีใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาทำเข้าใจทุกตัวก่อนจะใช้นะฮะคืนนี้เราเน้นแพทย์แผนไทยครับเพราะว่าหมอแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้หมอปอนครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยมาเป็นวิทยากรประจำค่ำคืนนี้นะคุณหมอก็จะมีความรู้มาฝากมาคุยกันก่อนแล้วก็พักเบรกเสร็จก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาทักทายพูดคุยนะครับหมอปอนอาจารย์ปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบรรลง
2: โอเคครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญเลยครับ
3: ครับผมก็สวัสดีคุณบรรลงนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผม
2: ครับ
3: วันนี้เนี่ยเราก็เป็นอีกวันนึงของสัปดาห์ที่ฤดูกาลมี

0: ลองช้ำนี่จริงๆช่วงนี้ก็ถือว่าเหมาะเพราะว่าคนเราทำงานเยอะเนาะเดินทางเยอะยิ่งช่วงที่ผ่านมามหกรรมสมุนไพรแห่งชาติหากใครได้ไปเนาะก็มีพื้นที่ให้เดินเยอะเลยนะครับผมแล้วก็จริงๆต่อให้ไม่มีงานมหกรรมหรือว่ามีงานอะไรนี้เราก็จะต้องใช้ชีวิตประจำวันในลักษณะของการยืนหรือการเดินอยู่แล้วนะครับผม
1: ครับ
0: โลกนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวที่ไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยนะครับผมไหนจะช่วงฝนตกอีกวิ่งล้มเลินพลาดอะไรนี้มีเจ็บมีเกร็งแน่นอนนะครับผม
1: ครับ
0: ก็มาดูกันเลยนะครับคำว่ารองช้ำเนี่ยก็ตรงตัวเลยครับผมรองในที่นี้ก็หมายถึงรองที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าเรานะครับรองช้ำก็ช้ำเนี่ยก็คือการเจ็บการระบมนะครับรองช้ำก็คือโรคที่เกิดจากการรองรับการกระแทกของฝ่าเท้าและอุ้งเท้านะครับผมคือเขาไม่ได้เจาะแค่เฉพาะส้นเท้าอย่างเดียวนะรองช้ำนี่คือเป็นได้ทั้งฝ่าเท้าและอุ้งเท้าแล้วก็ส้นเท้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: เกิดขึ้นในขณะที่เราเนี่ยยืนเดินนะครับหรือมีการลงน้ำหนักบนฝ่าเท้าคือหมายถึงว่าอ่ะไม่ต้องยืนเดินเยอะแค่คุณแบกรับน้ำหนักแล้วมีการทิ้งน้ำหนักลงไปเนี่ยมันก็ลงที่ฝ่าเท้าเต็มๆหมดแล้วทำให้อุ้งเท้าของเราเนี่ยมันแบนราบกับพื้นนะครับผมซึ่งโดยปกติเนี่ยเท้าของเราเนี่ยมันจะมีแอ่งใต้ฝ่าเท้าอยู่นะครับผมคือเท้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าในเท้าคนที่ปกตินะครับเวลาเราสมมุติเราไปเข้าห้องน้ำมาเท้าเราเปียกน้ำแล้วเราไปเหยียบพรมที่มันเป็นสีตัดกับเท้าเราหน่อยเราก็จะเห็นเงาน้ำเนาะโดยปกติเนี่ยถ้าเราลงเท้าโดยคนปกติเนี่ยตรงด้านในมันจะงมมันจะเว้าครับผมรูปเงาเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นเท้าแบบว้าวๆเหมือนในแบบสติ๊กเกอร์หรือในอะไรที่เราเคยเห็นการ์ตูนกันนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ในคนที่เท้าแบนราบไปกับพื้นเนี่ยคือเขาเรียกโรคเท้าแบนเนาะเวลาสมมติเปียกน้ำแล้วเหยียบลงไปกับพรมเนี่ยมันจะเป็นเต็มแผ่นเท้าขึ้นมาเลยนะครับผมความเว้าความโค้งเนี่ยมันหายไปนะฮะง่ายๆคือในรองช้ำเนี่ยพอลงน้ำหนักปุ๊บเท้าเราแบนราบกับพื้นเนี่ยแรงที่กระทบลงมาเนี่ยจะทำให้เกิด แรงตึงตัวระหว่างตัวเท้ากับส้นเท้าเนี่ยมากขึ้นนะครับผม
1: ครับ
0: จนถ้ามันมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเสียหายอักเสบแล้วก็อาจจะเกิดเป็นผังผืดแล้วก็พอใช้งานเรื่อยๆมันก็จะวนไปเรื่อยๆมีการอักเสบสะสมเรื่อยๆจนเกิดการฉีกขาดของเอ็นฝ่าเท้าคือการฉีกขาดในที่นี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวันนี้เราเข้าใจว่าถ้าเอ็นฉีกขาดมันจะใช้งานไม่ได้เลยไม่ใช่สมุนไพรนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดการฉีกขาดขึ้นมาแต่เล็กน้อยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสร้างแผลทีละน้อยซึ่งพอมันมีการอักเสบขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการปวดบวมขึ้นมานะครับผมตามแถบของตัวผังผืดใต้ฝ่าเท้านี่แหละนะครับผมพอมันเป็นอักเสบมากๆเนี่ยจุดหนึ่งมันจะเป็นจุดที่ปวดแล้วพอหายไปเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นความผิดปกติที่เริ่มสร้างความรู้สึกรำคาญเบื้องต้นได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยหลังตื่นนอนจะมีเหมือนอาการเจ็บรักแร้นะครับผมเหมือนโดนอะไรแทงที่ส้นเท้าหรือเหมือนแบบปวดแบบปวดแสบร้อนเหมือนโดนของร้อนมาสัมผัสทั้งที่ก็ไม่ได้โดนอะไรนะครับผมบางคนบอกว่าพอลงจากเตียงแล้วได้เดินสักหน่อยดีขึ้นเฉยเลยแต่ก็อาจจะกลับมาเป็นอีกช่วงก่อนนอนหรือว่าช่วงใช้งานอาการก็จะเป็นหายๆอยู่นี้นะครับผม
1: ครับ
0: เขาบอกว่าสาเหตุหลักของโรครองช้ำเนี่ยครับผมมันจะมาจากการใช้งานข้อเท้าที่หนักเกินไปเมื่อกี้บอกฝ่าเท้าเนาะแต่นี่ก็คือข้อเท้าจริงๆก็คือด้วยกันนะครับผมคือถ้าเราดูตามสรีระเนี่ยคือเอ็นใต้ฝ่าเท้าเขาก็ขึ้นมาที่เอ็นร้อยหวายแล้วก็ขึ้นไปที่น่องนะครับผมฉะนั้นเนี่ยการใช้งานไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนเนี่ยมันลงไปข้างล่างอยู่แล้วเดินมากๆวิ่งมากเกินไปนะครับใส่รองเท้าส้นสูงนะครับผมยิ่งสูงมากเท้ามันยิ่งยืดนึกภาพออกนะคุณบรมมันจะเหมือนคนที่ขย่งตลอดเวลาเลย
1: ครับ
0: ใส่รองเท้าส้นสูงใส่รองเท้าพื้นแข็งนะครับใส่นานจนเกินไปนะครับผมหรือแม้กระทั่งผมเลยคนที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับผมแค่เรายืนเฉยเนี่ยน้ำหนักทั้งตัวเนี่ยผมหนักประมาณ110คุณบรมคุณคิดว่า
1: โอเคครับ
0: 105หรือ110โลเนี่ยมันจะลงไปที่เท้าหมดเลย
1: มันก็ลงที่ต่ำสุดเลยแหละอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ครับผมซึ่งพอน้ำหนักตัวมากเนี่ยมันก็มีแรงกดขึ้นมาครับคุณไม่ได้วิ่งคุณไม่ได้ทำอะไรมันก็มีแรงลงไปแหละนะครับผมหรืออย่างบางคนเนี่ยมีลักษณะของ

0: ระดูกเท้าผิดรูปนะครับผมเป็นยิ่งผิดรูปนี่ยิ่งชัดเลยเท้าแบนหรือโก่งมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะถ้าเท้าแบนก็คือโค้งเนี่ยมันจะแนบไปกับพื้นเลยแต่ถ้าเท้าโก่งเนี่ยมันจะเหมือนกับหลังเท้ามันจะงุ้มตัวขึ้นอันนี้เจอยากหน่อยแต่ถ้าเจอก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดได้ในเวลาใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งเฮ้ยอยากเฮลตี้จังแต่ยังไม่ได้เตรียมร่างกายเลยไปออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกไปปั่นจักรยานครับผมถ้าปรับพื้นฐานไม่ดีวอร์มร่างกายไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติหรือการบาดเจ็บได้
1: บาดเจ็บได้ใช่
0: ครับอันนี้มีอันนึงเป็นโรคขออนุญาตใช้คำว่าโรคคนแก่โรคผู้สูงอายุเขาเรียกโรคกระดูกงอกบริเวณกระดูกส้นเท้านะครับผม
1: โอ้ครับเคยได้ยินเหมือนกันครับ
0: เอ็นมันจะผ่านส้นเท้าไปแบบนุ่มๆลื่นๆเลยแต่พอเรามีกระดูกเสื่อมครับกระดูกเสื่อมเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่กระดูกมันพุ่นมันบางกว้างกันไปแต่พอมันเสื่อมเนี่ยร่างกายเขาไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเขาก็จะพยายามทดแทนขึ้นมาแต่บางกรณีมันก็จะเกิดแคลเซียมมาเกาะผิดที่ครับผมทำให้มันเป็นนูนขึ้นมาบริเวณถ้าในกรณีของเรื่องเท้าเนี่ยก็จะขึ้นมาที่ตรงฝ่าเท้าเอ้ยขอโทษครับตรงส้นเท้ามันก็จะกลายเป็นว่าอ๋อมันมีเง่งกระดูกเนี่ยเบียดกับตัวเอ็นอยู่นะครับผมทำให้เกิดความเจ็บปวดเวลาเคลื่อนไหวหรืออะไรได้ง่ายเหมือนกันนะครับหรือไขมันนะครับผมไขมันบริเวณส้นเท้าเนี่ยฝ่อรีบตามอายุนะครับผมถ้าให้นึกภาพง่ายๆส่วนหนึ่งคือเท้าเราเนี่ยที่มันมีความนุ่มๆดีๆเนี่ยคือมันมีไขมันเข้ามาด้วยนะครับผมไขมันไม่ใช่ไม่ดีเนาะให้ความอบอุ่นแล้วก็เป็นเกราะป้องกันให้เราด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าตัวไขมันเนี่ยเขาเสื่อมไปหรือเอาง่ายๆยิ่งเราอายุมากขึ้นเนาะหนังเท้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างหนึ่งที่มันจะค่อนข้างจะแข็งได้เร็วมากนะครับผมความยืดหยุ่นเนี่ยมันจะหายไปนะครับผมตัวกระดูกส้นเท้าเนี่ยหรือเอ็นเนี่ยเขาก็จะติดกับพื้นได้ง่ายมากขึ้นทำให้ปัจจัยต่างๆที่ว่ามาเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมทำให้อุ้งเท้าและฝ่าเท้าเนี่ยได้รับแรงกระแทกทั้งจากความเสื่อมของตัวเองและจากปัจจัยภายนอกจนเกิดเป็นโรครองช้ำต่อมานะครับผมแน่นอนว่าโรครองช้ำเนี่ยไม่ใช่โรคที่อันตรายถึงชีวิตนะครับผมแต่ถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมานะครับผมหนึ่งเลยอาการปวดเรื้อรังนะครับผมบางคนที่บอกเมื่อกี้เอ้ยตื่นนอนปวดมากแต่พอได้เดินสักพักดีขึ้นเพราะมันถูกยืดนะครับผมแต่ในคนที่เป็นหนักๆเนี่ยปวดตลอดวันปวดตลอดวันมีการว่าอ้าวจะทำงานจะไปเที่ยวจะไปเดินจะไปอะไรเป็นปัญหาหมดเลยครับผมซึ่งอันนี้ทรมานจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นจุดรับน้ำหนักเนาะถ้าสมมติว่าคุณพยายามไม่ลงส้นเท้าสุดท้ายเดี๋ยวปลายเท้ามันก็จะมีปัญหาอีกนะครับผมแต่แน่หนึ่งอาการปวดเรื้อรังจะค่อนข้างน่ากลัวในคนที่เป็นเยอะนะครับพอมันมีการปวดแล้วเราพยายามเลี่ยงบริเวณนั้นเนาะสิ่งที่ตามมาก็คือการเดินผิดท่าครับผมการเดินผิดท่าเนี่ยเป็นการตอบสนองของร่างกายเราที่พยายามจะไม่ให้จุดนั้นน่ะที่มันเจ็บอ่ะมันสัมผัสพื้นนะครับกลายเป็นว่าคนๆนั้นเนี่ยอาจจะเดินเอียงหรือลงน้ำหนักผิดจุดเพื่อเลี่ยงอาการปวดกลายเป็นว่าอาจจะมีความผิดปกติอื่นตามมาลองนึกภาพเล่นๆสมมติว่าเราต้องเดินลงเท้าเต็มฝ่าเท้าเนี่ยแต่เราลงแล้วเราเจ็บเราเลยพยายามลองอีกฉันลองยกปลายเท้าขึ้นซิพอยกปลายเท้าขึ้นแล้วเดินมันจะกลายเป็นเหมือนกับเข่าขามันจะตรงนะครับก็จะกลายเป็นอาการปวดเข่าแทนได้หรือปวดสะโพกปวดหลังก็ได้เหมือนกันนะฮะมันเป็นอะไรที่ต่อเนื่องกันเลยนะครับตัวกระดูกงอกที่ส้นเท้าเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุหลักก็จริงแต่มันก็เป็นภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นมาแล้วทำให้การอักเสบรุนแรงได้เพราะถ้าเอ็นอักเสบอยู่แล้วมันมีเง่งกระดูกที่มันไปเบียดเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับ
1: ครับ
0: หรือถ้าสมมุติว่าเป็นเยอะแล้วการอักเสบมันลุกลามครับผมขึ้นไปที่เอ็นร้อยหวายอันนี้จะเริ่มยุ่งแล้วจากที่ปวดฝ่าเท้าอย่างเดียวเริ่มปวดข้อเท้าด้วยนะครับผมหรือหนักหน่อยเอ็นร้อยหวายเนี่ยเขาก็ยึดทั้งใต้ฝ่าเท้าแล้วก็น่องก็ไปมีปัญหาที่น่องอีกนะครับผมยิ่งคนที่เป็นน่องตึงเนี่ยกลายเป็นว่าอ่ะฝ่าเท้าก็ตึงน่องก็ตึงมันก็ขึงเอ็นที่อยู่ตรงข้อเท้าเนี่ยตึงมากขึ้นนะฮะจะกลายเป็นคนที่ยิ่งเดินมันเหมือนเดินแล้วมันกระดกข้อเท้าไม่ได้มันล้มเท่ากับว่ามันอ่ะเท้ามัน จัดรูปไม่ได้ปกติแล้วเสี่ยงพัดตกหกล้มอีกนะครับผมถ้าสมมุติว่าในเราเนี่ยฮะเราก็อาจจะใช้ชีวิตได้พอไหวอยู่ใช่ไหมครับคุณบรรลุน
1: ะครับ
0: ถ้าสมมุติว่าทั้งหมดที่เราพูดมาไปเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเริ่มอันตรายแล้วพอลงเท้าได้ไม่เต็มเนี่ยบางทีมันอาจจะเสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มได้นะครับผมซึ่งไม่ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมถ้าปล่อยไว้โดยไม่รักษาเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโครงสร้างร่างกายต่างๆนะครับผมวันนี้เราปวดข้อเท้าในอีกสัก10ปีเราอาจจะเริ่มปวดข้อสะโพกก็ได้จากการเดินผิดท่าขึ้นมานะครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เราจะรู้ๆกันว่าโรคข้อสะโพกนี่เป็นระทรมานมากนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมรู้จักเนี่ยมันต้องเขาต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเลยนะครับเพราะผิวข้อสะโพกมันเสื่อมนะครับส่วนหนึ่งก็จากน้ำหนักตัวนั่นแหละแต่ว่าการเปลี่ยนข้อสะโพกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วจบเลยเนาะมันก็จะมีในเรื่องของความเข้ากันของร่างกายแผลผ่าตัดจุกจิกมากมายเลยนะครับผมลองช้ำทำให้เกิดปัญหามากกว่าที่เรานะครับผมในหมู่นักวิ่งเนี่ยก็โรคนี้ก็จะเป็นโรคนึงที่เกิดความฮิตเหมือนกันนะครับผมก็คือมีการอักเสบใต้ฝ่าเท้านะครับผมแล้วก็มักจะเป็นกับตัวผังผืดที่ยึดใต้กระดูกส้นเท้าอาการคล้ายกันเลยนะครับหมู่นักวิ่งก็ตรงตัววิ่งเยอะวิ่งเนี่ยการลงน้ำหนักของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่พอมันมีความเร็วเข้ามาเนี่ยเท้ามันก็จะถูกยืดตลอดเวลานะครับในนักวิ่งเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคนปกติเลยถ้าคนปกติเนี่ยก่อนหลังตื่นนอนจะปวดพอเดินสักพักจะดีของนักวิ่งก็เหมือนกันนะครับช่วงจังหวะเริ่มวิ่งเนี่ยอาจจะรู้สึกปวดหน่อยแต่พอวิ่งไปในระยะหนึ่งเนี่ยอาการจะดีขึ้นแต่ก็จะกลับมาปวดอีกไม่หยุดวิ่งนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาดูดีๆมักจะพบในผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับผมสาเหตุเนี่ยก็สรุปมาอีกทีหนึ่งนะครับผมน้ำหนักตัวที่มากเกินนะครับผมแล้วก็ยืนระหว่างวันผู้ที่ต้องยืนทำงานเนี่ยอันนี้เจอบ่อยโรงงานนะครับผมหรือยืนทำอาหารอะไรเงี้ยจริงๆยืนทำอาหารก็จะมีโรคคอโรคบ่าอะไรอีกแต่อันนี้ก็จะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการลงน้ำหนักตัวน้ำหนักตัวมากนะครับผมตัวนี้ก็มีผลเหมือนกันนะฮะสวมใส่รองเท้านะครับผมรองเท้าพื้นแข็งรองเท้าที่รัดรูปจนเกินไปนะครับผมแล้วก็กิจกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้สมมุติว่าเราเริ่มอยากควบคุมร่างกายเขาเรียกอะไรปรับสุขภาพโดยการออกกำลังกายถ้าคนอยู่ดีไม่เคยออกกำลังกายเลยไม่ยืดไม่เหยียดไปวิ่งเนี่ยอันนี้จะเริ่มเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนก็จะสร้างความเจ็บปวดได้หรือปัจจัยอย่างเช่นตอนแรกก็ไม่ปวดหรอกเดินในบ้านเท้าเปล่าแต่ไปมาเริ่มปวดแล้วออกไปข้างนอกก็ยังถึงเท้าก็ดีหน่อยแต่พอกลับเข้าบ้านก็จะเริ่มปวดมากขึ้นนะครับเป็นร้อยหวายยืดนะครับผมแล้วก็มันจะมีโรคข้อบางอย่างเหมือนกันที่ไปส่งผลได้นะครับก็อย่างเช่นเรื่องของรูมาตอยนะครับผมหรือเป็นพวกไขสันหลังอักเสบเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติตรงนี้ได้เหมือนกันมันก็จะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมีการอักเสบนะครับจุดที่มีปัญหาส่วนใหญ่มันจะเป็นจุดที่เป็นจุดข้อต่อนะครับผมก็จะรวมถึงข้อเท้าเข้าไปด้วยนะครับผมเท้าแบนเท้าโป่งยังคงยึดตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะทีนี้สมมติว่าคุณผู้ฟังหรือมีคนรู้จักที่มีอาการอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างแรกที่เราควรจะทำเลยเมื่อมีอาการเหล่านี้เนาะให้ลองสังเกตดูก่อนนะครับผมว่ามันกิจกรรมเนี่ยอาการปวดเนี่ยมันสัมพันธ์กับกิจกรรมอะไรในชีวิตประจำวันนะครับผมการใช้งานหรือเปล่านะครับผมหรือมันเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างงี้นะฮะเบื้องต้นถ้าเราลองสังเกตอาการและเราเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมันมีแนวโน้มที่จะใช่แล้วถ้าเราไปพบแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจประเมินนะครับให้ลองเดินให้ดูนะครับผมดูจุดกดเจ็บนะฮะสิ่งสำคัญเลยก็คือมันจะได้รับการรักษาควบคู่มาด้วยนะครับผมจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าลองช้ำรอไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผู้ไข้ก็อยากจะบรรเทาให้เร็วที่สุดนะครับผมหลักๆเนี่ยถ้าเราไปพบคุณหมอแผนปัจจุบันด้วยเรื่องของอาการปวดฝ่าเท้าหรือลองช้ำเนี่ยฮะคุณหมอมักจะเริ่มที่การให้ปรับพฤติกรรมนะครับผมแล้วก็ให้ทานยาลดการอักเสบนะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็จะเจอปัญหาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันบางคนทานยาละปุ๊บดีขึ้นไปทำต่ออันนี้เริ่มแล้วก็มีอาการอีกอันนี้เริ่มน่ากลัวเพราะบางทียามันระงับปวดพอเราไปทำกิจกรรมเหมือนเดิมเฮ้ยเราไม่ปวดเราทำงานได้เต็มที่กลายเป็นว่ามาหาหมออีกทีเป็นหนักกว่าเดิมซึ่งแปลว่าเราต้อง ช่วงที่เราเจอหมอหรือรักษาเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องกิจกรรมเราด้วยนะฮะถ้าเกิดได้ยาก็ต้องพักการใช้งานด้วยจะดีมากนะครับผมอย่างที่สองเนี่ยเขาก็อาจจะมีการใช้อุปกรณ์เสริมขึ้นมานะครับอย่างโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของหน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับผมก็คือมีกายภาพกิจกรรมบำบัดแล้วก็กายอุปกรณ์นะครับในกรณีที่คุณหมอเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะเท้าแบนหรือเท้าโก่งเนี่ยทำให้การลงน้ำหนักเนี่ยมันเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาเขาก็อาจจะใช้ตรงเนี้ยส่งไปหากายอุปกรณ์นะครับเพื่ออาจจะทำอุปกรณ์เสริมอุ้งเท้าให้มันมีความเหมาะกับพื้นรองเท้ามากขึ้นนะครับผมหรือทำแผ่นรองรับเท้าเนี่ยให้มันเสมอกันมากขึ้นตรงนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะมีลักษณะของข้อที่ไม่เท่ากันตรงนี้เขาก็อาจจะเสริมรองเท้าก็ได้เสริมส้นอะไรเงี้ยนะครับผมทำให้การลงรองเท้าทั้งสองข้างเนี่ยมันมีความเสมอกันมากขึ้นนะฮะอย่างคุณหมอกายภาพบำบัดเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการทำกายภาพอย่างเช่นการฝึกยืดขานะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพอมันเป็นเอ็นเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยการยืดเนี่ยจะค่อนข้างให้ประสิทธิภาพได้ค่อนข้างดีนะครับผมอีกอันนึงที่มักจะพบนะครับคือถ้าทำทุกอย่างมาแล้วกินยาแล้วเสริมส้นแล้วทำกายภาพไม่ทุเรามักจะไปที่เรื่องของการใช้การฉีดยาก่อนนะครับผมการฉีดยาเนี่ยที่มักถูกพูดถึงเลยก็คือจะเป็นการฉีดพวกสเตียรอยนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยการฉีดเนี่ยก็จะช่วยให้มันทุเลาลงนะครับผมแต่ว่าก็ต้องปรับพฤติกรรมอยู่ดีนะครับผมการฉีดไม่ได้ทำให้หายขาดแต่ว่าก็ช่วยลดความรุนแรงได้นะครับผมในกรณีที่พูดถึงการผ่าตัดก็ยังไม่ชัดเจนมากแต่หลักๆ ก็คือจะไปในทางของการผ่าตัดเอาตัวเรื่องของกระดูกงอกอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันเป็นปัญหาเยอะนะทีนี้มาดูในมุมมองของแผนไทยบ้างนะครับผมในมุมมองแผนไทยเนี่ยจริงๆเรื่องของรองช้ำเนี่ยแผนไทยเราก็มีโรคนี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับผมเราเรียกมันว่าลมปลายปัตตคาต้นเท้านะครับผมหรือโรคที่เลือดและลมเนี่ยไหลเวียนไม่สะดวกที่บริเวณของฝ่าเท้านะครับผมก็จะมองว่าเหมือนกับไฟลมเนี่ยมันเยอะนะครับผมทำให้มันเผาเลือดแห้งนะครับเกิดการอั้นของเลือดนะครับผมเยอะนะครับผมพอมันแห้งมันร้อนเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยมันก็จะถูกรัดนะครับผมยิ่งใช้งานมากก็ยิ่งเป็นเยอะมากขึ้นการเดินยืนการกระโดดลงจากที่สูงความเสื่อมการเล่นกีฬามีผลหมดเลยนะฮะในที่นี้เนี่ยพอมันเป็นอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยการรักษาของโรครองช้ำหรือลมปลายปัตตคาต้นเท้าของแผนไทยเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมหนึ่งเลยเนี่ยก็คือการนวดรักษานะครับผมการนวดรักษาเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของการกดจุดการช่วยยืดเหยียดขึ้นมานะครับผมเพื่อทำให้เลือดและลมเนี่ยไหลเวียนสะดวกขึ้นแล้วก็ทำให้ความตึงตัวของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยคลายตัวลงนะครับแน่นอนว่าการนวดเนี่ยไม่อภิรมย์แน่นอนนะครับผมก็อาจจะเกิดความเจ็บแน่นอนเพราะว่ามันมีความต้านนะฮะเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของการใช้การประคบหม้อเกลือหรือการประคบสมุนไพรเนี่ยร่วมด้วยนะครับผมหรือสมมติว่าคุณผู้ฟังอยู่บ้านเนี่ยถ้าเรามีสมุนไพรเครื่องต้มยำอย่างเช่นตะไคร้มะกรูดนะครับผมเอาเป็น2อย่างนี้แล้วกันเนาะหรือมีอย่างปลูกไทรปลูกขมิ้นไว้เนี่ยเราก็สามารถเอามาโขลกแล้วก็เอามาใส่เป็นเหมือนกับกะละมังเนาะแล้วก็ทำเป็นยาแช่เท้าก็ได้เหมือนกันนะครับผมความร้อนเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อกับเอ็นเนี่ยคลายตัวได้ดีนะครับผมน้ำที่แช่ก็ไม่ควรร้อนมากจนเกินไปนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดอาการลวกหรือพองได้ง่ายนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยพอมันมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวนะครับผมถ้าเราเป็นเบาหวานหรือคนที่เรารู้จักเป็นเบาหวานแล้วเราจะไปแนะนำเขาเรื่องรองช้ำเนี่ยเราก็ต้องช่วยระวังนี่เขาด้วยนะครับเป็นไปได้เนี่ยถ้าเป็นเท้าเบาหวานเนี่ยผมไม่แนะนำให้แช่เท้าด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยแยกแยะความรู้สึกร้อนเย็นไม่ได้ชัดเจนแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการเบิร์นได้ง่ายนะครับผมถ้าทางที่ดีก็อาจจะไปนวดเป็นกิจลักษณะที่สถานพยาบาลที่มีแพทย์แผนไทยรองรับก็ดีเหมือนกันนะครับผม
1: ครับ
0: หรืออย่างภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยที่มีมานานก็คือเรื่องของการเหยียดกินแกงนะครับผม การเหยียบดินแดงเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นวิถีของหมอพื้นบ้านที่มีมานานมากนะครับเขาจะเอาอิฐแดงเนี่ยไปเผาไฟนะครับผมเผาจนร้อนเลยพอร้อนมากๆเขาเอาใบพระพึ่งมาหุ้มใบพระพึ่งเนี่ยก็มีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยลดอักเสบนะครับผมแล้วก็มักจะเอามาทำเป็นตัวใบที่ใช้ห่อลูกประคบหม้อเกลือนะครับผมซึ่งแนะนำว่าต้องถ้าจะทำตัวนี้ให้ไปอยู่ในการดูแลของแพทย์แผนไทยจะปลอดภัยสุดนะครับแพทย์แผนไทยคุณหมอพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่เขาดูแลเรื่องนี้มาจริงๆนะฮะก็เขาก็จะใช้ทาน้ำมันนะครับผมบนใบพระพึ่งแล้วก็ทาที่เท้าผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยเอาเท้าเนี่ยไปวางบนอิฐนะครับผมจนกว่าอิฐเนี่ยจะหายร้อนเลยนะครับผมง่ายๆก็คือมันเป็นทฤษฎีที่มีการใช้ความร้อนเนี่ยความจริงๆความร้อนของการเหม่งมอกเกลือหรือว่าการใช้อิฐแดงเผาเนี่ยมันจะเป็นความร้อนลึกครับผมมันก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้แล้วก็พอมันมีน้ำมันเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำมันมันเหมือนไปเติมความชุ่มให้ดินนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหัตถการหนึ่งที่เหมาะกับเรื่องรองช้ำมากๆนะครับแล้วก็อย่างของแผนไทยเนี่ยจริงๆเราก็จะมีทั้งในเรื่องของยาใช้การใช้ยาสมุนไพรนะครับมีอย่างเถาวัลย์เกลี้ยงนะครับผมมียาใช้ภายนอกอย่างเช่นน้ำมันกระดูกไก่ดำสเปรย์กระดูกไก่ดำนะครับผมใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยก็อาจจะต้องสอบถามแพทย์แผนไทยที่อยู่ใกล้บ้านหรือโทรมาติดต่อกันก่อนได้นะครับ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวจะเนี่ยจริงๆก็จะมีในเรื่องของการยืดเอ็นยืดฝ่าเท้ามาฝากกันด้วยนะครับผมเป็นท่าง่ายๆนะครับนึกภาพแล้วทำตามได้ง่ายเลยนะครับผมอย่างแรกผมเสนอตัวนี้ก่อนตอนนี้มันจะค่อนข้างฮิตเลยคุณบรรลมก็คือเก้าอี้ตาแหวกเนาะ
1: อ๋อครับผมเป็นชั้นๆใช่ไหม
0: ใช่ครับผมจะชอบเรียกเมื่อก่อนจะรู้จักคำว่าเก้าอี้ตาแหวกเนี่ยผมจะเรียกว่าไม้ฉาก
1: ครับ
0: มันจะเป็นเหมือนไม้สามเหลี่ยมที่เหมือนกับยืนชันเนาะครับผม
1: ตั้ง
0: เขาจะได้ใช่เขาก็จะค่อนข้างเหมาะกับเรื่องนี้เลยเพราะว่าเวลามันมีอาการตึงที่ขาด้านหลังเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือการกระดกปลายเท้าขึ้นนะครับผมการกระดกปลายเท้าขึ้นเนี่ยมันทำให้เอ็นยืดแต่แน่นอนว่าพอเราทำด้วยตัวเองเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้ไม่มากพอโดยไม่มีอุปกรณ์เก้าอี้ตาแหวกเนี่ยเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เหมาะมากๆนะครับผมคือคุณผู้ฟังเอามาใช้เนี่ยแค่ขึ้นไปยืนบนตัวเนี้ยสักประมาณ10-15วินาทีเนี่ยก็ถือว่าช่วยยืดได้เยอะเลยนะครับผม
1: ครับ
0: แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีคำเรียกอื่นไหมนะแต่ผู้นี้คนส่วนใหญ่เขาจะบอกว่ารู้จักนะครับผมก็แนะนำให้มีติดบ้านไว้สำหรับผู้ที่มีอาการตึงฝ่าเท้าหรือว่าเดินเยอะยืนนานอะไรเงี้ยทำหลังตื่นนอนทำก่อนอาบน้ำนอนอะไรเงี้ยก็จะเป็นการยืดร่างกายที่ดีมากนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเรายังไม่มีของเราอยากทำด้วยตัวเองทำได้อย่างไรบ้างวันนี้ก็จะมีท่ามาฝากกันนะครับผมท่านี้ทำง่ายครับผมนึกภาพตามแล้วไปได้เลยแต่ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่มีอุปกรณ์อยู่ใกล้ตัวก็สามารถทำได้เลยนะครับอุปกรณ์จริงๆมีไม่กี่ท่าที่ต้องใช้นะครับอย่างแรกเนี่ยเราเตรียมมาแค่ผ้าขนหนูหรือผ้าห่มผ้าขนหนูดีกว่านะครับเหยียดยาวๆเนี่ยนั่งเหยียดขานะครับผมเหยียดข้างหนึ่งเนี่ยเหมือนนั่งขัดสมาธิก่อนแล้วเหยียดขาข้างหนึ่งเนี่ยไปข้างหน้านะฮะแล้วก็เอาผ้าขนหนูเนี่ยเอามาคล้องปลายเท้าแล้วปลายทั้งสองข้างเนี่ยมือเราจับไว้แล้วก็ค่อยๆออกแรงดึงผ้าที่มันลั้งปลายเท้าเราเนี่ยเข้าหาตัวนะครับผมพอรู้สึกว่าน่องด้านหลังเนี่ยตึงก็คือให้ยืดค้างไว้ประมาณ15-20 วินาทีนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยืดฝ่าเท้ายืดข้อเท้ายืดน่องแล้วนะครับผมพอเราทำเสร็จข้างหนึ่งเราก็ครับเปลี่ยนกับอีกข้างหนึ่งข้างที่เหยียดก็งอเข้ามาข้างที่งอก็เหยียดออกไปนะครับผมก็ผ้าขนหนูเนี่ยคล้องที่ปลายเท้าแล้วก็ยืดเข้าหาตัวนะครับผม15-20 วินาทีนะฮะออกแรงแค่ไหนเอาแค่พอตึงนะครับผมท่าที่สองเนี่ยจะเป็นท่าที่ใช้ในการยืดเหมือนกันนะครับให้ยืนหันหน้าเข้าหากำแพงนะครับใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยเหมือนยันกำแพงไว้นะครับผมแล้วค่อยๆเหยียบขาข้างที่จะยืดเนี่ยไปไว้ข้างหลังนะครับผมให้ห่างออกไปแต่ว่าต้องไม่เปิดส้นเท้านะครับผมให้เท้าเนี่ยติดพื้นตลอดเวลาเลยนะครับพอเราค่อยๆเหยียดออกไปเนี่ยน่องกับเอ็นร้อยหวายเนี่ยจะยืดนะครับผมแล้วเราก็ค่อยๆเหยียดขาลงไปพอเหยียดขาปุ๊บเนี่ยตัวอาจจะย่อลงนิดนึงก็ได้เพื่อให้ขาตึงนะฮะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับ อันที่สามเนี่ยมันจะต่อจากท่าเมื่อกี้ก็คือพอเรายันกำแพงแล้วเหยียดขาไปด้านหลังข้างนึงเนี่ยให้งอเข่าข้างหลังเล็กน้อยนะครับผมโดยที่ต้นเท้าเนี่ยยังติดพื้นอยู่ตรงนี้มันจะทำให้ยืดตัวน่องกับตัวข้อพับเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับผมอันที่สามง่ายครับผมสมมติว่าคุณเป็นคนชอบดูทีวีนะครับผมเอาลูกเอาขวดน้ำเนี่ยหรือลูกเทนนิสนะครับผมมาวางไว้ที่พื้นแล้วก็เอาเท้าเนี่ยวางนะครับผมแล้วก็คลึงไปคลึงมาได้เลยนะครับผมมันก็จะเป็นการทำที่ง่ายเหมือนกันลองนึกภาพตามว่าเรานั่งดูทีวีอยู่แต่เราขาเราเนี่ยวางอยู่บนขวดน้ำจริงๆผมแนะนำเป็นขวดที่ค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับผมถ้าเป็นขวดแก้วก็อาจจะต้องมีแบบพื้นพรมเนี่ยรองหน่อยขวดจะได้ไม่เสียงแตกเนาะหรือจริงๆใช้เป็นลูกเทนนิสเนี่ยก็ง่ายครับผมเอาลูกเทนนิสวางแล้วก็เอาเท้าเหยียบแล้วก็คลึงไปมามันก็จะช่วยให้แรงกดของลูกเทนนิสเนี่ยมันช่วยยืดฝ่าเท้าเรานะครับผมอีกท่าหนึ่งนะครับผมก็คือท่านั่งห้อยขานะครับผมเรานั่งห้อยขาบนลงพื้นนะครับผมข้างที่มีอาการปวดเนี่ยให้วางผ้าบนตักอีกข้างหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยใช้มือนะครับผมจับที่นิ้วเท้านะครับผมแล้วก็กระดกขึ้นไปนะครับผมก็คือเหมือนเรานั่งไข่นั่งไข่ห้างแต่ว่าขาอยู่ข้างบนนะครับแล้วเอามือเนี่ยค่อยๆออกแรงดึงปลายเท้านะครับผมให้มันกระดกปลายเท้ามากขึ้นมันก็จะเป็นการยืดที่ใต้ฝ่าเท้าแล้วก็ยืดเอ็นไปด้วยนะครับก็ดึงแล้วที่เราดึงไหวนะครับผมดึงก็คือเหมือนกับให้เท้ามันกระดกขึ้นนะฮะทวนอีกทีนะครับท่าแรกเนี่ยก็คือท่ายืดโดยใช้ผ้าขนหนูนะครับผมก็คือเหมือนนั่งขัดสมาธิแต่เหยียบขาออกไปทีละข้างทำข้างไหนก็เอาผ้าไปคล้องข้างนั้นแล้วก็จับปลายผ้าทั้งสองข้างแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนะครับท่าที่สองเนี่ยก็คือยืนหันหน้าเข้าหากำแพงนะครับเอามือยันกำแพงไว้แล้วค่อยๆเหยียดขาที่จะยืดเนี่ยออกไปโดยที่ส้นเท้าไม่เปิดนะครับผมพอเริ่มตึงแล้วก็ให้ค้างไว้เลย 15-20 วินาทีนะครับต่อมาเนี่ยถ้าเราจะยืดบริเวณต้นน่องกับข้อพับเนี่ยก็ค่อยๆย่อตัวลงนะครับผมแต่เท้ายังติดพื้นอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอันที่สี่เนี่ยก็คือการเอาวัตถุทรงกลมนะครับผมเป็นลูกเทนนิสก็จะดีหน่อยนะครับผมก็เอามาคลึงที่เท้าในเวลาที่เรานั่งอยู่นะครับและยังสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนนั่งห้อยขานะครับผมแล้วก็เอาเท้าที่ต้องการยืดเนี่ยมาวางตักนะครับผมแล้วก็ค่อยๆออกแรงยืดนะครับผมดึงปลายเท้ากระดกยืดนะครับเพื่อยืดเอ็นไว้ครับผมทีเนี้ยการฟังตรงเนี้ยมันก็อาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับผมแนะนำเลยว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนี่ยมีอาการเหล่านี้แล้วยังไม่อยากไปพบหมอเป็นเรื่องเป็นราวสามารถปรึกษาแพทย์แผนไทยใกล้บ้านก่อนได้นะครับผมแพทย์แผนไทยใกล้บ้านเนี่ยก็จะมีทั้งแพทย์แผนไทยที่อยู่ตามโรงพยาบาลเสริมสุขภาพส่วนตำบลเนาะหรือเรียกกันอนามัยนะครับหรือเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะครับผมหรือก็เป็นโรงพยาบาลจังหวัดอะไรเงี้ยที่เป็นโรงพยาบาลใกล้ตัวที่มีแพทย์แผนไทยรองรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลรัฐนะฮะก็ไปลองปรึกษาก่อนได้นะครับผมจริงๆได้หมดเลยนะแผนไทยกายภาพฝังเข็มนะครับผมขอแค่เราไปหาเขาเนี่ยเราก็จะได้คำแนะนำเบื้องต้นหรืออาจจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็ได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยู่ใกล้จังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมอาจจะโทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับเพื่อลองคุยลองปรึกษากันดูนะฮะก็ติดต่อมาได้เลยที่085นะครับ391นะครับผม2255นะครับ0853912255นะครับผมอีกช่องทางนึงก็จะเป็นคลินิกออนไลน์นะครับคลินิกออนไลน์เนี่ยเราก็จะบริการให้คำปรึกษานะครับผ่านช่องทาง LINE application นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมแต่ว่าถ้าต้องการปรึกษาใช้ยาสมุนไพรเนี่ยก็มีบริการส่งนะครับผมมีค่าส่งต่างหากแล้วก็ค่ายาก็จะเบิกไม่ได้นะฮะก็สามารถทักไปได้ที่แอดไลน์นะครับตัว S sign ตัว A ตัว B ตัว H T H A I M E D นะครับ A B S T H A I M E D นะครับผมโอเคครับคุณบรรลงเดี๋ยว
1: พักเลยใช่ไหมครับ
0: ได้เลยครับ
1: โอเคครับให้ทางหมอปอนอาจารย์ปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยพักนะหลังจากที่ให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังเบรกครับหลังจบสปอร์ตผู้ฟังที่มีข้อสงสัยนะในประเด็นที่ คุณหมอปอนพูดคุยไปนะครับหรือว่าจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเรื่องราวของสมุนไพรอื่นๆในแนวทางไปภูเบศเดี๋ยวโทรเข้ามาได้หลังเบรกครับหลังเบรกครับเบอร์เดียว02-290-0473จดเบอร์เซฟเบอร์ไว้นะฮะ02-290-0473หลังสปอร์ตนะโทรเข้ามาได้ครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ไปทำอะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะแตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
2: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
1: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
2: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดี
2: รถมาแล้วไปกันไปกัน
3: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ผมต้นไม้ครับผมต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: ต้องเจอฟ้าทลายยุง
7: ฟ้าทลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
8: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศโอเคครับจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับหมอปอนมาเลยครับวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเลยนะฮะผู้ฟังโทรมาแล้วโทรจากไหนครับ
9: ลำปางใช่
8: ลำปางคุยกับหมอปอนได้เลยครับเชิญครับ
9: ยายอยากจะถามว่าจะท้อนหรือว่าอะไรนะมันมีโปรเทสเซียมสูงไหมคะคุณหมอ
10: จะท้อนหรอ
9: จะท้อนมีไหม
10: ครู
8: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งวันนี้มันเป็นเรื่องของหลักโภชนาการเดี๋ยวต้องดูข้อมูลนิดนึงกระท้อน
10: คือตอนนี้เรากังวลประเด็นไหนครับมีแพทย์ห้าม
8: มาโดนเรื่องไตใช่ไหม
9: ยาอยากทราบว่ายาอยากกินกาแฟทำไมกล้ากินนะจ๊ะ
8: ทำไมถึงไม่กล้ากินจ๊ะ
9: ยา
10: เป็นโรคไต
9: โปรตีนเสี่ยงจ๊ะจะยาโปรตีนเสี่ยงสูงอ่ะเคยถึงมันเป็นโรงพยาบาล
8: เคยเป็นมีปัญหาเรื่องโปรตีนเสี่ยงสูงแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลหมอก็เลยให้กินเลือกกินอะไรที่ไม่มีให้หลีกเลี่ยงโพแทสเซียมนะอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงใช่ไหม
10: กระท้อนติด
8: แล้วก็เลยอยากจะกินกระท้อน
9: จ้า
8: โอเคเชิญอาจารย์ครับ
10: คือจริงๆกล้วยกระท้อนเนี่ยก็จะติดอันดับอยู่ในตัวเนื้อของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นโพแทสเซียมสูงจริงๆนะครับผมถ้าเรามีความเสี่ยงในลักษณะของเป็นผู้ป่วยโรคไตนะครับผมที่เป็นไตเสื่อมเนี่ยหรือว่าเป็นเบาหวานเนี่ยครับก็อาจจะต้องระวังในผลไม้ชนิดนี้พอสมควรเหมือนกันนะครับผม
8: จะกินเยอะไหมล่ะจะกินเยอะไหม
10: นั่นแหละสิ
8: อยากมากสักสองคำได้น่ะ
10: ถ้ากินเล็กๆน้อย
8: ๆอยากจริงๆก็สองคำมันก็เบื่อแล้วกระท้อนน่ะ
9: อ๋อจ
8: ้ากินเล่นๆนิดๆเดี๋ยวกินนิดหน่อยไม่เป็นไรครับแต่จะกินลูกเป็นลูกใหญ่ๆ2ลูก3ลูกกันอันตรายหน่อยครับครับ
9: ยายจ้าสิรอจ้าก็คือมีผัก
8: เดี๋ยวฟังยายเดี๋ยวฟังอาจารย์ต่อนิดอีกนิดนึงนะ
10: คือผมจะบอกว่ากระท้อนเนี่ยจริงๆมันขาดเนื้อมันไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ว่าพอเนื้อไม่เยอะเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้คนหลายๆท่านเนี่ยเลือกที่จะทานในปริมาณที่มากขึ้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็ถ้าเราเป็นเราก็ทานแต่น้อยได้นะครับอย่าไม่ต้องกดดันตัวเองว่านี่ห้ามกินเลยเดี๋ยวมันจะเครียดนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเป็นขออนุญาตถ้าเราเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นโรคไตเยอะอะไรเงี้ยนะก็อาจจะแบบพอแตะๆเลยอ่ะเอาแค่ให้หายอยากนิดหน่อยให้ได้สัมผัสนะครับผม
9: หมอจ่ายาไม่กล้ากินเลยยาสาวคุณหมอจะโอเวอร์ทักยาอะไรแล้วนะฝากผมที่บางอย่างเลยจะไม่ฝากกินแล้วล่ะ
11: กินได้ได้อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ
9: อายุ70แล้วจ้า
11: 70แล้วอย่างกระท้อนเนี่ยสมมติกระท้อนอยากกินจริงๆเนี่ยก็สักชิ้น2ชิ้นพอให้รู้รสได้
10: หว
11: านอาหารผลไม้ต่างๆถ้าอยากกินจริงๆอยากจริงๆก็สักนิดสักหน่อยพอแก้อยากอะไรเงี้ยพอได้ครับจะชีวิตมันจะได้พอมีความสุขบ้างงดไปหมดมันก็แย่เหมือนกัน
10: คือต้องพูดแบบนี้เนาะคือกระท้อนเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวร้ายนะครับผมแล้วที่สำคัญคือกระท้อนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผลไม้หรือผักที่มีโพแทสเซียมเยอะนะครับผมพูดง่ายๆก็คือถ้าเราทานอย่างอื่นไปบ้างแล้วเนี่ยหรือคือจริงมันมีอย่างอื่นที่มันมีโพแทสเซียมด้วยเหมือนกันถ้าเราระวังเนี่ยเราจะต้องลองมาเจาะดูนะครับผมเขาบอกว่าผักสีเข้มเนี่ยก็มีได้เหมือนกันผักคะน้านะครับผมหรือผลไม้เนี่ยนอกจากกระท้อนเนี่ยกล้วยส้มทุเรียนเขาก็มีนะอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือผักอื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมขออนุญาตอย่างนี้อันนี้มีลูกมีหลานอยู่ฟังด้วยไหม
9: ไม่มีจ้ายายฟังเองแล้วก็มันเอ็ดจ้าจ้าและต้องผักขจรอะไรอย่างนี้มีไหมคะคุณหมอ
10: ผักอะไรนะครับ
11: ผักขจรผักขจรคล้ายๆสโหน่ครับ
9: ดอกขจรมันแป
10: ลกเริ่มไม่แน่ใจขอโทษจริงๆครับผม
11: อยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครยายอยู่กับใครเนี่ย
9: ก็ลูกหลานอยู่จ้า
11: อ๋อให้ต้องให้ลูกหลานเสิร์ชเถอะง่าย
10: ๆใช่คือถ้าลูกหลานอยู่ด้วยผมแนะนำแบบนี้คืออาจจะลองดูเป็นแบบดูเป็นอาหารที่มันมีโพแทสเซียมต่ำคือบางอย่างเนี่ยมันทานในปริมาณที่มากเขาก็ยังไม่ได้ให้โพแทสเซียมสูงเลยนะครับของเราอ่ะต้องระวังนะครับผม
9: ต้องตาด่าครับคุณหมอมากกว่าจ้
11: า
10: แล้วถ้าคุณหมอนัดต่อเนื่องก็ต้องพบคุณหมอเรื่อยๆด้วยนะ
9: ค่ะ
11: ครับจดเดี๋ยวให้เดี๋ยวนี้คุณยายก็ให้ลูกหลานจดไอตัวผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงจดใส่กระดาษไว้เลยนะให้ลูกหลานเซิร์ชใน Google อะไรก็ได้แล้วก็เราก็จดไว้นะตัวที่มันจดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าอยากกินก็กินได้นิดหน่อยส่วนในตัวที่มันไม่ค่อยมีโพแทสเซียมหรือโพแทสเซียมน้อยเนี่ยก็สามารถกินได้เยอะขึ้นถี่ขึ้นให้จดไว้ให้เลยเราจะได้ดูตรงนั้นได้นะโอเคจ้าสวัสดีจ้า
9: คุณหมอมากจ้าความรู้ด้วยนะ
11: ครับดีครับดีครับดีครับให้ลูกหลานช่วยต้องให้ลูกหลานช่วยนะมันเยอะมากครับ
10: ใช่
11: เดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวไม่จบ
10: บางทีกดดันตัวเองเรื่องกระท้อนแต่ไปกินอย่างอื่นนี่ก็ได้เหมือนกันนะ
11: ใช่
10: แล้วเพียง
11: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับถามได้เลยครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะเราจะถามคุณหมอว่าเพราะนั้นฟังอาจารย์อาเขาพูดถึงเรื่องฝีนะคะต้องของเราภายโควิดเป็นอะไรคะย่าหวานหรือย่าปักกิ่งอะไรคะฟังไม่แน่ใจค่ะ
10: อะไรนะครับครับก่อนถามย่าหวาน
12: นะครับเป็นฝีใช้อะไรคะ
11: จะ
12: รักษาวันน
11: ั้นไม่เป็นไรไม่ต้องถามไม่ต้องเอ่ยถึงอาจารย์อาเลยเพราะว่ามันคนละสูตรกันเป็นฝีที่ไหนเป็นฝีอะไรครับ
12: ไม่รู้มันเป็นแบบจะเป็นหัวตอนนี้ประธานตนก็ไปทานยาฆ่าเชื้อนะคะ
11: แต่มันยังไม่ยุบอีกเหรอตั้งนานเลยนะ
12: มันจะโอ้ยเป็น3รอบแล้วค
11: ่
12: ะ
11: ไม่ไอ้ที่มันเป็นน่ะมันยุบยังที่ถามเขาที่แล้วอ่ะ
12: ประมาณครึ่งค่ะ
11: ยุบไปครึ่งนึงแล้วกินยาปฏิชีวนะหมดแล้ว
12: 60เม็ดแล้วค่ะยา
11: โอ้โหฮะ กินยาปฏิชีวนะไป60เมตรใช่หรอ
13: จ
11: ้
13: า
11: ก็
13: คงให้ร้านยาคงให้อย่างนั้นน่ะครั้งละ20เมตร20เมตร
10: ไปร้านยาหรือไปหาหมอนะครับขอโทษนะครับ
13: ไปเภสัชร้านยายาเภสัช
11: ครับไปหาร้านยาและเภสัชจัดให
10: ้อ๋อคือผมคุยงี้ก่อนนะครับฝีเนี่ยมันคือเป็นการติดเชื้อประเภทหนึ่งนะครับแล้วแสดงออกที่ผิวหนังนะถ้าสมมติว่าอาการมันไม่ดีขึ้นขนาดนี้ตอนนี้ผมให้หักเรื่องยาสมุนไพรออกไปก่อนเลยแล้วลองไปพบคุณหมอผิวหนังดูดีกว่านะครับผมเพราะเราฝีเนี่ยถ้าเป็นนานมากๆแล้วยากินตั้งนานขนาดนี้ไม่ทุเลาเนี่ยอาจจะต้องลองไปให้คุณหมอเขาประเมินดูหน่อยนะว่ามันอาจจะเป็นโรคอะไรเฉพาะหรือเปล่า
11: ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีต้องไปให้หมอไปพบหมอสมุนไพรอาจารย์แนะนำว่ามันอาจจะไม่
10: ถ้าใช้เบื้องต้นก็อาจจะเป็นยาภายนอกเพื่อลดอักเสบแต่ก็พอมันเป็นหัวฝีผมก็ไม่อยากให้เอาอะไรไปทาเขาอีกเหมือนกัน
11: ใช่
10: นะคร
11: ับ
13: เพราะเขาเคยเจอว่าเนี่ยพอดีฟังอาจารย์พูดมันอาจารย์อาพูดมันตรงกันเลยค่ะตรงกับคนอื่นก็เป็นแบบนี้เขาบอกกินยาฆ่าเชื้อตั้งนานเสร็จแล้วต้องกินอะไรไม่ได้ยาปักตึงกับยาหวานนะคะพอดีเขาหายก็เลยอยากจะถามนะคะ
11: มันคนละคนมันไม่เหมือนกันนะครับคุณน้าครับคนหนึ่งก็เคสหนึ่งบางทีแนะนำไปก็อาจารย์ครับ
13: กินไอ้นี่อาหารน้ำเหลืองเสีย
10: คือถ้าสมมติว่าเราจะใช้ตัวช่วยเนี่ยครับผมเป็นเหมือนกับเป็นถ้าแบบรูปแบบกินของแผ่นไทยเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ยาหวานนะแต่หมายถึงยาปักกิ่งนะฮะ
13: ยาปักกิ่งใช่ไหม
10: ยาปักกิ่งขมิ้นชันเนี่ยโอเคยังถือว่าตอบโจทย์แต่ว่าถ้าเป็นฝีแล้วมันเริ่มอักเสบเยอะยังไงก็ต้องดูแผนปัจจุบันร่วมด้วยนะครับ
13: ถ้าเป็นโรคลูมิตอยไทรอยด์แล้วกดไหลย้อน
10: ถ้ามีรูมาตอยไทรอยด์กดไหลย้อนปักกิ่งขมิ้นชันก็ดีครับผมก็เหมือนไปช่วยลดการอักเสบในร่างกายด้วยนะครับผมแต่ไม่ใช่พอดีตอนแรกขึ้นยาหวานมาผมตกใจมันเหมือนให้แทนความหวานมาก
13: ฟังไม่แน่ใจแม้แต่นี่เขาบอกว่าเป็นแบบอะไรน้ำเหลืองเสียนะคะน้ำเหลืองเสียค่ะ
11: ไม่แต่กินยาน่ากลัวคุณกินยาน่ากลัว60เมตรนะยาปฏิชีวนะ60เมตรเนี่ยมันน่ากลัวนะ
10: คือเราใช้ปริมาณ
11: ไตพังนะครับตับไตไส้พุงพังหมด
13: นี่มันไม่ยกอ่ะมันเจ็บอ่ะถ้าไม่นั่นก็หนองก็จะ
11: ใช่ถึงอยากให้ไปหาหมอไง
10: ไปยิ่งฟังแล้วยิ่งดูอันตรายนะคร
11: ับ ใช่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปสับสนเดี๋ยวมากินสมุนไพรแล้วเอาไม่อยู่กันมา
10: ถ้าเป็น
11: มันไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อสมุนไพรมันไม่ได้ยาฆ่าเชื้อนะ
13: ไม่เขาบอกว่าเป็นอะไรน้ำเหลืองเสียเป็นยาน้ำเหลืองเสีย
11: เข้าใจเขาเป็นน้ำเหลืองเสียเนี่ยเขาก็แนะนำให้กินครับว่าเขาคุณของคุณเนี่ยเป็นฝีและเป็นหนองแล้วมันก็ติดเชื้อ
13: ม
11: ัน
13: ย
11: ัง
13: ไม่เป็นหนอง
11: ค่
13: ะคือเกิดเป็นหัวนะคะแต่เป็นหัวมันจะเป็นอ่ะเดี๋ยวยังไม่เป็นหนองนะคะ
11: ถ้าคุณกินยากดมันไว้อยู่60เมตรเนี่ย
13: ไม่รู้จะไปร้านยาก็ให้มา
10: ไม่เป็นไร
11: โอเคเดี๋ยวอาจารย์สรุปอาจารย์สรุปนะอาจารย์จะแนะนำให้ฟังแล้วคุณจะไปปฏิบัติเอาแล้วกันคุณเลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะใช้วิธีไหนอาจารย์เชิญครับ2นาทีครับ
10: คือผมตอบในประเด็นยาสมุนไพรก่อนโอเคถ้าเราคุยถึงในกรณีนี้โอเคมันอาจจะเป็นยาปฏิชีวนะเพื่อบรรเทาอาการมันครับผมแต่ในทางกลับกันเนี่ยผมรู้สึกว่าอาการของคุณน้าเนี่ยมันอาจจะเริ่มเป็นเยอะแล้วเราก็ใช้ยามาระยะหนึ่งแล้วตรงนี้ผมมองว่าการกลับไปร้านยาอาจจะไม่ได้คำตอบเท่าที่ควรแนะนำให้ลองพบคุณหมอที่เป็นคุณหมอผิวหนังเป็นคลินิกก็ได้หรือว่าจะลองเข้าไปในระบบโรงพยาบาลเพื่อปรึกษาคุณหมออีกทีก็ได้ครับผมถ้าคุณหมอเขาประเมินแล้วมันมีความเสี่ยงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะปรึกษาหรือว่าส่งต่อเองนะครับผมอันนี้ผมแนะนำเป็นโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลจังหวัดก็ได
11: ้ต้องเป็นหมอนะต้องเป็นหมอนะต้องไปหมอนะแล้วเอายาไปด้วยแต่ถ้าหาว่าคุณไม่สนใจคุณอยากเสี่ยงอยากจะกินสมุนไพรก็เป็นยาปักกิ่งครับ
13: ยาปักกิ่งนะคะนี่ต้องทานนานไหมคะยังไม่ทราบแล้วกันโรคเรา
10: คือมันพอมันเป็นเชื้อครับยาที่ทานเนี่ยมันเหมือนไปช่วยปรับสมดุลในร่างกายระดับหนึ่งครับพอมันเป็นเชื้อเนี่ยมันก็จะไม่ได้ช่วยเยอะนะครับผม
11: อาจจะไม่หายครับ
10: ผมอย่างที่เราบอกมันเป็นเชื้อเนี่ยมันต้องอาการอะไรที่มันเฉพาะเจาะจง
11: ครับผมเพราะว่ามัน
13: ขอโทษค่ะว่าแพงไหมคะกระปุกก็เท่าไหร่ทราบไหมคะ
11: จ้าปักกิ่งโทรไปถามเลยโทรไปถามฝ่ายขายเลยครับเวลาเหลือน้อยไม่ทันแล้ว
13: ไม่ใช่ค่ะคือจะไปถามที่คุณบรมบอกอ่ะเขามีอ
11: ย่างนี้คุณนะหมดเวลาคุณได้เพิ่งวางสายคุณนะอย่าเพิ่งวางสายเดี๋ยวผมคุยหลังใหม่โอเคอาจารย์ขอบคุณมากอาจารย์ครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพินโยรุ่งสมัยตำรวจแถลงผลการจับกุมนายเอกวิทย์เจ้าของเพจรินรินผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
17: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
14: ตอนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางตำรวจแถลงผลการจับกุมนายเอกวิทย์เจ้าของเพจดินดินผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดข้ามชาติ
18: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมแถลงว่าตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้จับกุมนายเอกวิทย์ยงนิชคุณเจ้าของเพจดินดินผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดข้ามชาติซึ่งสารภาพว่าทำหน้าที่นำเฮโรอีนบรรจุในถุงผ้าสัญลักษณ์ช้างไทยและจัดหาคนรับหิ้วของจนส่งมอบให้กับนางสาวมีนาและหญิงสาวคนหนึ่งภายในซอยเสือใหญ่ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเพื่อลักลอบขนส่งไปยังประเทศออสเตรเลียและผลการจับกุมนายเอกวิทย์ทำให้ตำรวจทราบโครงสร้างขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติและยืนยันได้ว่าผู้ใช้บัญชีชื่อรถไม่ใช่ผู้บงการที่สั่งการอยู่เบื้องหลังแต่เป็นญาติของนายเอกวิทย์ที่เคยกระทำผิดมาแล้วจึงได้รวบรวมหลักฐานยื่นต่อศาลเพื่อขออนุมัติออกหมายจับในข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทางนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดปปส.และกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ร่วมกันสืบสวนขยายผลดำเนินคดีต่อไปเนื่องจากยังมีผู้ต้องหาที่ยังจับกุมไม่ได้ซึ่งอาจเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศส่วนเส้นทางการเงินของขบวนการนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปเช่นกันนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
14: ฝ่ายความมั่นคงเร่งเข้าเก็บกู้กระสุนรบไม่ทราบฝ่ายจากการสู้รบในเมียนมาตกในวัดฝั่งไทยขณะที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจัดชุดลาดตระเวนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
16: จ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่1411หน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ตำรวจตะเวนชายแดนที่346และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดตั้งด่านรักษาความปลอดภัยในพื้นที่บ้านแม่กลเกณฑ์หมู่ที่9เข้าตรวจสอบและเก็บกู้ลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรล้ำมาตกในฝั่งประเทศไทยบริเวณข้างกุฏิเจ้าอาวาสวัดห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่ไม่มีการระเบิดโดยตลอดทั้งวันฝ่ายทหารเมียนมาและกองกำลังกลุ่มต่อต้านยังคงสู้รบกันอย่างต่อเนื่องด้านกองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาโดยดำเนินการจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชนสนับสนุนกำลังคนร่วมจัดทำบังเกอร์ดูแลความปลอดภัยดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนทีมฟอร์มแรงที่ยังไม่แพ้และไม่เสียประตูพบเป็นเยี่ยมลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้ทีมชาติสเปนมีคิวลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมในเวลา 2:00 น.ความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มจากทัพกระทิงดุสเปนที่ยังคงเป็นทีมเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ยังไม่แพ้ให้กับทีมใดอีกทั้งยังรักษาสถิติไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวโดยเกมนี้ต้องรอเช็คความฟิตของนิโก้วิลเลียมและบิ๊กตอมมุนยอสขณะที่แกนหลักอย่างโรดรีเปดรีเปาคูบาซีรวมถึงมิเกลโอยาซาบาลดาวทันบัวของทีมที่ทำไปแล้ว4ประตูพร้อมลงสนามส่วนทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมจะหมดสิทธิ์ใช้งานอามาดูโอนาน่ากองกลางคนสำคัญที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่เอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมขาดลอย4ประตูต่อ1จนต้องปิดฉากฟุตบอลโลกครั้งนี้ขณะที่เควินเดอบรอยเพลย์เมคเกอร์ตัวเก๋าที่ได้พักเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดมีแนวโน้มกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งประสานงานร่วมกับยูริเตเลมันในแดนกลางเพื่อสนับสนุนแนวรุกอย่างเลอันโดทอสซาและชาลส์เดอเคเตลาเลอร์ในการไล่ล่าตะข่ายปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
20: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5ทุ่มนะครับ5ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ยังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคน

ะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับรู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับเริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสในช่วง1นะฮะเขาขึ้นในระบบช่วงที่1ก็คือเดือนกรกฎาคมจริงๆมันจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือมิถุนายนและกรกฎาคมมิถุนายนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเดือนนึงก็เป็นกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวพอช่วงที่2ก็จะเป็นสิงหาคมแล้วก็กันยายนแต่ว่าเดือนละ 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับสำหรับโครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัส60-40เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังมาถึงวันนี้เริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะครับถ้าใช้จริงๆแบบจ่ายแบบเต็มแม็กที่เขากำหนดเนี่ยก็คือวันละ200บาทนะครับทีนี้วิธีการสแกนเนี่ยจริงๆอะวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตอนนี้ก็ยังคงใช่อยู่อย่างนั้นก็คือคุณซื้ออะไรก็ตามในร้านเนี่ยก็พอซื้อปุ๊บจ่ายเงินคิดออกมาก็คือ60-40ก็คือเราเนี่ยจ่าย40บาทแล้วรัฐบาลจ่ายให้เรา60บาทใน1ยอด1บินที่เราชำระนะครับแต่ว่าคือคนก็อาจจะเฮ้ยลดเนี่ยสินค้าตัวนี้ที่เราซื้อเนี่ยเราต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วรัฐบาลต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งระบบมันคำนวณให้อยู่แล้วนะครับคิดง่ายๆเลยซื้อ100บาทก็เราจ่ายไปแค่40แล้วรัฐบาลก็ซื้อก็จ่ายให้60ซื้อ200บาทเราก็จ่าย80บาทอีก160บาทก็อีกไม่ใช่สิ120บาทนะฮะ120บาทรัฐบาลก็จ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าซื้อ300บาทล่ะยังไงเราจ่ายไป120รัฐบาลจ่ายไป180ใช่ไหมฮะมันก็ได้แต่เกินนั้นพอเกินนั้นแล้วมันไม่ได้แล้วนะครับแล้วอันนี้คือวัตถุประสงค์จริงๆนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ใช้แบบนี้สมมติซื้อเท่าไหร่ก็ตามจะ200จะ400 500 300อะไรอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ฟังก็บอกสแกนไปเลยแล้วก็สแกนมันตัดไปเลยตัดจากเนี่ยไป200เลย1บินในวันเดียวอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจริงๆแล้วมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลให้ตั้งแต่แรกเขาจะให้เราใช้แบบใช้จ่ายในวันนึงเนี่ยในวงเงินไม่เกิน200บาทสำหรับที่รัฐบาลจ่ายให้ที่อยู่ในเป๋าตังค์ที่เขาเติมมาให้เราเนี่ยเขาจะกำหนดให้เราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมนะผมรู้สึกว่าผมเสียดายอ่ะผมไม่ได้ใช้แบบยกเว้นมันอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเงี้ยผมก็ซื้อไปแล้วซื้อในราคามากอ่ะเช่นซื้อทุเรียน350อย่างเงี้ยแล้วพอสแกนปุ๊บมันก็ตัดไป200เลยใช่มั้ยเราก็จ่ายเอง150บาทอันนั้นมันก็ใช่แต่ว่าเหมือนทุกวันเนี่ยเวลาผมไปทำงานเนี่ยฮะเวลาไปทานข้าวตรงโรงอาหารของสถานีเนี่ยซื้อข้าว1จาน50บาทมีกับข้าว3อย่างใช่มั้ยครับเราก็ใช้สิทธิ์พอใช้สิทธิ์ปุ๊บเนี่ยยอดเงินเต็มมัน50บาทใช่มั้ยครับเขาก็จะเทียบบรรณาตรยานซึ่งตรงระบบเนี่ยเขาจะเทียบเองผมจำได้ว่าเมื่อไหร่ที่ซื้อ50บาทผมจะจ่ายแค่20บาทเท่านั้นแหละแล้วก็อีก30บาทก็ระบบจ่ายให้ไปก็คือรัฐบาลจ่ายให้ไปมีวันหนึ่งซื้อข้าว1จานแล้วก็เห็นแกงมันน่ากินน่าทานเนาะก็เลยซื้ออีก1ถุง50บาทก็เป็น100บาทพอดีอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือเขาจ่ายให้เรา60เราก็จ่าย40บาทเท่ากับว่าวันนั้น1จานสำหรับข้าวที่ทานตอนนั้น20บาทแกงที่เอาไว้ทานตอนเย็นอีก20บาทอันนี้ค
ครบครันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ประหยัดนะครับบางคนโอ้ใช้แบบประหยัดมากไว้หมดสิ้นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยปีเดือนที่แล้วเนี่ยผมใช้อยู่ได้ประมาณช่วงสักวันที่20กว่าๆมั้ง21นะฮะ21มิถุนายนก็หมดละเราผมไม่ได้ซื้อของแบบใหญ่ๆไงก็ซื้ออย่างที่ว่านั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่มาชวนคุณคุยในช่วงนี้ครับ

ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐานี่ก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ. 2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ. 2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

มดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะครับว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819 kHz พฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ AM 819 kHz รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

함께 앞둔 깨끗이 말아.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยบรรพตแก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศการก่อนนะครับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปนะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยจะมีฝนตกหนักมากในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาและก็สปป.ลาวนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างนะครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองละ 20-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองละ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-20 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนมากทางตอนบนของภาคทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองระดับ 20-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศาอุณหภูมิสูงสุด 38-36 องศาครับมาที่ทางปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เป็นประธานในการประชุมมิวบอร์ดประเด็นการแก้ไขปัญหาและการจัดสรรโครงสร้างอุตสาหกรรมนมไทยโครงสร้างอุตสาหกรรมนมโคไทยอย่างสมดุลและก็ยั่งยืนครับนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสู่ปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมโดยมีนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตลอดจนผู้แทนเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมนะครับที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเพื่อรับทราบสถานการณ์ต้นทุนการผลิตน้ำนมโคไตรมาสที่4ปี2568นะครับแล้วก็พิจารณาผลกระทบและพิจารณาผลการทบทวนราคากลางรับซื้อน้ำนมโคณศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและก็ราคากลางรับซื้อน้ำนมโคณโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ณไตรมาสที่4ของปี2568นะครับปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์ก็เปิดเผยว่าในการประชุมครั้งนี้นะครับก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อสังเกตร่วมกันนะครับในหลายเรื่องซึ่งปัจจุบันนะครับประเด็นเรื่องของนมและก็ผลิตภัณฑ์นมเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่กระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับต้องเร่งรัด เข้าไปดูแลและก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงทางโครงสร้างกระบวนการผลิตและก็อุตสาหกรรมนมโคไทยนะครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะไม่เพียงแก้ไขปัญหาปลายเหตุแต่ก็จะเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์นมในหลายมิตินะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อรองและก็การแข่งขันในตลาดโลกด้วยนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมมิวบอร์ดนะครับก็ยังได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรโควต้าในการนำเข้าสินค้านมตามข้อตกลงของ WTO EAF EA นะครับรวมถึงการนำเข้าเรื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่งตามข้อตกลงอาเซียนหรือว่าอัฟต้านะครับเพื่อหาแนวทางในการรักษาสมดุลโครงสร้างอุตสาหกรรมนมไทยและก็การบริหารจัดการปริมาณน้ำนมทั้งระบบอย่างเหมาะสมตลอดจนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับการผลักดันอุตสาหกรรมนมไทยให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะครับก็จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเป็นผู้ส่งเสริมภาคการผลิตกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนด้านการตลาดนะครับรวมถึงเกษตรกรและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานนะครับไปในทิศทางเดียวกันซึ่งที่ประชุมมิวบอร์ดในครั้งนี้ก็ได้มีการหารือกันในหลายประเด็นอย่างตรงไปตรงมานะครับโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือรักษาสานต่ออาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพท่าทานให้ดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะครับขณะเดียวกันผู้ประกอบการภาคเอกชนซึ่งเป็นช่องทางหลักในการกระจายสินค้าก็ต้องดำเนินกิจการได้และโครงสร้างอุตสาหกรรมนมมีความสมดุลต่อไปครับมาที่รัฐมนตรีปิยรัตน์ครับก็ยกระดับครูบัญชีอาสายุคดิจิตอลนะครับชูเสริมสมรรถะความรู้และเทคโนโลยีติดอาวุธเกษตรกรไทยแก้นี้อย่างยั่งยืนครับนางสาวปิยรัตน์ปิยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับก็เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้บัญชีอาสาประจำปี2569นะครับเรื่องของการยกระดับผู้บัญชีอาสายุคดิจิตอลเพื่อเกษตรกรไทยนะครับพร้อมมอบรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มประจำปี2519เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บัญชีอาสาทั่วประเทศและก็เป็นเวทีสำคัญนะครับในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุ่งติดอาวุธทางปัญญาด้านนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีบัญชีสมัยใหม่นะครับส่งต่อความรู้สู่ชุมชนทั่วประเทศที่โรงแรมคลาสสิกคามิโออยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนางสาวปิยรัตน์ปิยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ก็เปิดเผยว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็มีนโยบายสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยโดยมุ่งยกระดับภาคเกษตรกรด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้เกษตรกรครับสามารถลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มรายได้และก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยมีครูบัญชีอาสาเป็นกลไกสำคัญนะครับในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับเกษตรกรไทยนับล้านคนที่ทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิตอลนี้ครูบัญชีอาสาไม่ได้เป็นเพียงครูผู้สอนทำบัญชีเท่านั้นนะครับแต่ต้องได้รับการยกระดับศักยภาพและการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัลเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลการเกษตรได้อย่างเท่าทันครับช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้วางแผนการผลิตการลงทุนการบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างเหมาะสมสามารถก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีความเข้มแข็งนะครับสามารถแข่งขันได้แล้วก็พร้อมรับมือกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมตรวจบัญชีสากลนะครับเร่งผลักดันและก็ขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะผ่านเดเวลสกิลครูบัญชีอาสานะครับสู่การเป็นเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ควบคู่กับอัพสกิลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกมนะครับและก็หมอลินอาสาเพื่อยกระดับสู่ครูบัญชีอาสาทุกตำบล นะครับนำนวัตกรรมดิจิตอลมาช่วยพลิกฟื้นและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้พี่น้องเกษตรกรได้อย่างตรงจุดและก็ทั่วถึงครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมทั้งสร้างวินัยการเงินและก็การออมตั้งแต่ระดับฐานรากในโอกาสนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับครูบัญชีอาสาดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มทั้ง78รายนะครับที่ได้รับรางวัลในปีนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของความทุ่มเทและก็เสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง จึงขอให้มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงานคอยแนะนำติดตามการทำบัญชีอย่างใกล้ชิดซึ่งพลังขับเคลื่อนจากคนในพื้นที่นะครับก็จะช่วยเปลี่ยนวิธีคิดด้านต้นทุนการยกระดับรายได้และก็ช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตนะครับซึ่งหากชุมชนใดมีครูบัญชีอาสาที่เข้มแข็งชุมชนนั้นก็จะปรับตัวได้ไวนะครับและก็สร้างรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนนะครับนายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็กล่าวว่าปัจจุบันนะครับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีเครือข่ายครูบัญชีอาสาที่มีความเข้มแข็งในทุกพื้นที่รวม 6,018 รายทั่วประเทศนะครับทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงองค์ความรู้และก็เทคโนโลยีจากภาครัฐไปสู่การปฏิบัติจริงในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนโดยในส่วนของการเสริมสร้างวินัยทางการเงินและเทคโนโลยีภาคเกษตรในมุ่งเน้นใน3ด้านหลักดังนี้นะครับยกระดับสู่ที่ปรึกษาทางการเงินระดับชุมชนพัฒนาศักยภาพและก็เพิ่มทักษะครูบัญชีอาสาผ่าน New Skill ครูบัญชีอาสานะครับเพื่อพัฒนาสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์พร้อมทั้งอัพสกิลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือว่าอกม.และก็หมอดินอาสาสู่ครูบัญชีอาสาทุกตำบลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเกษตรอัจฉริยะสามารถเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและก็สร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่พร้อมทั้งเตรียมเพิ่มฟังก์ชันนะครับสมาร์ทมีคิดขยายผลการจัดทำบัญชีสู่เด็กและก็เยาวชนนะครับเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินและก็รักษาดิจิตอลตั้งแต่ฐานรากนะครับ2ก็คือขับเคลื่อนนวัตกรรมสมาร์ทมีคัดพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ผ่านระบบคลาวด์นะครับพร้อมต่อยอดฟังก์ชันการวิเคราะห์ต้นทุนด้วยระบบ AI Report Automatic นะครับช่วยให้เกษตรกรคำนวณต้นทุนที่แท้จริงมองเห็นภาพรวมรายรับรายจ่ายและก็ทราบผลกำไรในแต่ละรอบการผลิตได้อย่างแม่นยำนะครับพร้อมระบบให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนเฉพาะบุคคล3ขยายผลศูนย์ข้อมูลบัญชีต้นทุนอาชีพภาคเกษตรรายสินค้านะครับเดือนหน้าผลักดันการใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับพร้อมเชื่อมโยงแล้วก็ขยายฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจนำร่อง3ชนิดขึ้นไปนะครับครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศรองรับการวิเคราะห์รายได้ต้นทุนและกำไรแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อยกระดับการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจเกษตรบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำและก็ทันต่อสถานการณ์นะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจเชิดชูเกียรติให้แก่ครูบัญชีอาสาทุกท่านกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับได้กำหนดให้วันที่9พฤษภาคมของทุกปีนะครับเป็นวันครูบัญชีอาสากรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับเพื่อระลึกถึงความเสียสละของครูบัญชีอาสาทุกท่านที่เป็นทั้งผู้ริเริ่มและก็ฝ่าอุปสรรคในการนำกลไกทางบัญชีเข้าไปช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยในทุกปีจะจัดให้มีการประชุมสัมมนาเครือข่ายครูบัญชีอาสาทั่วประเทศเพื่อได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและก็การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันนะครับรวมถึงการมอบใบประกาศเกียรติคุณและก็เข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มเพื่อสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณของครูบัญชีอาสานะครับให้ปรากฏและก็ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนะครับสำหรับตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในปีนี้ก็คือคุณสุริยาขันแก้วนะครับเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มระดับประเทศประจำปี2019จากจังหวัดแพร่นะครับซึ่งมีความโดดเด่นในการนำข้อมูลบัญชีมาวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะครับจนสามารถพลิกฟื้นจากการทำนาเคมีสู่ทำนาอินทรีย์และก็ยังช่วยสอนบัญชีครัวเรือนเพื่อปรับพฤติกรรมการเงินและก็สร้างวินัยทางการเงินให้กับคนในชุมชนได้สำเร็จนะครับครูบัญชีอาสาก็คือฟันเฟืองในการขับเคลื่อนงานด้านบัญชีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นภาคีเครือข่ายภาคประชาชนที่สำคัญนะครับกรมตรวจบัญชีสากลเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้ที่เท่าทันจะช่วยให้ครูบัญชีอาสาเข้าไปบูรณาการความรู้และก็เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างตรงจุดพร้อมทั้งสร้างความมั่นคงทางรายได้นะครับและขอส่งกำลังใจให้กับครูบัญชีอาสาทุกท่านนะครับที่ร่วมกันเสียสละแรงกายแรงใจถ่ายทอดประโยชน์ของบัญชีสู่ชุมชนนะครับเพื่อเป็นหลักกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตต่อไปครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญ นานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจธรรม

0: ุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงของคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรืออาด้านะครับก็เดินหน้ายกระดับบทบาทจากผู้สนับสนุนทุนวิจัยสู่ผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อแก้โจทย์ประเทศในการผ่านการนำองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการนะครับสู่การใช้ประโยชน์จริงนะครับภายใต้กิจกรรมอาด้าอัพรีเทคนะครับตามรอยงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงจัดขึ้นระหว่างที่9-10 กรกฎาคม 2569นะครับในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและก็จังหวัดพัทลุงนะครับสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับก็มี2เรื่องที่น่าสนใจก็คือนวัตกรรม AI นะครับพยากรณ์น้ำเค็มล่วงหน้า7วันเครื่องมือใหม่รับมือ climate change อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือข้าวทนเค็มนะครับภาษา AI พยากรณ์น้ำเค็มสร้าง climate solution นะครับรับมือกับวิกฤตโลกร้อนเพิ่มผลผลิตเกษตรกร 37.59%ปฏิการรายละเอียดของทั้ง2งานวิจัยนี้กันครับ
2: และต่อไปค่ะจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะรับฟังการบรรยายโครงการการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบพยากรณ์ค่าความเค็มสำหรับวางแผนการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศค่ะรอบนี้ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลแก้วทองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยขอเสียงปรบมือค่ะ
3: ครับกับเรียนท่านผู้บริหารครับแล้วก็ท่านสื่อมวลชนนะครับในส่วนของโครงการการจัดการน้ำในพื้นที่คาบสมุทรจิงพระนะครับรวมถึงพัทลุงของเรานะครับในส่วนของโครงการของเราเนี่ยเราเริ่มจากเรื่องของความเค็มครับก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีตำแหน่งตรวจวัดค่าความเค็มทั้งทะเลสาบเนี่ยประมาณ16ตำแหน่งครับที่มาความสำคัญของความเค็มที่เราจำเป็นต้องมาทำตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับในปี62-63เนี่ยความเค็มขึ้นเต็มทะเลสาบแล้วก็เนี่ยความเค็มอย่างเงี้ยครับจุดสีแดงเนี่ยขึ้นเต็มทั้งทะเลสาบก็คือขึ้นเต็มไว้ปี62-63ซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยมีการปลูกข้าวซึ่งในระหว่างที่ปลูกข้าวเนี่ยตอนที่ปลูกน้ำไม่เค็มครับจังหวะที่น้ำต้องการใช้น้ำมวลสุดท้ายก่อนที่จะเก็บเกี่ยวปรากฏว่าความเค็มขึ้นเต็มทะเลสาบทำให้พื้นที่รอบทะเลสาบประสบปัญหาคือต้องชักน้ำเค็มเข้าไปเติมในข้าวเลยทำให้วันนั้นผลผลิตข้าวของพื้นที่พัทลุงกับฝั่งละโนดเนี่ยปกติจะได้อยู่ประมาณ800กิโลกรัมต่อไร่หรือว่า1,000กิโลกรัมต่อไร่วันที่เกิดความเค็มวันนั้นผลผลิตลงเหลือประมาณสัก200กิโลกรัมต่อไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนเรื่องของคุณภาพน้ำเรื่องของความเค็มเนี่ยเลยเป็นปัญหากับพวกเราในพื้นที่ทั้งเกษตรกรเองก็ตามนะครับ

0: ลยเป็นที่มาว่าหลังจากวันปี63วันนั้นเนี่ยเราไม่สามารถยับยั้งค่าความเค็มได้เพราะว่าการที่เราจะต้องเอาเครื่องไม้เครื่องมือลงไปใส่ในทะเลสาบเพื่อจะยับยั้งค่าความเค็มเนี่ยมันจะเป็นดาบสองคมเพราะทะเลสาบเนี่ยใช้น้ำนอกจากน้ำจืดแล้วมีบางส่วนใช้น้ำเค็มเพราะนั้นถ้าเกิดทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาประตูน้ำไปปิดหรือไปทำยับยั้งความเค็มมันกลายเป็นว่าถ้าเก็บน้ำจืดไว้กลุ่มที่ใช้น้ำเค็มก็ไม่สามารถใช้น้ำได้และอย่างนึงคนที่โอเปอเรชั่นประตูเนี่ยจะเป็นจำเลยทันทีเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเพราะนั้นวิธีเดียวที่เราสามารถจัดการได้แบบเร็วๆนะเวลานี้ก็คือทำระบบเฝ้าระวังก่อนหน้านี้เราเริ่มจากระบบเฝ้าระวังครับเราระวังค่าความเค็มเนี่ยก่อนหน้านี้เราส่งข้อมูลให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยทุก2ชั่วโมงครั้ง2ชั่วโมงครั้ง2ชั่วโมงครั้งปรากฏว่าพอเราส่งให้ทุก2ชั่วโมงครั้งในไลน์นี่เต็มหมดเลยครับมี10สถานีละ2ชั่วโมงกลายเป็นว่าวันนึง60ค่าขึ้นเด้งเต็มหมดเลยครับก็เลยหลังจากวันนั้นปีแรกผมเลยงั้นเราต้องเปลี่ยนละก็เลยผมตอนนี้สรุปให้กลุ่มเกษตรท่านนายกก็อยู่ในกลุ่มครับท่านนายกเนี่ยรู้จักค่าความเค็มนี้ก่อนที่ท่านจะเป็นนายกตอนนี้เราส่งค่าความเค็มให้ทุกวันนะครับตอนประมาณ 8:30 ใช่มั้ยฮะมันเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกว่าจะต้องเริ่มทำงานแล้วครับพอ 8:30 ทุกกลุ่มจะเด้งติ้งตึ้งๆๆๆๆในไลน์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่าความเค็มเราส่งให้กับกลุ่มเกษตรกรเนี่ยทุกวันวันละครั้งโดยเราสรุปค่าความเค็ม24ชั่วโมงที่แล้วกลับมาเราก็จะเห็นว่าค่าความเค็มแบบปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่ในระบบตัวนี้ที่เราเซตไว้นะครับตัวนี้จะเป็นเราสามารถดูความเค็มได้ทุก2ชั่วโมงตัวที่แสดงหน้าแดชบอร์ดทั้งหมดแล้วก็แม้กระทั่งหน้าเว็บตัวเนี้ยจะโชว์ทุก2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ความเค็มแบบกระทันหันแบบเร็วๆแบบใกล้ๆตัวดูหน้าเว็บจะรู้เลยครับว่าความเค็มเท่าไหร่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราสามารถกดแล้วก็สั่งตรวจวัดความเค็มแบบเรียลไทม์ตอนนี้ได้เลยแต่ว่าระบบตัวนี้มันก็อยู่หน้าเว็บที่ผมนำเรียนท่านผอ.เมื่อกี้ครับว่าเรากำลังเปลี่ยนหน้าเว็บใหม่ซึ่งหน้าเว็บตัวนี้เราสามารถกดสั่งเพื่อจะตรวจวัดความเค็มแบบเรียลไทม์ได้เลยนั้นลองดูตัวของพัทลุงลองดูของตัวหน้าตัวนี้แล้วกันครับพอกดสั่งปุ๊บเขาก็จะเริ่มดำเนินการใช้เวลาประมาณ 3-4 นาทีครับพอหลังจากนั้นตอนนี้ที่เครื่องเนี่ยก็จะเริ่มทำงานแล้วครับตรงเครื่องหน้านี้เพราะฉะนั้นเราจะรู้แต่ว่าการที่ใครจะเข้าไปสั่งสูตรตรงนี้ได้จะต้องมีพาสเวิร์ดครับไม่ใช่ว่าใครก็ได้เพราะไม่งั้นคือถ้าเกิดเกษตรกรอยากรู้เนื่องจากว่าระบบของเราใช้โซล่าเซลล์ครับแล้วก็เราใช้โซล่าเซลล์เอามาเป็นใส่ไฟไว้ในแบตเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางคืนเนี่ยแบตเราจะเพียงพอแต่ว่าถ้าเกิดเราสั่งสูบมากๆตอนที่ไม่มีแดดเนี่ยก็จะมีปัญหากับเรานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือปัญหาแรกของเราครับก็เลยตอนนี้เราใช้ระบบความเค็มแบบเรียลไทม์ตอนนี้เราติดตามค่าความเค็มแบบเรียลไทม์แล้วก็ในสเตจก่อนหน้านี้เมื่อสักปีที่แล้วเราได้ทำระบบคาดการณ์ความเค็มไปล่วงหน้า7วันครับณเวลานี้เราได้ใช้ข้อมูลความเค็ม7วันในการเฝ้าระวังเฝ้าติดตามครับณตอนนี้ที่เราทำเสร็จแล้วคือระบบความเค็มล่วงหน้า6เดือนครับเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดจะปลูกข้าวเรามาดูความเค็มล่วงหน้าเรา6เดือนเราจะรู้แล้วครับว่าในระยะเวลาที่ปลูกข้าว120วัน4เดือนเนี่ยความเค็มเนี่ยจะโดนไหมถ้าเกิดโดนความเค็มต้องมาหาวิธีการจัดการครับว่าจะเป็นยังไงเพียงแต่ว่าตัวระบบ6เดือนผมยังไม่ได้เอาขึ้นหน้าเว็บไซต์เนื่องจากว่าระบบเพิ่งเสร็จผมกำลังวาลิเดตข้อมูลกับข้อมูลจริงอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเผยแพร่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับถ้าเราบอกว่า6เดือนข้างหน้าน้ำจะเค็มแล้วเกิดมันไม่เค็มขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้จะเอาชีวิตมาไว้ตรงนี้ได้ยังไงครับก็เลยจำเป็นจะต้องแม่นยำนิดนึงครับแต่ว่านอกเหนือจากในส่วนของระบบติดตามระบบพยากรณ์ณเวลานี้เนี่ยทางสวกเองก็อนุเคราะห์ให้เราดำเนินการในโครงการขยายผลข้าวทนเค็มครับซึ่งตอนนี้ข้าวทนเค็มเรามาวางแผนเพาะปลูกรอบทะเลสาบแล้วครับก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูข้าวนาริมเลซึ่งทีมนี้จะเป็นทีมเดียวกันครับที่กำลังขยายผลข้าวทนเค็มก็ในพื้นที่รอบทะเลสาบเนี่ยครับตอนนี้เสร็จแล้วเมื่อกี้ที่เขาปลูกครับตอนนี้ความเค็มก็ขึ้นมาละเพราะนั้นเราสามารถดูได้เรียลไทม์เลยครับถ้าเกิดนั่งประชุมอยู่ในห้องประชุมต้องการรู้ว่าตำแหน่งไหนความเค็มเท่าไหร่ก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยครับตอนนี้เราวางแผนข้าวทนเค็มเราปลูกรอบทะเลสาบครับพื้นที่ไหนที่มีเสี่ยงความเค็มเราจะทนข้าวทนเค็มลงพื้นที่ไหนที่เสี่ยงน้ำท่วมเราจะเอาพันข้าวทนน้ำท่วมลงพื้นที่ไหนที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเอาข้าวโคนต้นแข็งลงเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังวางแผนที่จะเอาพันข้าวที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ข้าวสมุทรสติงปลารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยเอามาลงในพื้นที่ครับตอนนี้ทางแอปเกตโครงการแอปเกตของสวกเนี่ยอนุเคราะห์โครงการให้เราได้วิจัยร่วมกัน4หน่วยงานครับก็จะมีมทร.ศรีวิชัยมีราชภัฏสงขลามีไบโอเทคสวทช.สวทช.เขาก็พัฒนาข้าวต้นเค็มครับแล้วก็ทางศูนย์ข้าวพัทลุงก็พัฒนาข้าวต้นเค็มเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการต่อยอดกันระหว่างระบบติดตามความเค็มกับ การพัฒนาข้าวกลุ่มเค็มซึ่งเอาทุกอย่างเนี่ยมาแอพพลายใช้ในพื้นที่ครับเพราะนั้นตอนนี้เราคาดหวังว่าโครงการนี้เสร็จเนี่ยชาวบ้านเกษตรกรจะมีทางเลือกในการจัดการตัวเองได้มากขึ้นถ้าวันนึงระบบผมบอกว่าความเค็มมันจะขึ้น6เดือนนี้โดนเค็มแน่ก็จำเป็นจะต้องงัดพวกข้าวเนี่ยเข้ามาใช้ครับเพราะนั้นแต่ว่าในช่วงนี้ในเวลานี้ตอนนี้ความเค็มกำลังทยอยขึ้นครับแต่ผมว่าเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งฝนตกมากก็อาจจะไม่กระทบมากแต่ว่าจากโมเดลที่ทำเราอาจจะไม่โดนความเค็มหนักนะครับแต่ว่าผมเองก็ไม่กล้าพูดในเวทีสาธารณะมากๆขอให้มันผ่านสักรอบสองรอบก่อนแล้วเราจะเห็นว่าความเค็มโมเดลที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องนะครับก็ตอนนี้ทางตอนล่างใช้น้ำไม่ได้แล้วครับเพื่อการเกษตรปลูกข้าวไม่ได้แล้วครับตอนนี้ได้จากข้างบนโซนชัยบุรีโซนนี้แล้วก็โซนละโนดครับข้อดีของการเข้ามาพื้นที่ตำบลชัยบุรีตรงนี้เนื่องจากว่าตำบลชัยบุรีเนี่ยทางอบต.จัดการน้ำด้วยตัวเองหมดเลย 100% เขามีโรงสูบน้ำประมาณ16โรงสูบครับในพื้นที่แล้วก็ชนประทานไม่ได้เข้ามาจัดการตรงนี้ตรงนี้การสูบน้ำทั้งหมดอยู่ที่อบต.หมดเลยเพราะนั้นทีมวิจัยของเราเป็นเสมือนพี่เลี้ยงเป็นเสมือนกับชนประทานน้อยๆที่คอยช่วยทางอบต.คอยให้ข้อมูลหลังจากนี้ไปเรากำลังทำเรื่องระบบของน้ำท่วมก็จะเฝ้าระวังน้ำท่วมให้อบต.ด้วยเพื่อที่ว่าอบต.เองจะได้เอาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนเพาะปลูกครับเพราะพื้นที่นี้จะโดนอยู่2เรื่องน้ำท่วมแล้วก็น้ำเค็มส่วนน้ำแล้งก็โดนอยู่บ้างเพราะเป็นพื้นที่ปลายน้ำครับแต่ว่าความโชคดีของพื้นที่ตรงนี้คืออยู่ติดทะเลสาบเพราะนั้นถ้าเกิดน้ำไม่เค็มแหล่งน้ำต้นทุนเยอะแต่ถ้าเกิดน้ำเค็มก็ไม่สามารถใช้น้ำได้นะครับ
1: ช
0: ื่อ
1: นายสาวพ
0: ั
1: ชรา
0: พ
1: รรักชุมค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษวิจัยข้าวพัทลุงกรมการข้าวค่ะ
2: วิจัย
1: เป็นนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากสวก.
2: ทำเรื่องของข้าวดิน
1: ใช่ค่ะข้าวทนน้ำเค็มลุกล้ำซึ่งสวก.ให้งบมาตั้งแต่ปี65 67แล้วก็ตอนนี้กำลังขอยื่นเป็นปีที่3เพื่อจะคัดเลือกทดสอบพันธุ์ค่ะ
3: จะเขาเรียกว่าให้ดำรงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ของการปลูกข้าวนาลิเนตรงนี้ไว้นะคะซึ่งพื้นที่ก็ยาวไปถึงนี่เลยค่ะ
4: ยาวไปถึงไหน
3: ยาวไปเกือบประมาณตอนนี้63ไร่ถ้ารวมไม่ถึงค่ะ
4: อันนี้เป็นที่ของใคร
3: เป็นที่ของชาวบ้านของแต่ละคนแต่ละคนจะมีหน้าท่าที่เป็นหน้าท่าของตัวเองเขาก็จะสามารถที่จะมาทำการไม่ค่ะเขาสืบต่อกันมาแล้วค่ะใช่
4: แต่เขาไม
3: ่
4: ม
3: ี
4: ที
3: ่
4: นาทำปกติ
3: ไม่ม
4: ี
3: ค่ะ
4: ปลูกข้าวกินโดยการปลูกในริมทะเล
3: ใช่ค่ะซึ่งสภาพพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีความสามารถที่จะปลูกได้แล้วก็ได้ผลผลิตเป็นตันเลยนะคะที่หนูมาสำรวจแล้วก็ใช่ค่ะแล้วเอางานวิจัยมาลงมาทำไว้เนี่ยก็คือผลผลิตข้าวสูงมากและเป็นการปลูกข้าวที่ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยไม่มีการใส่ปุ๋ยธรรมชาติจริงๆไม่ฉีดยาฆ่าแมลงใดๆ
4: แล้วเขาเลือกพื้นที่ยังไงน้ำทะเลต้องขึ้น
3: ปกติเขาจะดำเดือนมิถุนาแล้วก็เก็บเกี่ยวเดือนกันยาพอเป็นช่วงที่น้ำลงชาวบ้านจะเรียกว่าใช่ค่ะมิถุนากรกฎาเนี่ยเริ่มปักดำก็คือจะตกกล้าไว้ตั้งแต่พฤษภาแล้วไปเก็บเกี่ยวกันยาถึงต้นตุลา
4: พันข้าว
3: พันข้าวเนี่ยเดิมทีก็จะเป็นปฐุมธานีหนึ่งแต่ว่าพอเราเจอเรื่องน้ำเค็มอะค่ะเราก็พยายามหาพันธุ์ข้าวอื่นๆทั้งเป็นพันธุ์รับรองของกรมการข้าวพันธุ์ของสวทช.หรือเป็นพันธุ์ที่คิดว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่คนเค็มที่จะเอามาทดสอบ
4: คือถึงน้ำเค็มเลย
3: อันนี้มันเป็นปีค่ะเป็นบางปีที่เค็มหนักๆก่อนหน้านี้ก็คือปี 62-63 เค็มจนผลผลิตข้าวเสียหายหมดเลยก็เลยเป็นที่มาที่เรามาของบวิจัยของสวก.มาทำเพื่อทดสอบพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
4: ตอนนี้คือกำลังทดสอบ
3: ใช่ใช่ค่ะ
4: เข้าตรงเค็มพันไหนที่เหมาะสม
3: ใช่ค่ะคือให้เป็นทางเลือกของเกษตรกรเน
4: า
3: ะ
4: มีพันไหนเจอบ้าง
3: ตอนนี้ที่เจอก็จะมีกข77ที่เป็นพันรับรองของกรมการข้าวแล้วก็เรามีกข109ที่เป็นพันของพัทลุงแล้วก็ทางสวทช.ก็จะเอาหอมนาเล2มาร่วมงานวิจัยด้วยซึ่งได้รับงบจากสวก.เช่นเดียวกันก็คือมาบูรณาการร่วมกันเพื่อจะหาสายพันธุ์ที่เหมาะสม
4: อันนี้เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยไหมปลูกข้าวในทะเล
3: ใช่หนูคิดว่าใช่นะคะทันทีค่ะค่ะ
4: เด
3: ี๋
4: ยวน
3: ั
4: ้นเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมนาบนเลนาริมเลได้ไหม
3: ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของเกษตรกรในพื้นที่นาริมเล ทะเลสาบสงขลาเขตจังหวัดพัทลุงนะคะก็เชิญชวนให้มาชมวิถีการปลูกข้าวนาริมเลของพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเราจะปลูกกันประมาณเดือนมิถุนายนสามารถมาร่วมปักดำนากับเราได้แล้วก็จะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนกันยายนซึ่งช่วงนั้นข้าวจะออกรวงสวยมากถ้ามีโอกาสจะได้มาล่องเรือแล้วก็ชมบรรยากาศธรรมชาติขอเชิญชวนทุกท่านนะคะ
4: แล้วเวลาเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยว
3: เก็บเกี่ยวด้วยมือแต่ว่าถ้าสุกแก่พร้อมกันเนี่ยรถเกี่ยวเขาลงได้ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากจะอนุรักษ์แล้วก็เกษตรกรจะเก็บข้าวไว้บริโภคเองเขาก็จะเก็บเกี่ยวด้วยเคียวด้วยมือแล้วก็เอาไปนวดปัดค่ะแต่ถ้าพื้นที่ที่สุกพร้อมกันเขาจะจ้างรถเกี่ยวมาเกี่ยวให้
4: นี่มันจะคงอยู่ต่อไป
3: หนูคิดว่าตามที่คุยก็คือเขาเนี่ยก็ยังจะมีการปลูกข้าวในพื้นที่ตรงนี้ตลอดไป
4: มีคนสืบสาย
3: เป็นนิดคือป้าป้าบอกว่ามีค่ะแต่ก็น้อยลงแต่ป้าป้าเขาก็แข็งแรงนะคะเขาก็ทำกันได้ก็เนี่ยค่ะเป็นทีมที่ช่วยหนูทำงานวิจัยด้วยค่ะ
4: ผมสงสัยนิดนึงเวลาขึ้นลงมาหรือน้ำทะเลขึ้นมาแล้วเข้ามันไปจม
3: มีความเสี่ยงแล้วก็แปรปรวนมากจากสภาพภูมิอากาศที่ปัจจุบันนี้ค่ะปีนี้ยิ่งจะแปรปรวนมากเพราะว่าปักดำกันไปแล้ว2รอบพอเจอคลื่นเจอฝนเจอมรสุมมันก็จะจริงอันนี้คือต้องเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นการปรับตัวของชาวบ้านที่จะต้องเตรียมข้าวไว้สำหรับปักดำส้มค่ะคือสภาพอากาศแปรปรวนมากจากที่หนูมาทำปี63 64เนาะ65ได้รับงบประมาณ65ถึง69เนี่ยค่ะไม่เหมือนกันเลยสักปีเดียวค่ะ
4: แต่ถ้าผู้วิจัยเราจะวิจัยไปเรื่อย
3: ๆก็คิดว่าถ้
4: า
3: ถ้าตอนนี้ที่สวกสนับสนุนอยู่เราก็จะคัดเลือกสายพันธุ์แล้วก็พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็เกษตรกรยอมรับด้วยนะคะต้องเป็นที่เกษตรกรยอมรับสามารถที่จะปลูกแล้วให้ผลผลิตสูงคุณภาพดีเพื่อการบริโภคและสามารถที่จะจำหน่ายในพื้นที่ได้เนื่องจากว่านักท่องเที่ยวมาเขาก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวในพื้นที่ตรงนี้ก็คิดว่าจะพยายามร่วมกับบูรณาการหลายๆหน่วยงานทั้งที่เป็นหน่วยงานวิจัยหน่วยงานในพื้นที่ที่จะหาพันธุ์หาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาให้เขาค่ะ
4: สรุปว่าต้นทุนที่นี่ก็มีอะไรบ้างม
3: ีต้นทุนค่าต้นพันธุ์ค่ะเมล็ดพันธุ์แล้วก็ค่าแรงในการฝังดำค่ะเพราะว่าไม่ได้ไถไม่ได้เตรียมดินอะไรเลยค่ะไม่ต้องไถไม่ต้องเตรียมดินใดๆเลยค่ะ
4: ปุ๋ยแล้วคุณจะใส่
3: ปุ๋ยก็ไม่ต้องใส
4: ่
3: คุณภาพดีค่ะผลผลิตสูงอันนี้ที่
4: รสชาติข
3: ้
4: าวมันจะเป็น
3: รสชาติข้าวก็คือแล้วแต่ฤดูกาลแล้วแต่ปีถ้าปีที่เจอเค็มมันก็จะมีความพิเศษมันก็จะมีตัวที่ไปกระตุ้นเรื่องของความหอมก็จะคล้ายๆกับข้าวที่อีสานเนาะแดงดังนั้นมันจะเป็นดินเค็มมันก็จะหอมกว่าแต่ตัวเนี้ยมันมีถ้ามีจังหวะน้ำเค็มเข้าถ้ามีพันธุ์ที่ทนเค็มได้มันก็อาจจะเพิ่มความพิเศษให้กับข้าวได้
4: สรุปว่าข้าวดิมเลนี่ปลอดสารเคมี
3: ปลอดสารเคมี 100% ค่ะจากที่หนูมาสัมผัสค่ะ
5: ถ้าเราถามเนี่ยถามอาจารย์ประดูเลยเรื่องของงานวิจัยตอนนี้ในเรื่องของการวัดค่าความเค็มแล้วก็เรื่องของตัวการเพาะปลูกกับให้เกษตรกรทำได้ไหมคะ
6: เราพูดถึงเราดูหลายๆที่นะครับเราจะเห็นว่าการนำวันนี้คือเครื่องวัดความเค็มเนี่ยของในทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เรียกว่าเอานำเทคโนโลยีให้ลงมาถึงประชาชนอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเราดูว่ามันไกลตัวแต่เรื่องนี้เรื่องความเค็มนะครับพี่น้องชาวสวนชาวไร่ชาวนาจะเพาะปลูกยังไงนะครับเมื่อความเค็มมันเปลี่ยนแปลงทางนักวิจัยนะทีมอาจารย์นักวิจัยก็มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยมมากนะครับว่าสามารถตอนนี้ก็ยังปลุกผมอยู่นะว่าจะทำนายได้อนาคตเราจะสามารถทำนายได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำในทะเลสาบสงขลาจะมีความเค็มเป็นเท่าไหร่เราลองคิดดูดิครับว่าในการที่เรามีความแม่นยำนะครับในความรู้ว่าน้ำในทะเลสาบสงขลามีความเค็มขนาดไหนก็มีผลกระทบต่อเขาเรียกว่าไงยิวคือผลผลิตที่จะเกิดขึ้นนะครับต่อชาวนาถ้าสมมติเราสามารถควบคุมการใช้น้ำได้ดีรู้ว่าน้ำจะเค็มไม่เค็มเค็มตอนไหนวางแผนที่ดีรับรองครับว่าต้นทุนในการผลิตก็จะต่ำแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นครับ
5: ใช่ค่ะคำถามเดียวกันเลยเราลงมาที่เราให้การสนับสนุนงบประมาณนะครับตรงส่งงานวิจัยตอนนี
7: ้คือที่เราให้งบอยู่เพราะมันเกิดปัญหาเกิดจากอะไรที่รู้ว่าหนึ่งภาวะของความมันเปลือกอากาศนะครับภาคใต้เราฝน8-4จริงๆไม่ใช่งั้นละนะครับมันเปลี่ยนไปถ้าปกติแล้วเนี่ยธรรมชาติจะรักษาบุญของเขาเพราะว่าในค่าปลูกพืชผักของเรา ตั้งแต่พัทลุงนครลงมาถึงสงขลาเนี่ยถ้าเกิดว่าปกติก็มีการปรับสมดุลของน้ำตลอดแล้วเกี่ยวเรื่องทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะน้ำขึ้นน้ำลงจะส่งกระทบถ้ามันฝนข้างบนไม่มีมาจากน้ำเค็มน้ำจากอ่าวไทยก็เข้ามาเป็นเค็มตรงนี้สำคัญและพี่น้องเกษตรกรเราที่รอบของทะเลสาบสงขลาก็อาศัยน้ำในทะเลสาบสงขลาเนี่ยทำเกษตรทั้งการทำเกษตรเนี่ยความเค็มนะครับก็ถูกต้องต่อพืชอย่างของข้าวทั้งภาคกลางไม่เกิน3กรัมต่อลิตรแต่ทางนี้คือระวังที่มันได้ 1.5 กรัมต่อลิตรถ้ามากกว่านี้จะส่งผลผลิตต่อข้าวนะครับตรงนี้เพราะตรงนี้งานวิจัยที่จะตอบโจทย์ว่าจะตรงไหนที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะสามารถจะสูบน้ำได้เพื่อไปใช้ในนาพอความเค็มเกินมา 1.5 ปุ๊บก็ต้องหยุดละตอนนี้งานวิจัยตรงนี้โดยท่านอาจารย์ก็ผลก็สามารถจะคาดการณ์ได้ถึง 1-7 วันว่าความเค็มเป็นอย่างไรนะเขาก็จะมีการขยายถึงเรื่องปริมาณน้ำอีกว่าจะมีน้ำลงมาเท่าไหร่ทำให้เราสามารถจัดการเรื่องการบริการน้ำในทะเลสาบสงขลาได้นะครับเขาจะใช้เรื่องของตัวเรดาร์โฟร์ฟัดเข้ามาอันนี้เป็นงานวิจัยของอาจารย์ทันจริงเข้ามามาบูรณาการรวมกันตรงนี้ครับคือจากฟ้าฟ้าจากฟ้านะครับมาสู่แปลงนาสู่ทะเลนี่คือการจัดการน้ำแบบสมบูรณ์แบบตรงนี้นะครับก็ประโยชน์คือพี่น้องเกษตรกรเราหรือประชาชนในรอบทะเลสาบเขาใช้ประโยชน์ตรงนี้ซึ่งสามารถจะดูได้ตลอดเวลาที่เรียลไทม์นะครับ
5: ค่ะในแง่
7: นัก
5: วิจัยนะคะขอรายละเอียดเลยค่ะว่าจุดติดตั้งกี่จุดแล้วมันมีผลยังไงบ้างแล้วก็มีเชิงเทคนิคที่สำคัญของงานวิจัยตรงนี้ด้วยค่ะ
8: ครับก็ตอนนี้จุดติดตั้งของเราเนี่ยเรามีทั้งหมด16จุดครอบคลุมพื้นที่ในทะเลสาบสงขลานะครับก็เราติดตั้งตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ำตั้งแต่สงขลาแล้วก็ขึ้นมาจนถึงพัทลุงเพราะนั้นทะเลสาบสงขลาเนี่ยมีจุดออกน้ำที่เชื่อมต่อน้ำเค็มจุดเดียวบริเวณอำเภอเมืองสงขลานะครับเพราะนั้นเราเฝ้าระวังความเค็มเนี่ยตั้งแต่เมืองสงขลาขึ้นมาถึงข้างบนเพราะนั้นถ้าเกิดเรายังไม่มีระบบคาดการล่วงหน้าสิ่งที่เราจะมีคือเกษตรกรสามารถดูได้ว่าน้ำทางตอนล่างเนี่ยเริ่มเค็มละเพราะนั้นความเค็มมันก็ค่อยๆขยับตัวนั้นก่อนหน้านี้ในช่วง2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยให้เราให้เกษตรกรดูด้วยตัวเองแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องเอาตัวเลขที่แม่นยำขึ้นเนี่ยใส่ให้เกษตรกรเพื่อให้เขาสามารถพยากรณ์ไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็วางแผนในส่วนของไม่ใช่วางแผนตอนนี้ทำละในส่วนของพยากรณ์6เดือนแต่ว่าเราต้องการความแม่นยำที่มากกว่านี้เพราะนั้นตอนนี้เราคิดว่าถ้าเกิดเรามีคุณตัวที่สามารถตรวจวัดพารามิเตอร์ทุกอย่างในส่วนของคุณภาพน้ำแม้กระทั่งในส่วนของติดตามเรื่องมลพิษทางน้ำถ้าเกิดเราอาจจะไม่สามารถไปติดตั้งบริเวณบนฝั่งได้แต่ถ้าเราเห็นมลพิษในทะเลสาบนั่นหมายความว่าแสดงเกิดการปนเปื้อนตัวอย่างเหมือนกับแม่น้ำอื่นๆที่เกิดมลพิษนั้นตัวนี้ถ้าเกิดเรามีจุดติดตามสัก2-3จุดเราก็จะทำให้เราติดตามคุณภาพน้ำของทะเลสาบได้แม่นยำแม้กระทั่งคุณภาพน้ำบริเวณริมฝั่งนะครับมันสามารถเชื่อมต่อกันได้หมดนะครับตรงนี้คือในโปรเซสต่อไปของงานวิจัยที่เราพยายามที่จะเดินดำเนินการไปให้ได้นะครับเพราะนั้นท้ายที่สุดแล้วทะเลสาบสงขลาภาพฝันของนักวิจัยก็คือเราอยากทำเป็นดิจิทัลทวินทะเลสาบสงขลาฝนตกเท่าไหร่น้ำระดับน้ำขึ้นตรงไหนน้ำจะท่วมตรงไหนน้ำจะเค็มเท่าไหร่เค็มล่วงหน้าเท่าไหร่อันนี้ถ้าเราสามารถรู้ได้เราสามารถจัดการน้ำได้ตามที่ท่านพอทำเรียงครับว่าเราสามารถดูตั้งแต่ต้นน้ำยันทะเลได้เลยครับ
5: ทางที่หนึ่งได้ไหมครับเครื่องนี้ทำงานยังไงขอสั้นเลย
8: ครับระบบเครื่องนี้ก็คือเราจะใช้วิธีการก็คือเราติดเซนเซอร์อยู่ข้างบนแล้วเราใช้วิธีการพอครบทุก2ชั่วโมงครั้งหนึ่งเราจะสูบน้ำขึ้นมาผ่านหัวเซนเซอร์อันนั้นนี่จะเป็นการถนอมเซนเซอร์ของเราเพราะนั้นในระหว่างที่หัวหาน้ำผ่านหัวเซนเซอร์เราก็จะอ่านค่าแล้วก็ส่งขึ้นระบบกลางแล้วจากนั้นก็ส่งขึ้นเว็บไซต์แล้วก็เข้าไประบบพยากรณ์ก่อนหน้านี้เกษตรกรสิ่งที่เขาดูน้ำเค็มก็คือเขาดูจากสีน้ำอันที่หนึ่งสองใช้วิธีการชิมแล้วก็ถ้าเกิดกลุ่มไหนที่แอดวานซ์มากกว่านั้นก็คือเขาจะไปถามที่บ่อกุ้งเขาบ่อกุ้งจะมีเครื่องวัดครับ
7: วัดครับ
8: เขาจะมี 2-3 สเตจครับดูสีน้ำตอนนี้ถ้าเกิดไปพูดถึงความเค็มเนี่ยพี่น้องจะไม่บอกว่าเค็มไม่เค็มแล้วครับเขาจะบอกความเค็ม 1.5 1.2 1.3 เขาจะรู้เป็นตัวเลขแล้วครับแล้วก็ตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขเดียวที่ใช้กันทั้งพื้นที่ไม่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชลประทานเองท่านผู้ว่าการหรือท่านรองผู้ว่าท่านก็ใช้ตัวเลขเดียวกันเพราะนั้นเราจะมีตัวเลขที่ใช้ในการบริการตัวเลขเดียวกันครับรูปแบบการแจ้งเตือนเราแจ้งเตือน3ช่องทางครับช่องทางแรกดูหน้าเว็บไซต์ตามที่นำเรียน skawater.comช่องทางที่2ก็คือทุกเช้าเราจะส่งไลน์เข้าไปให้กลุ่มเกษตรกรที่ผู้นำกลุ่มเกษตรกรที่กลุ่มแล้วช่องที่3ก็คือจะผ่านทาง Facebook ครับได้ตลอดเลยครับ
5: ขอทางอะไรอยู่บ้างได้ไหมครับ งานวิจัยครั้งนี้แล้วสิ่งที่ทางสวกลงมาให้ทุนที่ได้รับจากวนเนี่ยนะคะเป็นทอดๆไปเนาะช่วยเกษตรกรในพื้นที่ได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาทำการเกษตรอะไรคะเล่าให้ฟังสั้นๆก่อน
7: ก็ในนามของตำบลยบุรีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่คณะมหาวิทยาลัยได้เข้ามาร่วมในการก็ได้เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนในตำบลยบุรีเพราะในตำบลยบุรีของผมนั้นผมสามารถตอบแทนพี่น้องประชาชนผมได้เลยเพราะว่าเป็นชาวเกษตรกรเลขโครงการนี้ก็ผมถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยเกษตรกรของตำบลยบุรีได้มากนะครับเพราะว่าเจ้าตำบลยบุรีจะได้ลดภาระในเรื่องของการใช้จ่ายที่สูงขึ้นได้ดูแลได้รู้ก่อนล่วงหน้าน้ำเค็มอะไรแบบนี้ทางอาจารย์ก็ได้มาแนะนำว่าเป็นประโยชน์
5: ตรงไหนปลูกข้าวเหรอคะ
7: ปลูกข้าวครับปลูกข้าวและทำปาล์ม
5: ที่ผ่านมาได้รับความเสียหายจากน้ำเค็มมากน้อยแค่ไหนอะคะ
7: ก็มีก่อนเคยมีนะครับแต่ถ้าน้ำเค็มขึ้นจริงๆจะเสียหายหมดเลยครับเสียหายหมด
5: เคยเสียหายหมดเลย
7: เคยเสียหายหมดเลยเพราะว่าน้ำเค็มข้าวจะไม่ขึ้นเลยถ้าน้ำกินเข้ามาในนาน้ำจะไม
5: ่นี่ตั้งแต่มีระบบที่ท่านอาจารย์มาติดที่กี่ปีแล้วอาจารย
7: ์สามปีได
5: ้ผลเป็นไงเอาแบบ
7: ได้รู้ก่อนครับได้รู้ก่อนมีประโยชน
5: ์
7: มีประโยชน์มีประโยชน์มากเลยได้มากขึ้น
5: กี่เปอร์เซ็นต
7: ์ก็ผมคิดว่าจากเติมมันไร่หนึ่งประมาณถ้าได้รู้ก่อนจะได้เกือบตันหนึ่งแต่ว่าถ้าโดนน้ำเค็มแล้วเรียบร้อยเลย
9: ครับ
7: ครับ
9: เรียบร้อย
7: ได้500
9: เร
7: ีย
9: บร้อยเลย
7: ได้ร
9: ู้
7: ก่อน
9: เน
7: ี่ยได้รู้ก่อน
9: ขายสูง
7: ไม่ครบจับน้ำไว้ก่อนน้ำไม่ที่เกิดก็บน
9: กระทบเลย
7: ครับครับครับแต่บางทีถ้าน้ำเค็มขึ้นจริงก็ทำไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วตอนนี้ก็ดีมากที่มีเครื่องเพราะว่าจำเป็นจิตตะคอนจะได้รู้ก่อน
10: เห็นดูตัวเลขบอกว่าได้ช่วยชาวนา
7: 2,000
10: ไร่
7: ได
9: ้
7: ได้ได้
9: เยอะของรอบเลยรอบเลยรอบเลยสาม
7: ครับไม่ใช่แค่อำเภอเดียวนะไม่ใช่เดียว
5: 70%
7: จะ
5: ปล
7: ู
5: กข้าว
7: ปลูกข้าว
5: แล้วที่เหลือทำอะไร
7: ครับปาล์มบ้างอะไรบ้าง
9: น้ำมัน
7: บ้าง
9: ปาล์ม
7: บ้าง
9: น้ำมันบ้าง
7: น้ำมัน
9: บ้าง แค่
7: น
9: ั้น
7: เต็มมากมาเลยก็ต้อง
9: ทำ
7: เยอะมันไม่ออกลูก
9: เนี่ยละโน่น
7: อืม
9: เต็ม
5: ไม่ออกล
9: ู
5: ก
7: ไม่ออกล
5: ู
7: กเลยผลผลิตไม่ได
10: ้
7: ครับผมเนี่ยนี่ต่างคณะอย่างไรก็จะได้ส่งเสริมในเรื่องของข้าวต้นน้ำเค็มผมว่าก็คงจะปั่นมีประโยชน์ต่อทานและโลกนี
11: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: การทำไร่เลื่อนลอยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ป่าเสื่อมโทรมในอดีตราษฎรชาวไทยภูเขาบนดอยสูงปลูกข้าวและโยกย้ายไปเรื่อยๆทิ้งพื้นที่ดินจืดหมดสภาพไว้ข้างหลังผ่านเสียงสะท้อนแห่งความทุกข์ยากก่อนพัฒนาเปลี่ยนแปลงด้วยพระเมตตาดั่งสายทานหยุดไร่เลื่อนลอยที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
1: ทำไรอย่างเดียวครับทำไร่ได้คือเราทำไร่แบบเลื่อนลอยปีหนึ่งก็ต้องย้ายไปทำอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยครับ
2: ทางปลาก่อนค่ะทางเสร็จแล้วก็เผาหลังจากนั้นแล้วก็ปลูกข้าวอยู่ทุกอย่างลำบากมากเลย
0: ชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาชนเผ่าลัวที่อาศัยอยู่บนดอยสูงของจังหวัดน่านได้พบกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่ป่าไม้ภูพยัคฆ์ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2546ทรงพบว่าบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจัดตั้งเป็นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้นเพื่อรักษาป่าไม้อันเป็นต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี
3: ้ถ้าไม่งั้นแล้วเขาเนี่ยก็จะบอกอาจารย์ว่าช่วยหน่อยเถอะเขาไม่มีงานทำไม่ทราบจะหากินยังไงชาวเขาว่ายังไงเป็นเหตุทำจูงใจให้ฉันสร้างหมู่บ้านต่างๆขึ้นเพราะเขาบอกว่าแม่หลวงช่วยทีไม่รู้จะไปรับจ้างหรือจะไปทำงานที่ไหนเฮ้ยบังเอิญมีงานที่เนี่ยก็มีงานแต่เป็นงานที่เป็นภัยกับประเทศไทยเราก็ลองดูแทนที่จะตั้งหมู่บ้านที่บ้านลองดูเป็นสถานีเกษตรใหญ่แล้วก็มีหมู่บ้านของสถานีเกษตรนี่อยู่เลยคือแถวนี้เดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่แม้จะเป็นชาวเขาก็เรียกว่ามีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยต้องมีงานการทำถึงจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้แล้วเขาบอกตอนนี้เขาหางานทำลำบากเหลือเกินเขาก็อาจจะแก้ตัวเป็นเหตุเขาต้องไปร่วมมือกับพวกค้ายาเสพติดซึ่งเราก็โทษเขาไม่ได้เพราะไม่มีงานให้เขาทำจริงๆนี่ก็ลองสร้างงานให้เขาทำในด้านที่จะผลิตผลไม้ผักพืชมือจะได้รับการช่วยเหลือเป็นจะได้รับที่ค่ายเป็นเงินเดือนแล้วก็มีที่อยู่ที่อาศัยที่ทำกินก็อาจจะเราอาจจะไม่ใช่ให้เขาทำมาหากินอย่างโบราณที่น้อยเราอาจจะให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆในการแยกต้นไม้หรือทำต้นไม้อะไรน
0: ี่แนวพระราชดำริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้คือให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างอาชีพเพื่อลดการบุกรุกทำลายป่าปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาป่าปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติโดยส่งเสริมให้ราษฎรทำนาแบบขั้นบันไดที่ให้ผลผลิตสูงปลูกไม้ผลยืนต้นส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ปลูกมันเบอรี่หรือมอนปลูกผักปลอดสารพิษนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ทำน้ำมันเบอรี่พร้อมน้ำดื่มปลาภูพยัคฆ์จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับราษฎรเพิ่มขึ้น
4: เปลี่ยนจากไร่เลื่อนลอยก็มาทำนาเสร็จแล้วก็ปลูกข้าวโพดต่อเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวหลังจากนั้นก็ผลผลิตก็น้อยลงต่อจากนั้นโครงการเข้ามาให้ความรู้เรื่องกาแฟแล้วก็ลองทำกาแฟดูก็ดีขึ้นรายได้ก็พอเลี้ยงครอบครัวได
2: ้ส่งเสริมกาแฟก็มนด้วยเขามาให้พวกเราปลูกหลังจากนั้นแล้วก็ประมาณสัก2ปี3ปีแล้วก็ได้ผลผลิตตอนนี้แต่สบายขึ้นถ้าเราขยันก็ได้ถ้าเราไม่ขยันก็ไม่ได้
0: จากแนวพระราชดำริให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างงานให้กับราษฎรด้วยมีพระราชประสงค์หยุดไร่เลื่อนลอยไว้ที่โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริราษฎรจึงได้มีรายได้และเรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการใช้พื้นที่อย่างจำกัดแต่ให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็ร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งรวมทั้งจัดระเบียบชุมชนพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นเส้นทางยาเสพติด
1: เมื่อก่อนในพื้นที่เราเยอะแต่เราไม่มีองค์ความรู้โครงการราชดำริเข้ามาเนี่ยเราก็ได้ไปศึกษาความรู้มีเจ้าหน้าที่มาแนะนำองค์ความรู้ให้เราเราก็เอาความรู้ตรงนั้นมาใช้ในพื้นที่ของตัวเองพื้นที่น้อยๆเราก็สามารถปรับใช้พื้นที่ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
0: วันนี้พื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกเสื่อมโทรมได้พัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อมาสัมผัสภูมิประเทศที่สวยงามของขุนเขาน่านบรรยากาศหมอกยามเช้าอันสวยงามในฤดูหนาวพระราชดำริหยุดไร่เลื่อนลอยไว้ที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดโดยมีสำนักงานกปร.เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆเพื่อให้โครงการตามพระราชดำริสามารถพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกป่าไปพร้อมกับการปลูกชีวิตผู้คนบนความเขียวขจีของผืนป่าจากดอยหนึ่งไปสู่อีกดอยหนึ่งทั้ง18แห่งในภาคเหนือโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในทุกพื้นที่ประสานเป็นพลังให้ราษฎรร่วมกันปกป้องผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าได้งอกงามลงในหัวใจไทยตราบ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงแรงงานเปิดใช้ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวอำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวและนายจ้างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกนะเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงแรงงานเปิดใช้ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวอำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวและนายจ้างเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของภาครัฐ
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานออกประกาศกำหนดให้มีใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิ์ในการทำงานระหว่างรอการออกใบอนุญาตทำงานฉบับจริงเพื่อช่วยลดผลกระทบจากขั้นตอนทางปกครองและอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าวและนายจ้างด้วยประกาศดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปโดยกำหนดให้ใช้แบบบต.62เป็นใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวซึ่งระบุข้อมูลสำคัญของแรงงานต่างด้าวนายจ้างสถานที่ทำงานและสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อใช้เป็นหลักฐานการทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดรอยต่อของกระบวนการอนุญาตทำงานทำให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องพร้อมช่วยให้นายจ้างดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของภาครัฐนิตยาคุณศิลป์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดมหกรรมผลไม้ไทยระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมนี้เพื่อผลักดันตลาดผลไม้เชื่อมเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง
10: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผลไม้ไทย Thailand The Land of Tropical Fruit ภายใต้แนวคิด Fresh from Farm มหัศจรรย์ผลไม้4ภาคซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคม2569ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มุ่งยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้านนันทิรันมูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่าภ ายในงานได้รวบรวมผลไม้ไทยและสินค้าเกษตรคุณภาพจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกว่า50บูธพร้อมสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ามาตรฐาน Q และสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดจนกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลไม้เวิร์กช็อปสร้างอาชีพและการเจรจาจับผู้ธุรกิจระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมนี้ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าชาวนันท์มาลีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนยิงประตูช่วงท้ายเกมเฉือนชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศส
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนพบเบลเยียมเกมนี้ทัพกระทิงดุออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากฟาเบียนหลุยในนาทีที่30จากนั้นเบลเยียมมาตามตีเสมอ1ประตูต่อ1จากชาลส์เดเคเตลาเลอร์ในนาทีที่41เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และต้องยืดเยื้อถึงช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ในนาทีที่90มิเกลเมริโน่กองกลางคนสำรองของทัพกระทิงดุมายิงประตูชัยให้สเปนชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศสต่อไปปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์ครับ11กรกฎาคม2569แรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินอนันทเมธนะคะ
1: ครับก็พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเลยไม่มีวันหยุดพักนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับพบกัน6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับนอกจากทางวิทยุแล้วยังมีไลฟ์สด
0: ทางFacebook ด้วย
1: ใช่
0: ก
1: ็
0: ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ค
0: เข้ามากดไลค์กดแชร์กดหัวจิตหัวใจกัน
1: นะคะหัวจิตหัวใจ
0: ห
1: ั
0: วจ
1: ิ
0: ตหัวใจนะที
1: ่
0: เพจข่าวยามเช้าของเรานะคะ
1: ค
0: แน่นอนว่าตอนนี้คอมเมนต์ก็ค่อยๆรันขึ้นมาดูทีแล้วเช่นเดียวกันถ้าคอมเมนต์ไหนที่ไม่ได้อ่านก็ต้องขออ
1: ภัยจริงๆเพราะว่าไหลเร็วมาก
0: แล้วบางทีรีเฟรชเนี่ยขึ้นมาปุ๊บอ้าว
1: หายไปแล้
0: วนะคะแต่ว่าขอบพระคุณมากยังไงก็ขอให้คอมเมนต์กันมาเรื่อยๆเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์อยู่ดีนะคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้องวันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอกลิ่นด้วยนะครับแล้วก็พี่แดนอัคเดชภิรักษ์นะครับ
0: วันนี้
1: ดูอากาศก่อนแล้วกันไหมคุณ
0: ไอจะบอกว่าเมื่อเช้าที่ดิฉันรีบวิ่งมาฝนตกโปรยๆคุณไม่แต่ว่าสภาพอากาศอย่างเงี้ยเป็นไข้ได้นะเป็นหวัดได
1: ้
0: เพราะว่าด้วย
1: ยิ้มยิ้มเนาะฝนตกยิ้ม
0: ย
1: ิ้
0: มยิ้มหรออุ้ยคุณ
1: ไม่เขาเรียกยังไงอ่ะ
0: ไม่ทำไมสับคุณดู
1: ดู
0: ปีลึกจัง
1: เจนเอ็กหร
0: อ
1: ฝนตกยิ้มยิ้มเจนซีเขาจะเรียกว่าอะไรถ้าฝนประปรายนี่เจนซีเขามีคำเรียกไหม
0: เออไม่รู้สิมีเจนซีฟังรายการเราไหมอ่ะคอมเมนต์หน่อยสินะคะ
1: เ
0: มื่อเช้าก็คือมีฝนตกประปรายลงมาก็วิ่งฝ่าฝนมาโดยที่ไม่ได้กางร่มก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าค่ะเรื่องของสภาพอากาศ7วันข้างหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้พยากรณ์จริงๆก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยฝนตกหนักมากในภาคอีสานตอนบนนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพราะอะไรเพราะว่าร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยเหมือนกันโดยที่ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรแล้วก็อ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะแน่นอนว่าเราอยากจะให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกที่สะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยค่ะส่วนเรามาอัปเดตเส้นทางพายุบาวีบาวีบาวี
1: บาวี
0: เดี๋ยวฉันต้องนั่งนับนะ
1: บาวี
0: วีวีวีวีวีบาวีพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งรอบที่แล้วก็เป็นพายุไต้ฝุ่นเยอะมาก
1: ครั้งที่แล้วชื่ออะไรนะที่เป็นอะไรนะไม้สัก
0: ไม้สักเพราะดิฉันจะจำไม้สักตลอดเป็นพายุไม้สักอันนี้บ่าววีมาแล้วนะคะบ่าววีเนี่ยเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันที่10กรกฎาคมคือถึงแม้ว่าเข้ามาจะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าจะส่งผลทางอ้อมอย่างแน่นอนโดยทำให้มรสุมที่ปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นทำให้หลายพื้นที่เลยนะคะมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีคลื่นลมแรงในช่วงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่มีแผนทางเดินไปไต้หวันหรือว่ามณฑลต่างๆทางตะวันออกของจีนช่วงนี้ต้องตรวจสอบการเดินทางนะแล้วก็ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งจีนตอนนี้เนี่ยถ้าตามที่ตามข่าวนะหลายมณฑลหลายพื้นที่นะคะก็เจอพายุน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเอาจริงๆนะสภาพอากาศแบบนี้แล้วก็ แบบนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นจีนเราก็เคยเห็นกับปีนี้รู้สึกว่าจะหนักพอสมควรเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้เน
1: า
0: ะ
1: ซึ่งล่าสุดเองทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศมาเมื่อ5ที่ผ่านมาเขาบอกว่าบาวีเนี่ยนะเขาเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันและเดี๋ยวคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนนะครับในของจีนเนี่ยช่วงวันนี้แหละถึง12กรกฎาคมแล้วก็อย่างที่ใหญ่บอกคือไม่ได้เข้าไทยไม่ได้ส่งผลกระทบกับไทยโดยตรงนะครับแต่ว่าก็อาจจะทำให้ไทยเราเจอฝนเยอะเขาบอกว่า

0: ดยเฉพาะน้ำระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรียังไงก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่ตกหนักๆนะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันสักนิดนึงครับ
1: น้องต้นนี่ไงคุณพี่ภัทรพรระยองเรียกฝนตกน้อยๆเหมือนรับ

0: อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเตือนกันก็คือปตท.เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันนะน้ำป่าไหลหลากนะคะก็คือ19จังหวัดภาคกลางภาคใต้ก็ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็ขึ้นลมแรงตั้งแต่วันนี้จนถึง15กรกฎาคมนะคะก็ปตท.เนี่ยก็ได้ประสานพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้วด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ไปตรงจีละของเราล่ะทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมานะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้บอกว่าทางด้านของปภ.เนี่ยได้ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกันซึ่งเขาก็บูรณาการทำงานร่วมกันแหละนะแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงนะคะโดยคาดว่าจะเกิดฝนตกหนักเนี่ยแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่เมื่อวานจนถึง15กรกฎาคมแยกเป็นแบบนี้พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ใครอยู่จังหวัดนี้นะคะ10จังหวัดภาคกลางนะกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกประจินบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์เน้นเข้ามาได้นะภาคใต้6จังหวัดนะคะชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคกลางเนี่ย4จังหวัดนะชลบุรีบ้านดิฉันนะระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้4จังหวัดนะคะระนองพังงาภูเก็ตทุกอำเภอเลยกระบี่ก็จะมีอำเภอเมืองกระบี่นะเกาะลันตาเหนือแล้วก็อ่าวลึกนะคะแล้วก็มีตรังสตูลด้วยทั้งนี้นะคะก็สามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert แล้วก็แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไปเรื่องของสายด่วนจริงๆช่วงนี้ควรจะต้องมีเบอร์สายด่วนติดฝาผนังบ้านไม่ได้แล้วนะมีอะไรบ้างที่ต้องติดมี1669เนาะ1784
1: ปภ.นะครับหรือของกรมอุตุเขามีสายด่วนของเขาเหมือนกันนะครับ1182เดินโทรไปสอบถามเรื่องของสภาพอากาศอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับจากเรื่องของอากงอากาศเนี่ยมาดูเรื่องของท่านนายกสักนิดหนึ่งสั้นๆเพราะว่าเมื่อวานนี้จริงๆต้องบอกว่าวันก่อนเนี่ยท่านไปมาเลเซียแล้วเนอะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปที่สงขลาแล้วก็ไปร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่ภูกิจการยุติธรรมอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือมิตรภาพของไทยมาเลเซียนี่แหละแล้วก็ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง2ประเทศของเรานะเป็นการเพิ่มศักยภาพการค้าการคมนาคมพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ร่วมกับดาโตเสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนี่แหละนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสุวรรณภูมิสะเดาแห่งใหม่อย่างที่บอกนะครับแล้วก็จับมือกันแล้วจุดกลางระหว่างประตูด่านด้วยแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะซึ่งท่านนายกก็บอกว่าการเปิดด่านอันนี้เป็นการเชื่อมโยงต่อกันนะครับขอบคุณท่านนายกมาเลเซียนะที่มาร่วมเป็นประธานในพิธีด้วยแล้วก็ชื่นชมความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการได้ประสบความสำเร็จโดยการเปิดถนนเชื่อมต่อด่านครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เพียงแค่ว่าเปิดถนนที่มันเชื่อมกันแค่นั้นแต่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งกันระหว่างไทยกับมาเลเซียและก็ยกระดับการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกด้วยและก็ลดความแออัดบริเวณด่านสะเดาภูกิจการยุติธรรมด้วยส่วนด่านสุรกากรสะเดาแห่งใหม่เนี่ยนะครับ

0: ตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร้อนหนึ่งของอำเภอหาดใหญ่ต่อก่อนที่กลับมาที่กรุงเทพนะครับ
1: ค่ะก็แน่นอนว่าการไปมาเลเซียนะคะท่านนายกก็เรียกได้ว่าสำเร็จตามเป้านะได้มีการต่อยอดมิตรภาพแล้วก็เชื่อมเศรษฐกิจชายแดนเปิดโอกาสการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็ได้บอกค่ะบอกว่าการที่ท่านนายกได้ไปมาเลเซียเป็นทางการนะคะที่แน่นอนว่าเมื่อวานนี้เนาะประสบความสำเร็จตามเป้าแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถผลักดันความร่วมมือที่ทำให้เกิดหลายด้านเลยคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอนว่าเราก็มีความสำคัญในหลายใกล้ชิดนะระหว่างไทยกับมาเลเซียแล้วก็ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศนะคะและจะทำให้สู่โอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งนายกเนี่ยบอกได้เลยว่าพอใจมากนะในการเยือนมาเลเซียในครั้งนี้นะคะก็กลับมาเนี่ยก็จะนำผลการที่ไปหาเรือเนี่ยมาเร่งขับเคลื่อนเป็นนโยบายคือบางทีไปเนี่ยไปพูดคุยกันไปตกลงกันแต่ว่ากลับมาก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงกับบ้านเราว่าเออเราจะมีอะไรที่ออกมาเป็นรูปธรรมได้บ้างนะคะก็ถือว่าเป็นการที่ต่อยอดความร่วมมือในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยมาเลเซียในปี2570ให้ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ครับผมนอกจากนี้อย่างที่บอกไปพอเสร็จภารกิจจากตรงชายแดน
1: ไปไหนต่อ
0: ไปที่สงขลาไปที่สงขลาครับที่หาดใหญ่ไปติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมตลิ่งคลองระบายน้ำร.1 นะครับแล้วก็ลงพื้นที่วัดท่าช้างแล้วก็กำชับ

0: จุดหนึ่งของภาคใต้แล้วก็ประสบเรื่องของอุทกภัยมาเลยทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเลยครับแม้ว่าน้ำจะลดไปแล้วเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยาก็ยังคงมีกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งพอท่านนายกไปลงพื้นที่ตรวจติดตามบริเวณคลองระบายน้ำร.1เนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็ไปพบกับพี่น้องประชาชนที่วัดท่าช้างท่านนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยมีความตั้งใจเลยนะที่จะลงพื้นที่มาพบปะกับพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ใช่แค่มาแค่สร้างขวัญกำลังใจแค่นั้นนะแต่มาติดตามภารกิจสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนรับฟังปัญหาที่แท้จริงจากปากของพี่น้องประชาชนและก็ร่วมกันเตรียมความพร้อมอย่างเต็มพิกัดในการรับมือเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละซึ่งตอนนี้ภาคใต้ของเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวและก็นอกจากนี้เองก็มีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยแล้วเนี่ยยังเห็นว่าสงขลาเนี่ยถือว่าเป็นฟันเฟืองเนอะและเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซียด้วยแล้วก็ตั้งเป้าร่วมกันในการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าข้ามแดนโดยมีบุตรหมายสำคัญว่าภายในปี70เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาเนอะแล้วก็ผลักดันมูลค่าการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยให้ไปถึง1 ล้านล้านบาทและสร้างความมั่งคั่งแล้วก็คล่องตัวทางการเงินให้เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็การร่วมเปิดประตูด่านสุรยากรสะเดาที่ท่านนายกไปเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยก็บอกว่าถือเป็นสัญลักษณ์ในการก้าวเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแล้วก็ให้โอกาสพี่น้องประชาชนในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างทางด้านคมนาคมของสงขลาด้วยทั้งการขยายเส้นทางคมนาคมทางบกทางอากาศแล้วก็เชื่อมโยงโลจิสติกทางเรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็จะยกระดับสงขลาเนี่ยให้เป็นเมืองศูนย์กลางโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาคสามารถกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยถือว่าเป็นความตั้งใจของรัฐบาลเองที่จะมุ่งมั่นให้อนาคตของพี่น้องประชาชนด้วยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทุกภูมิภาคด้วยนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็ทางด้านของอันนี้ทางด้านของนายกใช่ไหมคะท่านนายกก็คือลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยมาดูทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดีกว่าท่านก็ได้บอกว่าทางด้านของกระทรวงเกษตรนะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยบอกว่ากระทรวงเกษตรพร้อมเปิดการส่งออกกุ้งไทย5 สายพันธุ์แล้วนะเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆที่กับมาเลเซียใช่ไหมพอกลับมาเขาก็ได้มีการเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการเปิดตลาดส่งออกกุ้งไทยด้วยส่งข้าวสายพันธุ์แล้วก็นำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการภายใน30 กรกฎาคมนี้ซึ่งมีการกล่าวภายหลังที่ไทยและมาเลเซียเนี่ยนะคะบรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางการสุขอนามัยแล้วก็สุขอนามัยพืชเพื่อให้แก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทย5 สายพันธุ์แล้วก็การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียได้ตามปกติเมื่อวันที่1 กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะโดยเร่งรัดให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็มีผล

0: เป็นประมงนะคะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาตะพงก็เม้นกันได้ว่าตอนนี้เนี่ยในคอมเมนต์นี่คือเม้นเรื่องของอะไรรู้ไหมนะต้น
1: ครับ
0: ฝนตกมาอันนี้กันต่อเลยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศเนี่ยนะคะก็เร่งดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของกุ้งแล้วของปลากระพงนะว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าขณะที่กระทรวงเกษตรแล้วก็ความมั่นคงอาหารมาเลเซียจะทำการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งจากไทยซึ่งทุกภาคส่วนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันในการเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งนายสุริยะนะคะย้ำว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคของทั้งสองประเทศเลยโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทยเนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งออกไปมาเลเซียเช่นเดียวกับเกษตรกรมาเลเซียที่จะมียอดขายปลากระพงเพิ่มขึ้นจากการส่งมาที่ประเทศไทยด้วยนะแล้วก็ในส่วนผู้บริโภคก็จะได้ซื้อราคาที่ถูกลงคนไทยก็จะได้บริโภคปลากระพงที่ราคาถูกและชาวมาเลเซียก็จะได้บริโภคกุ้งในราคาที่ถูกลงเช่นเดียวกันก็ถือว่าสลับกันไปสลับกันมาเขาก็ได้ทานกุ้งที่ราคาถูกเราก็ได้ทานปลากระพงในราคาถูกเช่นเดียวกันซึ่งเป็นความสำเร็จในการผลักดันเศรษฐกิจระดับรากฐานฐานรากทั้งสองฝ่ายเติบโตร่วมกันค่ะ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเรื่องของที่ว่ามาเลเซียเนี่ยระงับการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดนะครับซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เลยก็มีการไปเจรจานะครับแล้วก็คาดว่าจะกลับมาส่งออกกุ้งได้ตามปกติแต่ครั้งแรกเราก็เอานำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยนะอะไรเงี้ยถือว่าเป็นแบบการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
0: นี่ก็คือจริงๆก็เป็นภารกิจของคณะนะของคณะรัฐบาลที่ได้ไม่ว่าจะเป็นลงพื้นที่ในต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะคะก็จะได้ประโยชน์ตามมาแหละนะ
1: ครับผมมาดูกันต่ออีกเรื่องนึงเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันก่อนสักนิดนึงนะ
0: นี่ไงคุณทองคูณ
1: ไหลเยอะมาก
0: คุณทองคูณดีนอกบอกว่าปูเตยฝนหย่อยๆเคยได้ยินไหมครับ
1: หย่อยๆ น่าจะเคยน่
0: าจะเคย
1: ต้นจะใส่แบบหยิม
0: ๆหยิมๆหย่อย
1: ๆ
0: คุณพลกฤษบอกว่าปทุมธานีฝนตกปอกแปะอันนี้เคยได้ยินนะตกปอกแปะเคยได้ยินมีคอมเมนต์ไหนบ้าง
1: มีคุณชนินบอกว่าสวัสดีค่ะยามเช้าทีมงานและผู้ฟังทุกท่านมีคุณจินตนาสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณนิโคมารายงานตัวแล้วคุณพิสมัยนะครับแล้วก็คุณพี่สายยานคุณโคลกิจนะคุณประยงคุณชีวิตคนเลี้ยงวัวนี่เป็นชื่อเฟซนะครับ

0: ุรัชยาที่พิกลที่พงชัยยาอยู่แล้วก็ประถมฝนตกเล็กน้อยฝนทุกวันเลยที่พับลึงสวัสดีนะครับที่บุญชาพี่บุญชัยของเรามาแล้วพี่ยานาโชติพี่สุรีรัตน์นะครับสวัสดีทุกท่านเลยพี่ณรงค์บอกว่าตอนนี้สารคามฝนก็ตกนะ
1: คุณณรงค์บอกฝนตกคุณจันจันสิริบอกว่าข่าวยามเช้าชมทุกวันทันข่าวทันสังคมครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากเลยค
0: ่ะพูดถึงเรื่องทันสังคมท่านนิดนึงเพราะว่าเรื่องของวงเวียนใหญ่ตรงแยกวงเวียนใหญ่นะครับเพราะว่ามีเกิดเหตุก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือตรงนั้นนะเขามีการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับผมแล้วก็ปรากฏว่ามีจุดในการที่น้ำเนี่ยรั่วลงไปในอุโมงค์รถไฟใต้ดินแล้วก็หลายคนก็กังวลว่ากลัวว่าจะเกิดเรื่องของถนนซุดถนนยุบตัวอะไรจากตอนนั้นถนนสามเสนเนอ
1: ะ
0: ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะนะครับผมก็กังวลกันแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยทางนายกสุกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะครับศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมากก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบในกรณีน้ำร่วมเข้าพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายม่วงสีม่วงใต้ใกล้กับวงเวียนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าลงพื้นที่มาดู2จุดจุดแรกเนี่ยคือพบตัวอาคารพบแตกร้าวจริงเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับการก่อสร้างเลยซึ่งการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยจะต้องมีการก่อสร้างจุดที่ต่ำสุดของตัวอุโมงค์โดยปกติจะมีการสร้างบ่อเพื่อรองรับน้ำที่ตกค้างอยู่ในอุโมงค์และสูบน้ำออกปกติในจุดก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงดินมีการฉีดสารเคมีและซีเมนต์เพื่อทำให้ดินเนี่ยแข็งตัวระดับหนึ่งแล้วก็เจาะเข้าไปจะทำให้ไม่เกิดน้ำขึ้นมาก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าได้รับข้อมูลว่าก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่ายังเจอปัญหาอยู่นะเลยต้องดูรายละเอียดการปรับปรุงดินครอบคลุมบริเวณนี้หรือเปล่าหากเป็นไปตามแบบเนี่ยโอกาสที่จะเกิดน้ำซึมอุโมงค์เนี่ยมันจะน้อยแต่ปรากฏว่ามันมีน้ำซึมเข้าไปนะครับแล้วก็มาตรการที่ใช้อยู่เนี่ยจะมีการเสริมซีเมนต์เพิ่มเติมเพื่อทำให้ดินบริเวณนั้นแข็งและลดการไหลของน้ำเข้าไปในอุโมงค์น้ำก็จะไม่เข้านะน้ำเข้าไม่กลัวดินจะเข้าไปอีกเพราะจะทำให้ถนนเนี่ยยุบและมีผลต่ออาคารซึ่งอาคารหลายหลังตรงนั้นเนี่ยอาคารเก่าแก่และสร้างมานานและอาจจะทรุดตัวได้นะครับแล้วก็ทางสมาคมวิศวกรรมโครงสร้างแห่งประเทศไทยเองเขาได้มาวัดตัวอาคารไปแล้วซึ่งจะใช้เป็นค่าอ้างอิงหลักแล้วก็ในวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวจะมาวัดอีกเพื่อดูอาการยุบตัววันต่อวันเพราะจะกระทบการแตกร้าวของอาคารและก็เป็นตัวบ่งชี้สำคัญว่ามาตรการในการที่จะลดแรงดันเนี่ยทำบ่อบาดาลระดับลึกเพื่อสูบน้ำออกลดแรงดันเนี่ยจะได้ผลหรือเปล่านะครับแล้วก็อยากให้หน่วยงานเนี่ยเตรียมแผนที่ไม่คาดฝันไว้ด้วยเช่น

0: จะเข้าไปอยู่ในจุดต่ำสุดต้านไม่ให้ตัวทรายและดินเนี่ยเข้าไปได้อันนี้เป็นวิธีการของเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเทคโนโลยีต่างๆเพื่อจะทำให้ดินเนี่ยแข็งตัวสิ่งสำคัญขนาดนี้คือต้องมอนิเตอร์ด้วยในอัตราการสูบน้ำออกวัดทันกันหรือเปล่าระหว่างการสูบน้ำในที่มันค้างลงไปในอุโมงค์เนี่ยออกกับการทำการ
1: รด
0: น
1: ้
0: ำร่วมปูนหน่อยรดมันจะทันกันไห
1: ม
0: แล้วตึกเนี่ยมันจะซุดเพิ่มเติมหรือเปล่าด้วยซึ่งต้องวัดกันทุกวันวันละหลายชั่วโมงนะการซุดตัวอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะให้การซุดตัวมันหยุดทันทีเพราะว่ากำลังซ่อมใต้ดินด้วยนะครับ
1: ซึ่งจุดเสี่ยงเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจุดเสี่ยงที่สุดก็คือจุดที่เป็นแอ่งลงไปซึ่งมีบ่ออยู
0: ่
1: แน่นอนในเมื่อมันเป็นแอ่งเนาะถ้าเกิดว่ายิ่งฝนตกหรือว่าน้ำเนี่ยมันเข้าไปอีกเนี่ยมันก็อาจจะทำให้จุดนั้นนะคะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดเพราะมันเหมือนจุดศูนย์กลางที่ดูดทุกอย่างเข้าไปเพราะมันเป็นแอ่งแต่ว่าเขาก็แจ้งว่าให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกรณีหลุมยุบหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วปีที่แล้วนะคะคือกรณีนั้นเนี่ยเป็นอุโมงค์ต่อตัวกับสถานีซึ่งตัวสถานีเนี่ยมีช่องโล่งอยู่ดินก็เลยไหลเข้าไปในช่องโล่งได้แต่ว่าจุดเนี้ยเป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค
0: ์
1: คือจะมีบ่ออยู่ข้างใต้แล้วก็มีโอกาสที่จะไหลเข้าไปในอุโมงค์ก็มีแต่ว่าอาจจะไม่เยอะซึ่งกรณีนี้จะมีการปรับปรุงดินบริเวณบ่อทำให้ดินแข็งในระดับหนึ่งแหละแต่กรณีวชิรพยาบาลเนี่ยอุโมงค์เป็นชั้นดินเหนียวตามแบบการปรับปรุงดินก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะคะก็เดี๋ยวจะให้พวกเราเนี่ยรอดูการตรวจวัดอาคารกันละกันเพราะว่ายังไม่ได้มีสัญญาณว่าจะมีการยึดตัวเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะคะก็แปลออกมาได้ว่าจะมีการควบคุมได้ในระดับหนึ่งนะอาจจะนะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องฟังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนถ้าเกิดว่ามีฝนตกในระดับที่สูงซึ่งแน่นอนว่าจะมีความสำคัญต่อแรงดันน้ำที่น้องต้นบอกเลยถ้าแรงดันน้ำมากขึ้นแรงดันน้ำข้างนอกมากขึ้นเราก็จะยิ่งสูบน้ำออกไปมันจะทันกันไหมล่ะใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสที่น้ำไหลเข้าได้ก็เป็นปัจจัยที่เรายังจะประมาทไม่ได้แล้วก็แน่นอนว่าจะคาดหวังให้หยุดสุดตัวทันทีเนี่ยไม่สามารถทำได้นะคะแต่ว่าเราสามารถดูได้นะว่าสุดน้อยลงหรือเปล่านะคะ
0: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงไปติด

0: ดาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเขียน

เซียครับนายกรัฐมนตรีไทยมาเลเซียร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่ภูกิจกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือและมิตรภาพยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสองประเทศพลเอกน้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอนุทินชาญวีรกูลร่วมกับกาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาครับกับด่านภูกิจกายูฮิตัมของมาเลเซียครับโอกาสนี้ครับนายกของทั้งสองประเทศนั้นได้ร่วมการเปิดด่านศุลกากรทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซียครับโดยได้

ธศาสตร์ที่เข้มแข็งกับระหว่างไทยและมาเลเซียในการยกระดับการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าลดความแออัดนะครับบริเวณด่านสะเดาภูกิจกายุหิตำสำหรับด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นี้นะครับก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2562ครับแต่ว่ายังไม่สามารถจะเปิดใช้งานได้ครับเนื่องจากไม่มีถนนที่เชื่อมต่อกับด่านภูกิจกายุหิตำฝั่งมาเลเซียครับก่อนที่ทั้งสองประเทศนั้นจะร่วมกันก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านจนแล้วเสร็จครับในปีนี้นั่นเองครับพร้อมจะเปิดให้พี่น้องประชาชนครับและภาคธุรกิจครับใช้สัญจรและขนส่งสินค้าได้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนั่นเองล่ะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียครับนายกรัฐมนตรีหนุนเอกชนไทยในมาเลเซียรับฟังข้อเสนอต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเน้นย้ำการเติบโตร่วมกันของทุกภาคส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียครับณโรงแรมปาร์คไฮแอทกัวลาลัมเปอร์ครับพร้อมนะครับนายกได้ขอบคุณภาคเอกชนไทยในมาเลเซียครับที่ช่วยกันส่งเสริมความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่าง2ประเทศครับโดยท่านนายกนะครับเน้นย้ำว่ารัฐบาลนั้นพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียอย่างเต็มที่ครับทั้งด้านการประสานงานกับหน่วย

ประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้ลงพื้นที่นะครับที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาครับติดตาม

กับความร้อนของระบบระบายน้ำก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ตรวจสอบจุดที่ได้รับความเสียหายและติดตามแผนซ่อมแซมอย่างใกล้ชิดครับพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับเพื่อให้ระบบระบายน้ำนั้นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพลดความเสี่ยงน้ำท่วมและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับพร้อมเน้นย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้แต่สามารถเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดจึงได้

จากเรื่องราวของพื้นที่ภาคใต้ครับมาดูกันต่อครับกันที่เรื่องราวดีๆครับรัฐมนตรีสุภามาศและรัฐมนตรีซาบิดาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้าย

ศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐถนนวิภาวดีรังสิตแขวงรัชดาภิเษกเขตดินแดนกรุงเทพมหานครครับโดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจเศษกำชับกปน.เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์พื้นที่วงเวียนใหญ่ระดมรถน้ำเจ้าหน้าที่พร้อมตลอด24ชั่วโมงครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยกำชับให้ทุกหน่วยนะครับปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุเตรียมบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อให้สามารถเข้าช่วย

ั่งการดังกล่าวนะครับทางกปน.เองได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนครับทั้งบริเวณของวงเวียนใหญ่เองนะครับและพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นนอกจากนี้ครับยังได้จัดรถบริการน้ำดื่มเย็นบริเวณเต้นอำนวยการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับขณะเดียวกันครับได้มีการเตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบข้อส่งพร้อมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถจะเข้าดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีแหละครับรวมถึงประสานลูกค้า

างกระทรวงมหาดไทยครับยึดหลักเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุเพราะการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบูรณาการการทำงานตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างต่อเนื่องและได้รับการช่วยเหลือ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราช

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมอีกทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสำหรับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลา

โดยขอความร่วมมือครับแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้าลูกเท่านั้นโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มไว้คอยบริการประชาชนทุกท่านด้วยนะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับ

0: 67นะและแน่นอนว่าแพ็กเกจในการทำคลอดเนี่ยมาเป็นแพ็กเกจเลย 70,000 บาทเรียกได้ว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ย 20,000 แล้วก็เอาไปจ้างพ่อไทยมารับจดทะเบียนและอีก 50,000 ก็เข้าทุนจีนไปตอนนี้มีการสืบสวน5โรงพยาบาลเอกชนในเขตบางรักธนบุรีบางกอกน้อยเขตบางขุนเทียนแล้วก็ภาษีเจริญนะคะพบว่ามีเด็กที่มีพฤติการใกล้เคียงเนี่ยที่มีการแจ้งเกิดเหตุเนี่ยคุณน่าตกใจในตัวเลขนะ500คน
1: โ
0: อ้เป็นอย่างต่ำนะต่ำนะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เรามาอัปเดตกันด้วยนะคะ
1: ครับผมอ่ะวันนี้6นาฬิกา58นาทีหมดเวลาข่าวยามเช้าแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวพัก 7 โมงเช้ากันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา

0: น้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อนสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่ดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนชนะเบลเยียม2-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่11กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเวลา